0: าสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569ความว่าดิถีวิสาขบูชาคล้ายดิถีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งจึงควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจักได้พร้อมเพรียงกันประกอบกุศลกิจกระทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยทั้งด้วยอามิสบูชาทั้งด้วยปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการศึกษาพระธรรมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกซึ่งแปลว่าผู้สดับตรับฟังคำสอนของพระศาสดาวันวิสาขบูชาเตือนใจให้ระลึกถึงพระประสูติการของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาโปรดประทานมรรควิธีเพื่อความดับทุกข์แห่งสังสารวัฏพระอัสสภิวาจาของพระโพธิสัตว์ที่ทรงประกาศในวันประสูตินั้นมีความว่าเราคือผู้เลิศของโลกเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปทั้งนี้หากพุทธบริษัททั้งหลายได้พินิจตรึกตรองพระอัสสภิวาจาอันองอาจโดยท่องแท้อาจสามารถน้อมนำมาเตือนใจตนเองให้ตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถพัฒนาตนด้วยความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะสั่งสมคุณสมบัติเพื่อความสำเร็จตามเหตุปัจจัยแล้วจักสามารถนำความสำเร็จที่มั่นใจได้แล้วนั้นไปยังประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นได้อย่างกว้างขวางตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยพระหฤทัยตั้งมั่นมาทุกชาติภพเท่าทบยาวนานถึงสีอสงไขยแสนกับประเมินนับเป็นตัวเลขคำนวณเหนือคณากระทั่งทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อบันดาลประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์ได้สมพระพุทธประสงค์พระพุทธจริยาการดังนี้ย่อมสั่งสอนเราทั้งหลายให้ไม่ย่อท้อต่อความเพียรหมั่นสั่งสมกรรมดีแม้มีโลกธรรมนานาประการมากระทบกระทั่งหากยังดำรงศรัทธามั่นต่ออุดมการณ์อันสุจริตของตนเสมอไปสมด้วยธรรมภาษิตที่ว่ากะยิราเจกะยิราเถนังแปลความว่าถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรนั้นจริงๆจึงขอให้สาธุชนทั่วหน้าจงเพ่งมองความเป็นเลิศในโลกของพระมหาบุรุษตามที่ทรงประกาศไว้ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขะเพื่อเพิ่มพูนกุศลฉันทะก่อแรงบันดาลใจสำหรับสร้างสรรค์ตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้วยบุญกุศลทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ทวียิ่งขึ้นสืบไป
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: สำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปหรือซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์022834300 06-2201-7232ในวันและเวลาราชการกรมการแพทย์แผนไทยชวนพุทธศาสนิกชนถวายเมนูสุขภาพตามหลักภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา
2: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามอาหารที่นิยมนำมาถวายส่วนใหญ่มักมีรสหวานมันเค็มรวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ในพระสงฆ์ได้กรมการแพทย์แผนไทยจึงเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตามหลักศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาวะที่ดีของพระสงฆ์สำหรับการถวายภัตตาหารในวันสำคัญนี้แนะนำให้เน้นเมนูที่มีผักและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักโดยมีแนวทางปฏิบัติคือให้เน้นเมนูต้มนึ่งปิ้งย่างแกงหมกเพื่อช่วยลดการบริโภคไขมันทั้งนี้การเลือกถวายเมนูสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์จะช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและลดความเสี่ยงโรค NCD ได้อย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านขณะที่การเดินทางเยือนฝรั่งเศสประสบความสำเร็จเตรียมผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาน
3: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าถือเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกของผู้นำเวียดนามและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไทยและเวียดนามยังจะร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านครอบคลุมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางด้านทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในระยะยาวภายใต้แนวคิด Growing Together
4: การพบปะครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เราจะมองว่าเราอยู่รวมกันยิ่งโตยิ่งมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการร่วมมือในด้านอื่นๆอนาคตเราก็จะได้เห็นภาพของการเติบโตของสองประเทศที่มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นแหล่งผลิตบางอันซ้อนกันบางอันเสริมกันเมื่อมีแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็จะครอบคลุมในเรื่องของความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพราะทั้งไทยและเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของโลก
3: ขณะที่ผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีโลกและเปิดโอกาสด้านการค้าการลงทุนรวมถึงความร่วมมือในหลายมิติตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานและองค์กรที่สำคัญทั้งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA องค์การยูเนสโกภาคเอกชนและนักลงทุนจากยุโรปโดย IEA ชื่นชมทิศทางการดำเนินนโยบายพลังงานของไทยที่มาถูกทางในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดพร้อมหารือถึงการผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐสู่มาตรฐานสากลชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝนเน้นย้ำดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโรคในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ณวันที่28พฤษภาคมพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 171,731 รายเสียชีวิต16รายโดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือเด็กเล็กอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือ 0-4 ปีและ 10-14 ปีแม้จำนวนผู้ป่วยภาพรวมจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ยังคงสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง5ปีขณะที่การเฝ้าระวังเชื้อพบว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เป็นสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดโดยขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูการระบาดประจำปีด้านนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานศึกษาสถานที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะ จึงแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อพร้อมย้ำให้กลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อลดความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนี้ถึง30กันยายนเวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มร้านค้าสามารถสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเลือกเข้าร่วมโครงการฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อรับออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐบาลคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มความสะดวกให้ชุมชนและกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากได้มากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อคืนนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธนำวิถีเฮลฟายใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าชื่อ MV เหรียญสตาร์ซึ่งจดทะเบียนในประเทศแกมเบียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเรือลำดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำเตือนมากกว่า20ครั้งขณะกำลังเดินทางไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านส่งผลให้เรือไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้จากข้อมูลกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐสกัดกั้นเรือพาณิชย์แล้ว5ลำและสั่งเปลี่ยนเส้นทางเรืออีก116ลำนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในระยะยาวและเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกินเบอร์โตเตโอโดโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อฟิลิปปินส์ท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และแรงกดดันทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ทำให้ฟิลิปปินส์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเตรียมความพร้อมและยืนหยัดต่อต้านการคุกคามจากจีนแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะเริ่มคลี่คลายลงภายหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเตโอโดโรกล่าวเพิ่มเติมว่าพันธกรณีด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์ภายใต้สนธิสัญญาป้องกันร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางการทูตระหว่างสหรัฐและจีนหรือสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านกลาโหมกับประเทศพันธมิตรอาทิญี่ปุ่นแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
1: รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียออกแถลงการร่วมระหว่างประชุมสุดยอดด้านความมั่นคงเอเชียหรือแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันนี้ที่ระบุว่าทั้ง3ประเทศกำลังร่วมกันพัฒนานาวายานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสโดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบในปีพุทธศักราช2570เพื่อเสริมขีดความสามารถของทั้ง3ประเทศในการรับมือภัยคุกคามทางทะเลรวมถึงการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลทั้งนี้สนธิสัญญาความมั่นคงออคัสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2564ท่ามกลางความพยายามของสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียในการถ่วงดุลอิทธิพลของทางทหารของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่จีนเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าความร่วมมือดังกล่าวอาจกระตุ้นการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาค
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพเบรนเดตัน2026ที่เมืองเบรเดตันรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทดาบเอเป้บุคคลหญิงคลาส B สายสุนีจนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยนับเป็นเหรียญที่2ของเจ้าตัวในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้สามารถคว้าเหรียญทองประเภทดาบฟอยบุคคลหญิงคลาส B มาครองการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่3ที่สนามเวโดโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมจักรยานกองทัพอากาศปั่นทำเวลาได้1นาที 5.057 วินาทีคว้าดับเบิ้ลแชมป์จากการแข่งขันทรามไทรเอาท์1กิโลเมตรทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายขณะที่อภิสราศรีมงคลจากทีมพราม19ก็คว้า2แชมป์ในรุ่นประชาชนหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงหลังปั่นทำเวลาได้1นาที 17.072 วินาทีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวน15คนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนในระหว่างวันที่3-7 มิถุนายนนี้ประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมณัฐนิชาใจแสนปิยนุชแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำปภัชยาพลธรรมนันนภัทรมูลจะคำสศิภาพรจันทรวิสูตรอัชราพรคงยศวาริสราศรีทาเลิศและกันที่มาเอกปัชชาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา14นาฬิกาวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา14นาฬิกาและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา10นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันว่าอาร์เนอร์สล็อตอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสรแล้วหลังพาทีมจบอันดับ5และไม่มีแชมป์ติดมือแม้แต่รายการเดียวซึ่งบ่อนการพนันถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษยกให้อันโดนีอิลาโอล่ากลายเป็นตัวเต็งอันดับ1ที่จะเข้ามารับงานกุนซือคนใหม่แห่งถิ่นแอนฟิลด์ส่วนรายชื่อแคนดิเดตรายอื่นยังมีทั้งเซบาสเตียนเฮอร์เนสเป๊ปไลเดอร์โอลิเวอร์กราสเนอร์รวมถึงชื่อของเจอร์เกนครอปและหลุยเอนริเก้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรและเวลา 21:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 14:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
11: 1นาทีกับกปท.
12: อยากเป็นคนขับรถเก่งเลี้ยวมั่นใจไม่พะวงตอนถอยเริ่มได้จากทำความเข้าใจเสา ABC ที่ทำให้เกิดจุดบอดของรถยนต์เสา A เสาคู่หน้าทำให้เกิดจุดอับสายตาเวลาเลี้ยวแก้โดยปรับเบาะให้มีความสูงพอดีการมองไกลเว้นระยะห่างเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนเสา B เสากลางรถอยู่ระหว่างประตูหน้าและประตูหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือบางรถที่ขับคู่มาในระยะที่กระจกข้างมองไม่เห็นแก้โดยปรับกระจกข้างให้มองเห็นเลนข้างๆได้กว้างและชัดที่สุดและมองข้ามไหลเช็คให้แน่ใจอีกครั้งก่อนเปลี่ยนเลนเสา C เสาหลังทำให้เกิดจุดอับสายตาขณะถอยแก้โดยไม่วางของซ้อนบังกระจกหลังและปรับกระจกให้มองเห็นด้านหลังรถได้อย่างชัดเจนเมื่อรู้จุดอับสายตาของเสา ABC แล้วผู้ขับขี่จะได้ระมัดระวังในการขับรถมากยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าจับกัง คำว่าจับกังเป็นคำที่มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วคำว่าจับหมายถึงหลายๆอย่างหรือทั่วๆไปส่วนคำว่ากังแปลว่าแรงงานเมื่อรวมกันเป็นคำว่าจับกังหมายถึงแรงงานทั่วไปใช้หมายถึงกรรมกรหรือผู้รับจ้างใช้แรงงานในการทำงานต่างๆเช่นสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีชาวจีนจำนวนมากเดินทางเข้ามาเป็นจับกังรับจ้างใช้แรงงานทำงานหลากหลายชนิดปัจจุบันคำว่าจับกังไม่นิยมใช้เรียกบุคคลผู้ใช้แรงงานแล้วแต่ยังใช้ประกอบคำเรียกอาหารเพื่อสื่อความหมายว่ามีปริมาณมากพอที่คนใช้แรงงานกินแล้วอิ่มท้องเช่นบะหมี่จับกังข้าวแกงจับกัง
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่4การยกตัวของที่ราบสูงโคราชที่ทำให้เกิดแอ่งย่อ

0: ฟังเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้ไปติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในอนาคตค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตทางสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: พ
0: พิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพพิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพพิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพพิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพพิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพพิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพพิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพพิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพพิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขา

0: ปัตตังสัมมาทิยามิ
1: สาเมสิกขาตาลาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสนะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: ันยันจะสัจจกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตรโทเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโทติเตโหตุสัพพดานาทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโทติเตโหตุสัพพดา

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาครังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสู้ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิทยุมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@gmail.com jedeeluangta@gmail.comการเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ไม่คุกคลีด้วยหมู่พระพุทธภาษิตอสังสัตถัง

เมื่อเราอยู่ที่นี้จะสามารถทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้ครั้งนั้นเทวดาผู้สถิตอยู่ในถ้ำคิดว่าภิกษุผู้มีศีลมาแล้วการที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ย่อมลำบากท่านคงอยู่เพียงคืนเดียวแล้วหลีกไปดังนี้แล้วพาบุตรออกไปวันรุ่งขึ้นพระเถระออกไปบิณฑบาตแต่เช้าตรู่อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้วเกิดความรักเพียงดังบุตรนิมนต์ให้ฉันแล้วอาราธนาให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นท่านก็รับนิมนต์โดยหวังว่าเราอาศัยอุบาสิกานี้แล้วจากสา

่ำเทวดาร้อนใจเพราะไม่มีที่อยู่จะไล่ก็ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะอยู่ร่วมกับท่านก็ไม่ได้เทวดาตรวจดูข้อบกพร่องในศีลของท่านตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นแม้แต่ความด่างพร้อยจึงคิดว่าเราจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ท่านดังนี้แล้วจึงไปสิงในสรีระของบุตรแห่งอุบาสิกาอุปถายิกาของพระเถระบิดคอให้ในตาทั้งสองเหลือกน้ำลายไหลเมื่ออุบาสิกาคิดว่าอะไรกันนี่ครั้งนั้นเทพไม่ปรากฏตนกล่าวกับอุบาสิกาว่าบุตรของท่านเราจับไว้เราไม่ต้องการพรีกรรมแต่ขอให้ท่านขอชะเอ็มเครือกับพระเถระที่มาประจำสกุลของท่านแล้วให้บุตรของท่านนับเถิด

แต่จะให้ขอชะเอ็มเครือกับพระเถระนั้นเราทำไม่ได้เทวดากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงบอกพระเถระให้เอาผงหิงคุใส่ลงไปในจมูกของบุตรของท่านฉันทำไม่ได้อุบาสิกาพูดถ้าอย่างนั้นท่านเทน้ำล้างเท้าของพระเถระลงบนศีรษะแห่งบุตรของท่านได้ไหมข้อนี้ฉันทำได้อุบาสิกาตอบเมื่อพระเถระมานิมนต์ให้ท่านนั่งถวายข้าวยาคูแล้วเอาน้ำล้างเท้าของท่านในขณะที่ท่านฉันนั่นเองรองเอาน้ำไว้แล้วเรียนให้ท่านทราบท่านก็อนุญาตด้วยดีเมื่อเอาน้ำล้างเท้าพระเถระรดศีรษะเด็กเทวดาก็ปล่อยเด็กแล้วรีบไปคอยอยู่หน้าธรรมพอเห็นพระเถระเดินสาธยายอาการ32มาเท่านั้นก็กล่าวว่าพ่อหมอใหญ่ท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้ท่านเป็นใครพระถามข้าพเจ้าเป็นเทพผู้สถิตอยู่ณถ้ำนี้เทวดาตอบพระเถระตรวจดูศีลของตนเกี่ยวกับเวชกรรมตั้งแต่อุปสมบทก็ไม่เห็นความด่างพร้อยแห่งศีลแม้แต่น้อยจึงกล่าวกับเทวดาฉันไม่เห็นเวชกรรมของฉันเลยท่านกล่าวอย่างนี้เพราะเหตุไรเทวดากล่าวว่าวันนี้เองท่านรดน้ำล้างเท้าแก่บุตรของอุปถาของท่านซึ่งถูกอมนุษย์สิงแล้วไม่ใช่หรือพระเถระคิดว่าโอเราตั้งตนไว้ชอบแล้วแม้เทพธิดาก็ไม่ได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยแห่งจตุภริสุทธิศีลของเราได้เห็นแต่เพียงน้ำล้างเท้าที่เรารดบนศีรษะของทารกดังนี้แล้วเกิดปิติอย่างยิ่งเพราะปรารภถึงศีลอันบริสุทธินั้นพระเถระคมปิติอันมีกำลังยิ่งนั้นเสียบรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองแล้วกล่าวกับเทวดาว่าท่านประทุษร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเราท่านอย่าอยู่ในชัดป่านี้เลยท่านนั่นแหละจงออกไปดังนี้แล้วได้เปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจว่าการอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอท่านอย่าประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมนทินผู้มีตบะผู้บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละจงออกไปจากป่าใหญ่พระเถระอยู่ที่ถ้ำนั้น

เมื่อเทวดากล่าวเช่นนั้นท่านไม่โกรธหรือท่านบอกว่าไม่โกรธภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาว่าพระติสสะพยากรณ์พระอรหันต์อวดมรรคอวดผลพระทศพลตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่โกรธเพราะบุตรของเราไม่เกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งหลายบุตรของเราไม่คลุกคลีด้วยหมู่มีความปรารถนาน้อยสันโดษดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอาสังสัทธังคหัตเทหิเป็นอาทิผู้อยู่ด้วยเมตตาพระพุทธภาษิตเมตตาวิหารีโยภิกขุปสันโนบุทธสาสะเนอาทิคัจเชปดังสั้นตังสร้างฆ่าโรปะสมังสุขังปยานใหญ่ปฏิสั้นท่าระอุดยสะอาจาระกุสโลสิยาตะโตปาโมดชะพะหุโลลุกขัดสั้นตังกริสติสสิแปลความว่า 1. ภิกษุใดอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสยิ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุสันตบทอันเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข 2. ภิกษุท่านจงวิทเรือนี้เรือที่ท่านวิทแล้วจากพลันถึงท่าท่านตัดราคะโทสะและโมหะแล้วจากพลันถึงพระนิพพาน 3. พึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5พึงละสังโยชน์เบื้องสูง5พึงยังทำ5อย่างคืออินทรีย์5ให้เจริญยิ่งขึ้นไปล่วงกิเลสเครื่องข้อง5เสียได้เราเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าข้ามโอคะได้แล้ว 4. ภิกษุท่านจงเพ่งฌานอย่าประมาทจิตของท่านอย่าหมุนไปในกามคุณท่านอย่าประมาทกลืนกินก้อนโลหะอย่าเป็นผู้ถูกกรรมเผาอยู่คร่ำครวญว่านี้เป็นทุกข์หนอ 5. ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นอยู่ใกล้พระนิพพาน 6. ความพอใจอันไม่ใช่เป็นของมนุษย์ธรรมดาวงเล็บอมานะสีรติย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่สุญญคารคือที่ปราศจากบ้านเรือนผู้มีจิตสงบแล้วผู้เห็นธรรมโดยชอบ 7. ในการใดภิกษุพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันธ์ทั้งหลายในการนั้นเธอย่อมได้ปิติปราโมทย์ความได้ปิติและปราโมทย์นั้นเป็นอมตะของท่านผู้รู้ทั้งหลาย 8. การคุ้มครองอินทรีย์1สันโดษ1ความสำรวมในปาฏิโมกข์1เป็นเบื้องต้นในอมตะธรรมนั้นย่อมมีแก่ภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้ 9. ท่านจงคมมิตรที่ดีผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านภิกษุพึงเป็นผู้ประพฤติในปฏิสันถานพึงฉลาดในอาจาระคือมัญญาตเหตุทั้งสองนั้นทำให้ท่านมีปราโมทย์มากจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อธิบายความ 1. ผู้อยู่ด้วยเมตตาคืออยู่ด้วยความหวังดีต่อผู้อื่นสัตว์อื่นทั่วหน้าไม่คิดเบียดเบียนพยาบาทใครเขาเป็นผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งเขาเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้มีเมตตากรุณาหวั่นใจในความทุกข์ของผู้อื่นไม่เบียดเบียนเขาเลื่อมใสเชื่อในคำสอนเช่นนั้นพยายามปฏิบัติตามเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมบรรลุสันตบทคือทางแห่งผู้สงบแล้วทางนั้นเข้าไปสงบระงับสังขารก่อให้เกิดสุขกล่าวคือนิพพานสุข 2. เรือที่ทรงให้วิทย์ในพระคาถาที่2คืออัตภาพให้วิทย์น้ำคือมิจฉาวิตกกล่าวคื

คือตัดสังโยชน์เบื้องต่ำนงเล็บโอรัมภาคิยสังโยชน์5ได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะละเบื้องบน5คืออุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้แก่รูปรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชายังทำ5ให้เจริญคือยังอินทรีย์5ให้เจริญอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพละ5ก็เรียกส่วนกิเลสเครื่องข้อง5อย่างนั้นท่านหมายเอาราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิบุคคลใดตัดกิเลสเครื่องข้อง5อย่างนี้ได้ตัดสังโยชน์เบื้องต่ำและเบื้องสูงได้อบรมทำ5อย่างคืออินทรีย์5ให้เจริญเต็มที่บุคคลนั้นย่อมสามารถข้ามโอคะคือวัฏสงสารได้4ในพระคาถาที่4จงเพ่งคือจงมีฌาน4หรือฌาน8อันหนึ่งหมายถึงฌาน2ลักษณะคืออารัมมณูปนิฌานมีความหมายว่ามีสมถะเป็นอารมณ์และลัคนูปนิฌานคือฌานที่มีวิปัสสนาเป็นอารมณ์อย่าประมาทคือจงมีสติทุกเมื่อควบคุมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอย่าให้จิตหมุนไปตกไปในกรรมคุณ5คือความกำหนัดพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นเหยื่อของมารเป็นพวงดอกไม้ของมารอย่าต้องกลืนกินก้อนโลหะเพราะตกนรกจำต้องกลืนกินก้อนเหล็กแดงในนรกนั้นถูกวิบากกรรมชั่วแผดเผาอยู่ต้องคร่ำครวญว่านี้เป็นทุกข์หนอ5ในคาถาที่5ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาคือไม่มีปัญญาในการตรองเห็นความเกิดดับแห่งนามรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ฌานสมาบัติก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อันหนึ่งปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานคือเมื่อไม่มีฌานได้แก่สมาธิปัญญาอันเป็นโลกุตระก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะปัญญาเช่นนั้นย่อมอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานสมดังพระพุทธภาษิตว่าสมาหิโตยทาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงยังมีอีกพระองค์ตรัสว่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาบุคคลใดมีฌานและปัญญาอยู่พร้อมในตนรวมความว่ามีทั้งสมาธิและปัญญาบุคคลนั้นดำรงตนอยู่ใกล้นิพพาน6ในพระคาถาที่6อมานุสนุสีรติแปลว่าความยินดีหรือความพอใจอันไม่ใช่เป็นวิสัยแห่งมนุษย์ธรรมดาหมายความว่าความพอใจอันปฏิสังยุตด้วยฌานวิปัสสนามรรคผลนิพพานความพอใจของมนุษย์ธรรมดามักอิงอาศัยกามอิงอาศัยความโลภส่วนความพอใจอันปฏิสังยุตด้วยฌานวิปัสสนามรรคและผลนั้นย่อมมีแก่ท่านเข้าไปสู่ที่สงัดคือสุญญคานมีจิตสงบและเห็นธรรมโดยชอบเท่านั้น7ในพระคาถาที่7ข้อว่าพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันธ์ทั้งหลายนั้นอธิบายว่าซึ่งความเกิดขึ้นแห่งขันธ์โดยลักษณะ25และความเสื่อมแห่งขันธ์5โดยลักษณะ25เหมือนกันเชิงอัดคือฟุตโนตแห่งอรรถกถาธรรมบทฉบับของกองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัยอธิบายลักษณะ25แห่งการเกิดและการดับของนามรูปไว้ว่ารูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชา1ตัณหา1กรรม1อาหาร1ความเกิดขึ้นของรูปอย่างเดียวไม่อาศัยเหตุปัจจัย1ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่ประการที่5คือความเกิดขึ้นของเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณอย่างเดียวไม่อาศัยเหตุปัจจัย5คูณ5เท่ากับ25ส่วนว่าโดยลักษณะความเสื่อมของรูปเป็นต้นมีนัยยะตรงกันข้ามคือรูปเสื่อมเพราะไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีอาหารและรูปเสื่อมไปโดยไม่อาศัยเหตุปัจจัยเมื่อพิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปแห่งขันธ์ทั้งหลายอยู่ย่อมได้ปิติปราโมทย์ในธรรมอธิบายตามอรรถกถาไนยะต่อไปว่าเมื่อนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยปรากฏตั้งขึ้นปิติและปราโมทย์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นชื่อว่าเป็นอมตะของท่านผู้รู้ทั้งหลายเพราะปิติปราโมทย์นั้นเป็นทำให้สัตว์ถึงอมตะมหานิพพานรวมความว่า

0: ัยปิติปราโมทในธรรมเป็นบาทแล้วข่มปิติปราโมทนั้นเสียยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาชำแรกกิเลสด้วยวิปัสสนาปัญญาจนกระทั่งดำรงอยู่ในอรหัตภูมิ8ในพระคาถาที่8ถามว่าอะไรเป็นเบื้องต้นแห่งอมตะธรรมตอบว่าธรรม3อย่างคือการคุ้มครองอินทรีย์1สันโดษ1การสำรวมในปาฏิโมกข์1ธรรมทั้ง3นี้ได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องอื่นๆแต่ต้น9ในพระคาถาที่9ทรงเตือนให้คบมิตรที่ดีคือมิตรที่มีศีลธรรมมีอาชีวะหรืออาชีพบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านทรงสอนให้เคารพในปฏิสันถาน2คือทั้งอามิตรปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานกล่าวคือต้อนรับด้วยอามิตรวงเล็บปัจจัย4ตามควรและต้อนรับด้วยธรรมกถาหรือการพูดธรรมพูดแนะนำพร่ำสอนทรงเตือนให้เป็นผู้ฉลาดในอาจาระคือความประพฤติหรือมัญญาตเป็นผู้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรควรทำตนอย่างไรในสังคมนั้นๆบุคคลผู้มีปฏิสันถานดีและมีมารยาทย่อมประสบปิติปราโมทเป็นอันมากคือบันเทิงในธรรมจากธรรมที่สุดแห่งทุกได้คือทำทุกให้สิ้นสูญได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสัมพหุละภิกขุสมัยหนึ่งเมื่อพระกัจจานะหรือจะเรียกว่าพระมหากัจจายนะบ้างพักอยู่ที่ปุวัตตะบรรพตคือภูเขาชื่อปวัตตะใกล้นครกุระระคะคระเขตอวันตีชนบทหรือแคว้นอวันตีอวันตีหรือมาลวะตั้งอยู่เหนือภูเขาวินไทยทิศอีสานแห่งแคว้นอัสกะนครหลวงของอวันตีชื่ออุชเชนีปัจจุบันเรียกอุชเชนครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งชื่อโสนกุติกันนะเลื่อมใสในธรรมกถาของท่านปรารถนาจะบวชในสำนักของพระกัจจานะนั้นอ้อนวอนขอบวชพระเถระห้ามถึง2ครั้งว่าโสนะพรหมจรรย์นี้มีพักผลเดียวคือบริโภคอาหารวันละครั้งนอนผู้เดียวตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยากโสนกุติกันนะแม้ฟังพระเถระพรรณนาถึงความลำบากแห่งบรรพชาอยู่ก็คลายหาคลายอุตสาหะไม่แต่กลับมีอุตสาหะมากขึ้นมีอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการบรรพชาจึงอ้อนวอนพระเถระอีกเป็นครั้งที่3และได้บรรพชาในครั้งนั้นคือได้บรรพชาเป็นสามเณรอีก3ปีต่อมาจึงได้อุปสมบทคืออุปสมบทเป็นภิกษุทั้งนี้เพราะในทักษิณาปถชนบทมีภิกษุน้อยทักษิณาปถชนบทอยู่ทางแคว้นทางใต้ของอินเดียหรืออินเดียใต้ต้องคอยภิกษุให้ครบจำนวนจึงอุปสมบทได้เมื่อพระโสนะอุปสมบทแล้วใคร่จะไปเฝ้าพระศาสดาจึงอำลาพระอุปัชฌายะนำข่าวที่พระอุปัชฌายะให้แล้วไปสู่เชตวันโดยลำดับถวายบังคมพระศาสดาได้รับการปฏิสันถานจากพระองค์ด้วยดีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้อยู่ในพระกันทกุฎีที่ประทับของพระองค์เองคือพักอยู่ในที่พักแห่งเดียวกันในระยะต้นๆแห่งราตรีท่านพระโสนะพักอยู่ภายนอกพระกันทกุฎีคือพักอยู่ในที่แจ้งตรงเล็บอโชกาศแล้วเข้าไปพักในพระคันธกุฎีส่วนที่จัดไว้เพื่อตนเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงขอร้องให้พระโสนะสวดพระสูตรบางสูตรพระโสนะได้สวดพระสูตรหมดด้วยกัน16สูตรโดยทำนองสรัพพัญญะวงเล็บเปิดคือสวดออกเสียงเป็นทำนองมีจังหวะพอควรวงเล็บปิดอันจัดเป็นอัฏฐกะวัคคิกะมีคำอธิบายว่าพระสูตร16สูตรมีกามสูตรเป็นต้นกามสูตรหมายถึงพระสูตรที่พรรณนาถึงโทษของกามพระสูตรเหล่านี้ท่านรจนาไว้ในขุททกนิกายสุตตนิบาตเล่ม25หน้า484ถึง523ผู้เขียนคืออยู่ในอัฏฐกวรรคแห่งขุททกนิกายสุตตนิบาตพระศาสดาทรงสดับและทรงประทานสาธุการแก่ท่านสาธุสาธุพวกภูมิเทพนาครุฑได้ฟังสาธุการของพระศาสดาแล้วก็เปล่งเสียงสาธุการด้วยเสียงนั้นติดต่อเป็นอันเดียวกันไปจนถึงพรหมโลกขณะนั้นเทพธิดาผู้สิงสถิตอยู่ในเรือนของมหาอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของพระเถระใน กุระคระนครอันไกลจากวัดเชตวันถึง120โยชน์ก็ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังเหมือนกันมหาอุบาสิกาจึงถามว่านั่นใครให้สาธุการเราเองน้องหญิงเทพธิดาตอบท่านเป็นใครเราคือเทพธิดาผู้สถิตอยู่ในเรือนนี้เมื่อก่อนท่านไม่เคยให้สาธุการเลยวันนี้ทำไมจึงให้เรามิได้ให้สาธุการแก่ท่านแล้วท่านให้สาธุการแก่ใครเราให้แก่บุตรของท่านชื่อพระโสนกุติกันนะบุตรของเราทำอะไรเทพธิดาเล่าเรื่องทั้งปวงให้อุบาสิกาฟังนางถามย้ำอีกว่าบุตรของเราแสดงธรรมแก่พระศาสดาหรือพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่บุตรของเราเมื่อเทพธิดายืนยันอีกว่าบุตรของท่านแสดงธรรมแด่พระศาสดาดังนี้ปิติ5ประการเกิดขึ้นแก่อุบาสิกาแผ่ซ่านไปทั่วสรีระนางคิดว่าเมื่อบุตรของเราแสดงธรรมแก่พระศาสดาได้เธอก็จักแสดงธรรมแก่เราได้เหมือนกันเมื่อใดบุตรของเรามาถึงเราจักฟังธรรมแห่งบุตรของเราพระโสนะทูลขอพร5ประการฝ่ายพระโสนะเถระเมื่อพระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วคิดว่าเวลานี้สมควรที่จะกราบทูลข่าวที่พระอุปัชฌายะให้มาดังนี้แล้วทูลขอพร5ประการพร5ประการนั้นคือ 1. ขออนุญาตอุปสมบทกุลบุตรด้วยจำนวนสงฆ์เพียง5รูปเพราะทักษิณาปถะชนบทหาภิกษุยาก 2. ขอให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้เพราะทักษิณาบทพื้นครุขระ 3. ขอให้อาบน้ำได้1นิดเพราะหาน้ำได้ง่าย 4. ขอให้ใช้เครื่องปูลาดที่ทำด้วยหนังได้เพราะหนังหาง่าย 5. มีมนุษย์สั่งถวายจีวรแก่ภิกษุที่อยู่นอกสีมาภิกษุผู้รับสั่งจึงมาบอกให้เธอรับแต่เธอรังเกียจไม่ยอมรับด้วยกลัวเป็นนิสสกีขออย่าให้เป็นนิสสกีอยู่ในมหาวรรคพระไตรปิฎกเล่ม5หน้า34ผู้เขียนดังนี้แล้วทูลขอพร5ประการตามคำขอของพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์พระพุทธองค์ทรงประทานพร5ประการนั้นเฉพาะในชนบทปลายแดนตามคำขอแล้วพระโสนะพำนักอยู่ในสำนักของพระศาสดาต่อมาอีก 2-3 วันแล้วทูลลากลับไปยังปวัตตบรรพตสำนักของพระอุปัชฌาย์วันรุ่งขึ้นพระเถระพาพระโสนะไปบิณฑบาตไปถึงประตูเรือนของอุบาสิกาผู้เป็นมารดาของท่านอุบาสิกาเห็นบุตรแล้วดีใจไหว้แล้วอังคาด้วยเคารพถามว่าพ่อคุณโยมทราบว่าเมื่อไปเมืองสาวัตถีคุณพักในพระคันธกุฎีเดียวกับพระศาสดาและแสดงธรรมแก่พระศาสดาจริงหรือใครบอกเรื่องนี้แก่โยมเทพธิดาบอกพอคุณอุบาสิกากล่าวต่อไปเมื่อคุณแสดงธรรมต่อพระพักของพระศาสดาได้คุณก็จะต้องแสดงธรรมให้โยมฟังได้เหมือนกันแหละแล้วอุบาสิกาก็กำหนดวันนิมนต์พระโสนะแสดงธรรมพระโสนะก็รับนิมนต์ของโยมด้วยความยินดีอุบาสิกาคิดว่าเราจักถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ทำการบูชาแล้วจักฟังธรรมกถาแห่งบุตรของเราดังนี้แล้วพาบริวารทั้งสิ้นไปเวลาที่อุบาสิกากำลังฟังธรรมอยู่นั้นพวกโจรคณะหนึ่งบุกเข้าบ้านของนางเพราะสืบรู้มาว่าอุบาสิกาและบริวารไปฟังธรรมพวกโจรได้ตกลงใจกันให้หัวหน้าโจรไปคุมตัวอุบาสิกาอยู่ห่างๆในที่ฟังธรรมคาดว่าถ้าอุบาสิการู้เรื่องโจรเข้าบ้านแล้วรีบกลับมาจะฆ่าอุบาสิกานั้นเสียพวกโจรจุดไฟให้สว่างภายในเรือนแล้วเปิดประตูห้องที่เก็บกหาปณะนางทาสีรีบไปบอกอุบาสิกาว่าพวกโจรเข้าบ้านงัดประตูเก็บกหาปณะได้แล้วมหาอุบาสิกากล่าวตอบว่าพวกโจรจงเก็บเอากหาปณะไปทั้งหมดเถิดเราจะฟังธรรมแห่งบุตรของเราเจ้าอย่าทำอันตรายแห่งการฟังธรรมของเราเจ้าจงกลับไปเรือนเถิดเมื่อพวกโจรเปิดห้องเงินนางทาสีก็ไปบอกอีกคงได้รับคำตอบอย่างเดิมเมื่อเจอโจรเปิดห้องทองก็เหมือนกันนางทาสีก็ไปบอกอุบาสิกาอุบาสิกาดูเอาว่านางตัวดีมาหาเราบ่อยๆนางอย่ามาอีกโจรต้องการสิ่งใดก็จงขนเอาไปเถิดตัวนางมาหาเราอีกเราจะลงโทษเจ้านายโจรยืนอยู่ไม่ไกลอุบาสิกานักได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าถ้าเรานำของหญิงเห็นป่านี้ไปสายฟ้าพึงตกฟาดกระหม่อมของเราดังนี้แล้วได้สั่งให้พวกโจรเอากหาปณะ เงินและทองที่ออกมาเก็บไว้ที่เดิมท่านว่าธรรมดาผู้ประพฤติธรรมย่อมได้รับการคุ้มครองจากธรรมสมจริงดังที่พระศาสดาตรัสว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่บุคคลประพฤติแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคติพวกโจรพากันไปยืนฟังธรรมอยู่ด้วยฝ่ายพระโสณะแสดงธรรมขึ้นอย่างรุ่งเมื่ออุบาสิกาถามว่านี่อะไรกันจึงเล่าความทั้งปวงให้ทราบอุบาสิกาอดโทษให้พวกโจรบริวารทั้งหลายได้ทำอย่างเดียวกันกับนายโจรพวกโจรกล่าวว่าถ้าท่านอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าก็ขอให้อนุญาตให้พวกข้าพเจ้าได้บวชในสำนักแห่งบุตรของท่านเถิดมหาอุบาสิกาจึงกล่าวว่าพ่อคุณพวกโจรเหล่านี้เลื่อมใสในคุณของโยมและธรรมคถาของคุณขอบรรพชาของคุณจงให้บรรพชาแก่พวกเขาเถิดพระโสณะให้โจรพวกนั้นบวชแล้วให้กรรมฐานต่างๆเป็นพวกๆไปตามอุปนิสัยภิกษุเหล่านั้นเรียนกรรมฐานแล้วไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งนั่งทำสมณธรรมอยู่ใต้ร่มไม้พระศาสดาประทับนั่งอยู่ในวัดเชตวันนั่นเองซึ่งไกลถึง120โยชน์ทรงกำหนดพระธรรมเทศนาให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยแห่งเธอเหล่านั้นแล้วทรงเปล่งพระสมีไปประหนึ่งประทับนั่งอยู่เฉพาะหน้าตรัสพระคาถาว่าเมตตาวิหาริโยภิกขุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่พระพุทธภาษิตยะถาปิมูเลอนุปัตตเวดันเหชินโนปิรุเคปุณะเรวะรูหติเอวัมปิตันหานุสเยอนุหเตนิบัตตีดุขะมิดังปุณะปุนังปยานใหญ่ตัสมาตะสีตังวิโนดเยภิกขุอากังขังวิราคะมะมัตโนแปลความว่าเมื่อรากของต้นไม้ยังไม่มีอุปัทวะยังมั่นคงอยู่ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นอีกขึ้นได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกทำลายก็ฉันนั้นทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆกระแสแห่งตัณหา36อันเที่ยวไหลไปสู่อารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมมีแก่ผู้ใดความดำริอันใหญ่ที่อาศัยราคะย่อมนำเอาผู้นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายจงตัดรากแห่งตัณหานั้นด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปมีตัณหาดุจยางเหนียวเกี่ยวพันอยู่ย่อมมีแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายอาศัยความยินดีคือตัณหาแสวงหาความสุขอยู่ย่อมเข้าถึงความเกิดและความแก่หมู่สัตว์อันตัณหาเครื่องดิ้นรนล้อมไว้ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายอันตัณหาล้อมไว้แล้วย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงในพรานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้หวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาเรื่องทำความดิ้นรนนั้นเสียอธิบายความข้อว่ากระแสแห่งตัณหา3นั้นอธิบายว่าตัณหา3เป็นภายในอายตนะภายใน6ภายนอก6รวมอายตนะ12ตัณหา3อันเป็นไปในอายตนะ12นี้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันกล่าวคือตัณหา12ในการทั้ง3 12คูณ3เท่ากับ36ข้อความนอกจากนี้ตื่นแล้วทั้งสิ้นและข้อความบางประการได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่1เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภลูกสุกรกินคูดตัวหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องลูกสุกรกินคูดวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งได้ทำการแย้มพระโอษฐ์พระอนุนเถระทูลถามถึงมูลเหตุแห่งการแย้มนั้นจึงตรัสเล่าว่าสุกรตัวนี้ในศาสนาแห่งพระกกุสันธพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งได้ฟังเสียงของภิกษุนักปฏิบัติรูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่มีจิตเลื่อมใสจุติแล้วบังเกิดในราชตระกูลเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุปภรีต่อมา พระนางได้เสด็จเข้าไปยังสถานถ่ายอุจจาระแห่งหนึ่งเห็นหมู่หนอนยั่วเยี้ยกินอุจจาระอยู่ทรงสังเวชเจริญฌานอันมีปุรุวกะสัญญาเป็นอารมณ์ดังเล็บปุรุวกะแปลว่าหนอนได้ปฐมฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสอบสนอยู่ด้วยคตินานาประการตามแรงกรรมอันหนุนเนื่องกันเข้ามาตามวาระในพุทธุปบาทการนี้เกิดเป็นนางสุกรภิกษุทั้งหลายมีพระอนุนเถระเป็นประมุขสังเวชสลดใจเป็นอันมากพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสังเวชเต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะประกาศโทษแห่งตัณหาประทับยืนอยู่บนถนนนั่นเองตรัสพระคาถาดังได้ยกขึ้นแล้วณเบื้องต้นนั้นว่ายะถาปิมูเลอนุปัตตเวดันเหเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อจากอัตภาพแห่งสุกรไปเกิดเป็นสตรีในเมืองสุพรรณภูมิเมืองพราณสีท่าสุปการะกะท่าคาริท่าคาวิระเมืองอนุราธบุรีและเพกันตะคามโดยลำดับแล้วได้เป็นภรรยาของมหาอมาตย์ของพระเจ้าทุทธคามณีขออนุญาตสามีบวชเป็นภิกษุณีในลังกาทวีปทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหัตผลในชาตินี้ผู้หวนไปสู่ป่าอีกพระพุทธภาษิตโยนิบะนัทโทวนาธิมุตโตวนามุตโตวนาเมวะทาวติตังปุคละเมวะปัสสถะมุตโตบันธนะเมวะทาวติแปลความว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วน้อมไปในป่าหนึ่งเล็บคือตปะธรรมพ้นจากป่าหนึ่งเล็บคือเครื่องผูกแล้วยังแล่นไปในป่าหนึ่งเล็บหวนไปสู่ป่าคือเครื่องผูกอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกยังหวนไปหาเครื่องผูกอีกอธิบายความอธิบายตามในแห่งอรรถกถาดังนี้ผู้ใดละทิ้งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่ากล่าวคือความอาลัยในความเป็นคฤหัสถ์แล้วออกบวชน้อมไปในป่าคือตบะหนึ่งเล็บทำเครื่องเผาบาปพ้นจากป่าคือตัณหาความดิ้นรนเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่อันจัดเป็นเครื่องผูกอันเหนียวแน่นคือการครองเรือนยังหวนไปหาป่าคือตัณหานั่นอีกมีการครองเรือนเป็นเครื่องผูกมัดรัดตึงจงดูเถิดดูบุคคลนั้นผู้พ้นจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแล้วยังหวนกลับไปหาเครื่องคือการครองเรือนอีกการครองเรือนเป็นเครื่องผูกย่อนๆแต่แก้ได้ยากบุตรภรรยาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนี่ยวรัดรึงจิตใจทรัพย์สมบัติเป็นของข้างบนทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มันคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอทรัพย์บุกทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จากพ้นสงสารกามาลัยอะไรในกามเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากสุดุตรังผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรสนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตายความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ำซากความพอที่เกิดจากความสำเร็จในกามก็มีประมาณน้อยกามทิ้งความทุกข์ยากลำบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ให้ชีวิตจนดิ้นให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสรภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้สึกออกไปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องวิพันตกะภิกษุภิกษุรูปนั้นเป็นศิษย์หนึ่งเล็บสัตถิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระได้ฌานสี่แล้วบังเอิญวันหนึ่งได้เห็นรูปารมณ์อันเป็นวิสภาคหนึ่งเล็บเปิดคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์กล่าวคือหญิงหนึ่งเล็บปิดในเรือนของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนมีจิตปฏิพัทธ์ในรูปารมณ์นั้นจึงศึกเขาเกียจคร้านทำงานจึงถูกไล่ออกจากเรือนเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยจุรกรรมเ พราะคลุกคลีด้วยมิตรชั่ววันหนึ่งถูกจับได้ราชบุรุษมัดแขนไพร่หลังผูกอย่างมั่นคงเขี่ยในหวายทีละสี่เส้นนำไปสู่ตะแลงแกงพระมหากัสสปเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เห็นเขาแล้วขอร้องให้พวกราชบุรุษผ่อนเครื่องจองจำแล้วให้โอวาทเขาว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่เคยสั่งสมมาแล้วเขาได้สติสามารถทำฌานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้อีกเมื่อราชบุรุษนำเขาไปสู่ตะแลงแกงให้นอนบนหลาวรอการฆ่าแต่เขาไม่แสดงอาการสะดุ้งกลัวเลยมหาชนที่ยืนอยู่ในที่นั้นแม้เงือกเงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบหอกและโตมอนดงเล็บหอกสัตว์เป็นต้นแก่เขาแต่เขาไม่ได้สะดุ้งเลยมหาชนประหลาดใจจึงเปล่งเสียงบรรลือสนั่นขึ้นแล้วไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้ปล่อยเขาเสียแล้วไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระโอภาสไปตรัสว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันเป็นประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเขานั่งฟังเทศนานี้อยู่บนปลายหลาวเริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารทั้งหลายได้บรรลุโสดาปัตติผลเสวยสุขอันเกิดแต่สมาบัติอยู่ไปสู่สำนักพระศาสดาทางอากาศถวายบังคมแล้วขอบวชใหม่ได้บรรลุอรหัตผลท่ามกลางพุทธบริษัทอันมีพระราชาทรงเป็นประมุขนั่นเองเรือนจำภายในพระพุทธภาษิตหน้าต่างดันหั่งบันทนะมาหุธีรายดายะสร้างดารุชะปับบะชันจะสารัตตะรัตตามณิกุลดเลสุปุเตสุดาเรสุจะยาอเปฆาเอตังดันหั่งบันทนะมาหุธีราโอหาริณังสิทิลังรุปปะมุนจังเอตังปิเฉตวานะปริบะยันติอนาเปคิโนกามะสุขังปะหายะแปลความว่าเครื่องผูกอันใดที่ทำด้วยยาปล่องเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เรียกเครื่องผูกอันนั้นว่าเป็นของมั่นคงเลยส่วนความกำหนัดพอใจในแก้วแหวนเงินทองความเยื่อใยอะไรในบุตรภรรยาฉะอันใดนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงมีปกติเหนียวลงให้ต่ำแม้จะผูกจนยอนแต่ก็แก้ได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเยื่อใยละกามสุขและบวชอธิบายความเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กเช่นโซ่ตรวนเป็นต้นตลอดถึงที่ทำด้วยเชือกเช่นเชือกปอและสถานที่จองจำมีคุกเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำเหล่านี้ว่ามั่นคงเพราะหลุดพ้นได้ง่ายทำลายได้ง่ายแต่เครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยานี่แหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแม้จะผูกยอนแต่ก็แก้ได้ยากมีปกติดึงผู้ถูกผูกให้ตับให้ลงต่ำคือการตกอบายสี่เป็นต้นที่ว่าผูกย่อนนั้นเพราะไม่บาดผิวหนังและเนื้อไม่ทำให้โลหิตออกไม่รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกให้เที่ยวไปทำการงานทั้งหลายได้ทั้งทางน้ำทางบกในประเทศและต่างประเทศแต่เครื่องผูกเช่นนี้แก้ได้ยากเพราะผู้ถูกผูกมีความพอใจเจืออยู่ด้วยความพอใจนั้นเป็นเหยื่อคอยหลอกล่อให้หลงติดอยู่ในเครื่องจองจำนั้นท่านภูมิมีปัญญารู้ว่านั่นคือเหยื่อนั่นคือเครื่องจองจำกล่าวคือกิเลสแล้วแม้มันจะมั่นคงเพียงใดก็ใช้พระขันหรือดาบคือยานตัดให้ขาดหมดความเยื่อใยละกามสุขไปแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภเรือนจำหนึ่งเล็บพันธนาคารมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเรือนจำครั้งนั้นพวกราชบุรุษจับโจรได้มานำมาแสดงแด่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระราชารับสั่งให้จองจำผู้โจรเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจำมีตรวนเป็นต้นภิกษุหลายรูปเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเห็นโจรเหล่านั้นแล้วเวลาเย็นเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบและทูลถามเครื่องจองจำอย่างอื่นมีอยู่หรือไม่ที่มันคงกว่าเครื่องจองจำคือคาโซ่ตรวนเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำมีโซ่ตรวนเป็นต้น นักปราชญ์ไม่เรียกว่ามั่นคงส่วนเครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงกว่าตั้งร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าแต่โบราณกะบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจำที่ตัดยากนั้นแล้วเข้าไปบวชในป่าหิมพานต์ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตกาลในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขหบดีผู้ตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยบิดาทำการกิริยามารดาได้นำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ผู้แม้ไม่ต้องการจะมีภรรยาต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ทำกาละภรรยาของเขาตั้งครรภ์พระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่านางตั้งครรภ์บอกนางว่าขอให้นางทำการจ้างเลี้ยงชีพส่วนตนจากออกบวชนางตอบว่านางกำลังมีครรภ์อยู่ขอให้คลอดเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกบวชเขาคอยจนนางคลอดจึงอำลานางออกนางบอกว่าขอให้บุตรยานมเสียก่อนพอบุตรยานมนางก็มีครรภ์อีกพระโพธิสัตว์คิดว่าคอยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางออกบวชได้จึงไม่ได้บอกนางลุกขึ้นกลางคืนแล้วหนีไปคนรักษานครจับเขาไว้เขาบอกว่าเป็นคนเลี้ยงมารดาก็ให้ปล่อยเขาเถิดคนรักษานครจึงปล่อยเขาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเปล่งอุทานว่าเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสซึ่งบุคคลตัดได้โดยยากเราตัดได้แล้วพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสจบลงแล้วตรัสคาถาว่านาตังดันหั่งบันทนะมาหุธีราเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เร็วครับเอาข้างนอกกันในสลาครับขั้นตอนไปทั้งที่ศาสนาครับเอาเตรียมตัวครับ

สวากาโตภะคะวะตาธัมโมอะมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตสิสวะเนรสาอัตถังคาสามนาคตัง

0: ขตังอุปัสสังยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตติสลเนรสหะอัตพ้องภาษามนาขตังอุปัสสังยาจามา
1: อ้าวต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบารีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีลนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณัง

0: ติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆัง

0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามี
1: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาติตาวิสุกัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาติตาวิสุกัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปดานิอัจเจกังรตินดิวังอุโบสถะวะเสนาสาทุกังรักขิตบานิ
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติ
1: ส
0: ีเลนะโภคสัมปดา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังเวโสพระเยส
1: าธุ
0: วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่วันสำคัญของพวกเราชาวพุทธแต่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องขึ้นมาว่าเป็นวันสำคัญของโลกเพราะนั้นพอเป็นวันสำคัญของโลกแล้วการเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาก็เวียนไปทั่วโลกแต่ละประเทศก็จะขอจองมาเป็นเจ้าภาพจัดปีนี้ผู้ที่จัดเป็นเจ้าภาพจัดฉลองวันวิสาขบูชาก็คือประเทศปากีสถานเรามาพิจารณาดูว่าแม้กระทั่งพวกลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็ยังให้ความสำคัญยอมรับในเหตุผลของพุทธศาสนาเพราะนั้นศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นชาวพุทธเราจึงให้ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาอย่างยาวนานพอวันสำคัญในพุทธศาสนาเราก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาเช่นในวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพวกเราคณะศิษยานุศิษย์ชาวพุทธทั้งหลายก็ให้ความสำคัญต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมบำเพ็ญบุญในการใส่บาตรตั้งแต่ภาคเช้าเราก็พากันมาใส่บาตรวันนี้ใส่บาตรรอบวิหารเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราจนรอบถือว่ามากมายเห็นแล้วก็น่าปลื้มปิติน่าชื่นชมในหมู่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายยังให้ความสำคัญในการใส่บาตรซึ่งเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาพอภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้การสุขขนขวายแสวงหามาเลี้ยงชีพของท่านในพระวินัยท่านก็เปิดช่องไว้เพียงแค่การบิณฑบาตรับพระทหารมาท่านไม่สามารถไปประกอบกิจการงานอาชีพอันอื่นจะมาทำมาค้าขายทำไร่ไถนาเพื่อได้อาหารมาเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้ได้เพียงแค่เฉพาะออกไปบิณฑบาตรับจากศรัทธาญาติโยมเพราะนั้นภิกษุสามเณรจะอยู่ในพุทธศาสนาเราได้ก็เพราะยังมีอุบาสกอุบาสิกามีชาวพุทธเราพากันให้การอุปถัมภ์ให้ความสำคัญในการใส่บาตรดังเช่นถ้าชาวพุทธเราให้ความสำคัญดังเช่นเมื่อภาคเช้าวันนี้ใส่บาตรก็อย่างหนาแน่นเชื่อเถอะว่าภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาเราทั่วไปจะไม่มีความอดอยากขาดแคลนอย่างทุกวันนี้บางแห่งบางหนค่อนข้างที่จะขาดแคลนไปก็มีเยอะขึ้นเพราะพวกเราชาวพุทธจืดจางในการใส่บาตรในการถวายการอุปถัมภ์ภิกษุสามเณรนั่นเอง เพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธเราควรทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ดังเช่นในวันนี้ชาวพุทธคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็หลั่งไหลมาใส่บาตรจนกระทั่งรอบที่พันธรรมเจดีย์เราซึ่งเป็นที่กว้างขวางมากเดินจนขาแข้งขาอ่อนก็ยังไม่สุดแถวนี่แหละเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าเราคณะศิษยานุศิษย์ของวัดป่าบ้านตายขององค์หลวงตามหาบัวแล้วเป็นชาวพุทธที่มีจิตที่ประเสริฐอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองมาอย่างเคร่งครัดมาอย่างสมบูรณ์อย่างนี้สิ่งที่พวกเรากระทำไว้นี้แหละที่จะเป็นบุญบารมีของพวกเราเพราะพวกเรานั้นเรายังไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เราก็ต้องสั่งสมบุญบารมีไว้สะสมบุญบารมีไว้จะวันละเล็กวันละน้อยวันละมากก็ตามเถอะการสั่งสมไว้สั่งสมไว้มันก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นมันก็ใกล้ความเต็มความอิ่มเข้าไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราพระสงฆ์สาวกอรหันต์ที่พวกเราได้กราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆรณคัจฉามินั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ได้สร้างบารมีมาจนนับพบนับชาติไม่ได้จนกระทั่งมาเต็มมาอิ่มในภพนี้ชาตินี้ท่านก็สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ถึงซึ่งฝังพ้นทุกข์แต่ท่านใดยังไม่สามารถเข้าสู่ยังไม่เต็มอิ่มยังไม่สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานการบำเพ็ญของท่านก็เป็นการสั่งสมบารมีมาเรื่อยๆดังเช่นพวกเราในขณะนี้ที่กำลังสั่งสมบุญบารมีอยู่บุญบารมีที่พวกเราได้สั่งสมไว้แล้วนี้แหละที่จะหนุนส่งชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแม้เปลี่ยนภพชาติก็เป็นภพที่ดีคติที่งามเพราะนั้นบุญบารมีทั้งหลายที่พวกเราสะสมไว้สร้างไว้ทำไว้นั้นล้วนแต่จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: รับพรรับพรตั้งใจรับพรแล้วในภาคค่ำวันนี้วันวิสาขบูชาทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำปฏิบัติธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเราก็จะมีการเวียนเทียนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราจนเวลาพอสมควรก็เป็นการเลิกกันแต่วันนี้ก็เป็นวันพระกิจกรรมของเราในการสวดพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแก่พระพันปีหลวงอันเป็นพิธีรักของเราเราก็กิจกรรมอันนี้เราก็ยกไว้ซะก่อนเพราะเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาเราวันวิสาขบูชาเราก็ยกยอดไปอยู่ตอนทุ่มหนึ่งมาสวดมนต์ไหว้พระกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความสะดวกไม่ติดรัดภาระธุระจนรัดตัวจนเกินไปก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ
1: รับพร
0: ยะถา

ปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธามติโชติรโสยะธา

0: สวัสดิ์ตัวพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวตโตสาวกสังโฆสังฆังนมัสสามิสาธุ
1: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันยังไปทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานกันซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน
2: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
3: เตือนตนด้วยตนพระพุทธภาษิตอัตนาโจดะยะยัตตานังปฏิมังเสตมัตนาโซอัตตะคุโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิอัตตาหิอัตโนนาโทอัตตาวะอัตโนคติตัสมาสังยมะอัตตานังอัสังพัตรังวาวะวานิโชแปลความว่าท่านจงตักเตือนตนด้วยตนจงพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติรักษาตนแล้วจักอยู่สบายตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นจงระวังสำรวมตนเหมือนพ่อค้าระวังม้าดีไว้ฉะนั้นอธิบายความโดยปกติคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครตักเตือนเพราะกลัวเขาโกรธบ้างเพราะเกรงใจบ้างเพราะไม่คุ้นเคยกันบ้างอันหนึ่งนึกว่าถ้าเตือนแล้วเขาถือเอาตามก็ดีไปถ้าเขาไม่ถือเอาตามก็ไร้ประโยชน์ยิ่งคนที่มียศมีศักดิ์มากยิ่งไม่ค่อยมีใครกล้าตักเตือนสั่งสอนมีแต่ขุนพลอยพยักพูดอะไรทำอะไรถ้าเขาเห็นด้วยเขาก็สนับสนุนอย่างออกหน้าออกตาถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็เฉยเสียจึงรู้ยากว่าสิ่งที่ตนทำไปพูดไปถูกหรือผิดสมควรเพียงใดอำนาจราชศักดิ์ความเกรงกลัวของคนทั้งหลายมาเป็นสิ่งบังความจริงเอาไว้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วต้องมันเตือนตนด้วยตนมันพิจารณาตนด้วยตนสิ่งที่ช่วยเตือนตนได้ดีอย่างยิ่งประการหนึ่งคือหนังสือคนชอบอ่านหนังสือที่มีประโยชน์จึงเหมือนมีเพื่อนที่คอยแนะประโยชน์อยู่หลายคนเรียกว่ามีอยู่ทุกด้านหนังสือจะบอกว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรไม่ดีพร้อมทั้งอย่างตัวอย่างของคนที่ดีและคนที่ไม่ดีคนที่อ่านหนังสือมากมักจะเป็นคนมีนิสัยดีน่าคบเพราะหนังสือทำให้เขาแก้ไขตัวเองอยู่เสมอผู้มีปัญญามีสติย่อมมันพิจารณาตนอยู่เสมอทั้งการกระทำคำพูดและความรู้สึกนึกคิดเมื่อเห็นว่าอะไรดีก็รักษาไว้ส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นไปเมื่อเห็นว่าอะไรไม่ดีมีอยู่ในตนก็เตือนตนให้ละสิ่งนั้นเสียก่อนนอนทุกคืนสำรวจการกระทำคำพูดและแนวนึกของตนที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าอะไรที่ทำไปแล้วพูดไปแล้วหรือคิดไปแล้วไม่ดีก็ตั้งใจว่าจะละให้ได้ถ้าเห็นว่าสิ่งใดที่ทำพูดคิดไปแล้วเป็นความดีก็มีความสุขใจตั้งใจว่าจะรักษาไว้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปในวันรุ่งขึ้นสำหรับพระนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนืองๆว่า 1. บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นเววันนิยมหิอชูปคโต 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องโดยผู้อื่นคือต้องอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เราควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายประปฏิบัติธรรมเมชีวิกา 3. อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราควรทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ 4. ตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองเรื่องศีลได้หรือไม่กาจินุโคเมอัตตาศีลโตนะอุปวัตติติ 5. เพื่อนร่วมพรหมจรรย์ผู้รู้พิจารณาแล้วติเตียนเราเรื่องศีลได้หรือไม่กจินุโคมังอนุวิจวิญญูสะปรมจารีศีลโตนะอุปวะ นอุปวะดันติ7เราต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งปวงสะเบหิเมปิยหิมนาเปหินานาภาโวเรามีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของแห่งกรรมทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามย่อมต้องรับผลแห่งกรรมนั้นกรรมสกมหิกรรมดายโดกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรโนยังกรรมังคริสามิจนกระทั่งถึงตัสดายโดภวิสามิ8วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ก็ทำภูตสะเมรตินดิวาวิติปะดันติ9เรายินดีพอใจในที่สงัดหรือไม่กัจจินูโคหั่งสุญญะคะเรอภิระมามิ10คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าสมณะสัญญาทั้ง10ประการนี้บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆอันหนึ่งทรงแสดงว่าแม้เพียง7ประการแรกหากบุคคลอบรมกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลทำ7ประการให้บริบูรณ์ได้ทำ7ประการนั้นคือ1ย่อมเป็นผู้กระทำและประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายเป็นนิจนิจจังสตะตะการีโหติสตะอุตตีสีเลสุ2เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งคือไม่โลภอนาภิชาลุโหติ3เป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครอัปยาปโชโหติ4เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นอนติมานีโหติ5เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาสิกขากาโมโหติ6เป็นผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ในบริขารเครื่องเลี้ยงชีวิตอิจจัตท่านติสสะโหติชีวิตะปริฆาเรสุ7เป็นผู้มีความเพียรสม่ำเสมออารัฏฐวิริโยวิหรตินี่คือธรรม7ประการอันเป็นธรรมที่เกิดตามสมณสัญญา3ประการขึ้นมาคือมีสมณสัญญา3ประการแล้วทำอันดีทั้ง7ประการดังกล่าวมาย่อมเกิดตามขึ้นมาด้วยภิกษุผู้มีปกติพิจารณาตนเตือนตนอยู่เนืองนิดมีสติคุ้มครองตนอยู่ย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกวนใจพระพุทธองค์ทรงแสดงต่อไปว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นคติของตนเป็นที่พึ่งในการทำความดีในการเว้นความชั่วคนอื่นเป็นเพียงผู้แนะนำสั่งสอนเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามตนต้องเป็นผู้ทำเองต้องพึ่งตัวเองส่วนข้อว่าตนเป็นคติของตนอัตตาหิอัตโนคตินั้นอัตถคถาแก้ว่าเป็นคติคือเป็นที่พำนักปฏิทว่าเป็นที่พึ่งสรณังข้องตนภาษาอังกฤษฉบับ The Harvard Oriental Series โดย E.W. Burlingame แปลอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนคติว่า self is the lord of self self is the refuge of self ควรจะแปลเป็นไทยว่าตนนั่นแลเป็นผู้ปกครองตนเองตนเป็นที่พึ่งของตนคือแปลนาโถว่าปกครองแปลว่าแปลคติว่าที่พึ่งอย่างไรก็ตามคำทั้งสองนี้น่าจะเป็นไวยพจน์ของกันและกันได้ไวยพจน์คือคำที่ต่างกันแต่มีความหมายคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันตามตัวอักษรคติแปลว่าการไปทางไปหรือหลัก going destiny principle โดยในนี้อัตตาหิอัตโนคติน่าจะแปลว่าตนเป็นหลักของตนก็ได้เราพูดว่าข้อความนี้หรือคำนี้เป็นคติมีคติก็คือคำหรือข้อความที่ถือเป็นหลักได้ถือเป็นหลักในการดำเนินตามได้เราพูดว่าคนมีอุดมคติแปลว่ามีหลักหนุนเล็บทางใจสูงมีแนวการดำเนินชีวิตสูงมีความมุ่งหมายสูงคติที่แปลว่าการไปหรือทางไปเช่นในพระพุทธภาษิตว่าตัสมาสตัญจะอสตัญจะนานาโหติอิโตคติสัตบุรุษและอสัตบุรุษมีทางไปต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยึดเอาตนเป็นที่พึ่งเป็นผู้ปกครองตนเป็นหลักของตนดังนี้ด้วยเหตุนี้จึงควรสำรวมตนระวังตนไว้ให้ดีประคับประคองตนไว้ให้ดีเหมือนพ่อค้าม้าประคับประคองม้าดีไว้ฉะนั้นเพราะว่าโดยปกติบรรดาทรัพย์สมบัติและสิ่งที่เรามีทั้งหลายตน นับว่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุดตนของบุคคลดีย่อมมีค่าประมาณมิได้ส่วนตนของบุคคลเลวย่อมไม่มีค่าเลยยังจะติดตบเสียอีกพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระนังคละกูตะเถระ

าวที่เขาเคยนุ่งไว้หน้าที่แห่งหนึ่งใกล้ศาลาเมื่ออุปสมบทแล้วพระผู้นั้นได้นามว่านังคลกูตะแปลว่ายอดไถต่อมาพระนังคลกูตะอาศัยลาภสักการะซึ่งเกิดขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู่มีสรีระกระปี้กระเป๋าผุดผ่องขึ้นกระสันใคร่จะสึกท่านจึงไปที่โคนไม้ที่เก็บไถและผ้าทอนเก่าไว้ให้อุวาตนเองว่าเจ้าผู้ไม่มีหิริเจ้าอยากจะสึกไปนุ่งผ้าทอนเก่ารับจ้างเขาเลี้ยงชีพอีกหรือเมื่อท่านให้อุวาตนอยู่เช่นนี้จิตของท่านได้คลายความกระสันแล้วสองสมันร่วงไปกระสันขึ้นอีกท่านได้ให้อุวาตนเองอย่างเดิมก็กลับใจได้ท่านไปมาอยู่บ่อยๆภิกษุทั้งหลายเห็นท่านแล้วจึงถามว่าทำไมจึงไปที่นั้นบ่อยๆท่านตอบว่าไปสำนักอาจารย์ต่อมาอีก 2-3 วันได้บรรลุอรหัตผลไม่ต้องไปที่นั้นเพื่อให้อุวาตนเองอีกภิกษุทั้งหลายไม่เห็นท่านไปจึงล้อเลียนว่าท่านนังคลกูตะไปมาของท่านเป็นประหนึ่งหาร่องรอยไม่ได้แล้วท่านคงไม่ได้ไปสำนักอาจารย์อีกกระมังพระนังคลกูตะตอบว่าเมื่อยังมีกิเลสเครื่องข้องอยู่ผมไปบ่อยๆแต่บัดนี้กิเลสเครื่องเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผมตัดได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ต้องไปสำนักอาจารย์อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเข้าใจว่าพระรูปนี้พูดไม่จริงโอ้อวดอรหัตผลดังนี้แล้วไปกราบทูลพระทศพลให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนางคลกูตาบุตรของเราเตือนตนด้วยตนเองได้ทำกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดแล้วดังนี้แล้วเมื่อจะแสดงธรรมได้ทรงภาษิตพระคาถาว่าอัตนาโจดยตานางเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นลำดับที่5ไม่พึงดูหมิ่นลาภของตนพระพุทธภาษิตสลาพังนาติมันเยยะนานเยสั่งปิหยังจเรอันเยสั่งปิหยังพิขุสมาธิงนาธิคัจฉติอัปปลาโภปิเจพิขุสลาพังนาติมัญญติตังเวเดวาปะสั่งสันติสุทธาชีวะมะตันดิตังแปลความว่าภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตนไม่ควรปรารถนาลาภของผู้อื่นภิกษุผู้ปรารถนาลาภของผู้อื่นย่อมไม่บรรลุถึงสมาธิภิกษุแม้ว่าจะเป็นผู้มีลาภน้อยแต่ไม่ดูหมิ่นลาภของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุเช่นนั้นผู้มีชีวิตบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านอธิบายความลาภของตนแม้น้อยก็ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนส่วนลาภของผู้อื่นหาเป็นเช่นนั้นไม่เงิน1บาทของเราย่อมอำนวยประโยชน์แก่เราตามราคาของมันแต่เงินของคนอื่นแม้แสนแม้ล้านก็หาอำนวยประโยชน์แก่เราประการใดไม่เพราะฉะนั้นจึงควรพอใจในลาภของตนไม่ควรพอใจในลาภของผู้อื่นเพราะความพอใจในลาภของผู้อื่นเป็นทางมาแห่งบาปและทุจริตมีอทินนาทานเป็นต้นภิกษุเมื่อพอใจในลาภของผู้อื่นใจของเธอย่อมฟุ้งซ่านไม่อาจเป็นสมาธิได้ดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าแม้จะเป็นผู้มีลาภน้อยก็พึงพอใจในลาภของตนไม่พึงดูหมิ่นลาภของตนพึงตั้งใจเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เลี้ยงชีพด้วยความบากบั่นหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านภิกษุผู้มีปกติอยู่ดังกล่าวนี้เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญมนุษย์ก็ยกย่องเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวฬุวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้คบเพื่อนที่อยู่ในฝักฝ่ายผิดหนึ่งเล็บพวกพระเทวทัตภิกษุรูปนั้นเป็นสหายกับสานุสิทธิ์ของพระเทวทัตวันหนึ่งสิทธิ์พระเทวทัตถามเธอว่าอาหารการคบฉันเป็นอย่างไรบ้างเมื่อภิกษุรูปนั้นตอบว่าพอเป็นไปได้จึงบอกว่าที่นี้คือที่ที่เราอยู่นี้มีลาภมากท่านจึงอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันเถิดภิกษุนั้นยอมอยู่ 2-3 วันแล้วกลับสู่ที่อยู่ของตนนำเรื่องนั้นบอกแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระตถาคตว่าภิกษุนี้บริโภคลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตพระศาสดาตรัสถามเธอว่าเป็นความจริงหรือภิกษุนั้น

แต่เธอไม่ได้ชอบใจลัทธิของพระเทวทัตเลยพระศาสดาตรัสเตือนว่าธรรมดาภิกษุพึงยินดีด้วยลาภของตนเท่านั้นยินดีลาภของผู้อื่นไม่สมควรเพราะฌานวิปัสสนามรรคและผลย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยินดีลาภของผู้อื่นคุณสมบัติเช่นนั้นย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ยินดีด้วยลาภของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสลาพังนาติมันเยยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้สมนามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตสัพพโสนามรูปสมิงยัสสนทิมะมะมะมายิตังอสตาจะนะโสจติสเวภิกขุติวุจติแปลความว่าความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ท่านผู้ใดและผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีนามรูปนั้นผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุอธิบายความนามรูปคือขันธ์5กล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นนามส่วนรูปคงเป็นรูปโดยปกติคนสามัญทั่วไปมักยึดมั่นในนามรูปว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราความทุกข์ย่อมติดตามมาเพราะความยึดมั่นนั้นโดยความเป็นจริงแล้วนามรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่มีตัวตนตามนัยยะที่แสดงในอนัตตลักขณสูตรความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นต้นเป็นอัตตาแล้วมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตามันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและห้ามไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอริยสาวกในวงเล็บสาวกของพระอริยะรู้อย่างนี้แล้วย่อมนายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นญาณว่าหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นและรู้ต่อไปว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือไม่มีกิจจะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกบุคคลผู้รู้แจ้งในนามรูปว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีเพราะปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภพราหมณ์ชื่อปัญจักขทายกหนุ่มเล็บผู้ให้ส่วนที่เลิศ5ครั้งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปัญจักขทายกพราหมณ์พราหมณ์นั้นย่อมถวายทานอันเลิศในนาหนุ่มเล็บเขตตักขทานคือถวายทานครั้งหนึ่งเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จถวายทานอันเลิศในลานหนุ่มเล็บคลักขทานคือในเวลาขนข้าวเข้าลานถวายทานอันเลิศในเวลานวดคละพันทักขทานถวายทานอันเลิศในเวลาเทเข้าสารลงในหม้อข้าวอุกคลิกักขทานและถวายทานอันเลิศในเวลาที่ตนคดข้าวใส่ภาชนะปาติกะทานพราหมณ์เมื่อยังไม่ให้ทานแก่ใครๆก่อนแล้วย่อมไม่บริโภคเองวันหนึ่งพระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งผล3คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและอรหัตผลของพราหมณ์นั้นพร้อมทั้งพราหมณีจึงได้เสด็จไปในเวลาพราหมณ์นั้นบริโภคประทับยืนอยู่ที่ประตูเนื่องจากพราหมณ์นั้นนั่งบริโภคอยู่ที่ประตูหันหน้าไปในเรือนจึงไม่เห็นพระศาสดาผู้ประทับยืนอยู่ข้างหลังของเขาฝ่ายพราหมณีปรนิบัติสามีอยู่เห็นพระศาสดาแล้วคิดว่าถ้าพราหมณ์เห็นพระสมณโคดมเขาจักถวายอาหารนี้เสียเราไม่ต้องการหวงใหม่เราจะทำโดยประการที่พราหมณ์จักไม่เห็นพระสมณโคดมดังนี้แล้วจึงอ้อมไปยืนอยู่เบื้องหลังของพราหมณ์บังพระศาสดาไว้มิให้พราหมณ์เห็นการกระทำของนางประหนึ่งว่าเอาฝ่ามือของตนบังดวงจันทร์ไว้นางไม่กล้าทูลพระศาสดาว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเพราะเกรงพราหมณ์จะได้ยินนางจึงเดินห่างพราหมณ์ออกไป
และไปยังที่ใกล้พระศาสดาทูลเบาๆว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทรงสั่นพระเศียรเป็นทำนองว่าไม่ไปเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลกทรงสั่นพระเศียรเป็นทำนองว่าไม่ไปดังนั้นนางพราหมณ์ก็มิอาจกลั้นหัวเราะได้จึงหัวเราะดังลั่นขึ้นขณะเดียวกันนั่นเองพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีตรงไปยังเรือนของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงหัวเราะของพราหมณีและเห็นแสงสว่างจากพระรัศมีอันมีพรรณะ6ของพระศาสดาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อยังไม่ได้แสดงพระองค์แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุในวงเล็บอุปนิสัยในบ้านหรือในป่าแล้วย่อมไม่เสด็จหลีกไปพราหมณ์เห็นพระศาสดาแล้วพูดกับพราหมณีผู้เป็นภรรยาว่าเธอไม่บอกพระราชบุตรผู้มายืนอยู่ที่ประตูแก่เราเธอทำให้เราฉิบหายซะแล้วเธอทำกรรมหนักซะแล้วดังนี้แล้วถือเอาโภชนะที่ตนบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งเข้าไปหาพระศาสดากราบทูลว่าข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง5แล้วจึงบริโภคแก่แต่พักนี้ข้าพระองค์บริโภคไปครึ่งหนึ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดรับส่วนที่ยังเหลืออยู่นี้เถิดอย่าได้ทรงรังเกียจเลยพระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัสเลยว่าเราไม่ต้องการอาหารอันเป็นส่วนเหลือเดนของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์ส่วนอันเลิศก็ดีพัดที่ท่านบริโภคเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ก็ดีอาหารที่เป็นเดนก็ดีเป็นของสมควรแก่เราทั้งสิ้นเพราะพวกเราสมณะสักยบุตรเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้เช่นเดียวกับพวกเปรตดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีพได้ก้อนพัดใดอันเป็นส่วนที่เลิศก็ตามส่วนปานกลางก็ตามส่วนที่เหลือก็ตามไม่ควรชมก้อนพัดนั้นและไม่ควรติเตียนก้อนพัดนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีพราหมณ์ได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วเลื่อมใสยิ่งนักกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงๆพระราชบุตรหาได้ตรัสว่าอาหารนี้เป็นเดนเราไม่ต้องการไม่แต่ตรัสถ้อยคำที่ไพเราะยิ่งนักเขายืนอยู่ที่ประตูนั่นเองทูลถามปัญหากับพระศาสดาว่าพระองค์ตรัสเรียกพระสาวกว่าเป็นภิกษุก็ได้เหตุเพียงเท่าใดเล่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุพระทศพลทรงใคร่ครวญว่าธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงเป็นเครื่องสบายแก่ชนทั้งสองนี้ทรงทราบว่าในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าชนทั้งสองนี้ได้ฟังคำของภิกษุทั้งหลายว่านามรูปเราควรแสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยนามรูปดังนี้แล้วตรัสว่าพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่กำหนัดไม่คล้องอยู่ในนามรูปว่าเป็นภิกษุพระสักยมุนีตรัสต่อไปว่าสัพพโซนามะรูปัสมิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามมาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาจนทั้งสองนั้นได้บรรลุอนาคามิผลผู้คายโลกามิตรพระพุทธภาษิตสันตกาโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตวันตะโลกามิโซภิกขุอุปสันโตติวุจติแปลความว่าภิกษุผู้มีกายสงบวาจาสงบใจสงบมีใจตั้งมั่นโดยดีมีโลกามิตรอันคายแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้สงบระงับอธิบายความผู้มีกายสงบคือเว้นจากทุจริตทางกายประพฤติอยู่ในสุจริตทางกายมีวาจาสงบคือเว้นจากทุจริตทางวาจาประพฤติอยู่ในสุจริตทางวาจามีใจสงบคือเว้นจากทุจริตทางใจประพฤติอยู่ในสุจริตทางใจมีใจมั่นคงคือใจมีสมาธิต่างโดยอุปจาระและอัปปนาข้อว่ามีโลกามิตรอันคายแล้วพึงทราบโลกามิตรก่อนโลกามิตรแปลว่าเหยื่อของโลกนงเล็บโลกบวกอามิตรเครื่องล่อของโลกโดยชื่อหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาเป็นที่รัดรึงใจยั่วยวนใจให้หลงติดอยู่เพราะติดเหยื่อของโลกคือรูปเป็นต้นนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงหมกมุ่นวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏไม่พ้นไปจากทุกข์ภิกษุผู้สงบกายวาจาใจมีใจตั้งมั่นคลายโลกามิตรเสียได้นี้แลพระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้เข้าไปสงบระงับพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระสันตกายมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระสันตกาย
พระสันตกายแปลว่าผู้มีกายสงบท่านผู้นี้ไม่มีการขนองมือขนองเท้าเลยเว้นจากการบิดกายเป็นผู้มีอัตภาพสงบจริงๆได้ยินว่าพระเถระนั้นมาจากกำเนิดราชสีก็ธรรมดาราชสีเมื่อนอนย่อมวางเท้าและหางไว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อตื่นก็สำรวจดูเท้าและหางของตนถ้าเห็นว่าเคลื่อนที่ไปก็จะรู้สึกเสียใจว่านอนไม่เรียบร้อยไม่สมแก่ชาติโคตรของตนดังนี้แล้วจะลงโทษตัวเองโดยนอนอดอาหารไปอีก7วันเมื่อครบ7วันแล้วลุกขึ้นเห็นอวัยวะทุกส่วนเรียบร้อยปกติมันก็จะยินดีว่าการกระทำของเราเหมาะสมแก่ชาติโคตรของเราดังนี้แล้วออกจากถ้ำที่อาศัยบิดกายชำเลืองดูทิศทั้งหลายบรรลือสีหนาสามครั้งแล้วหลีกไปหากินภิกษุทั้งหลายเห็นความประพฤติอันเรียบร้อยของพระสันตกายนั้นแล้วกราบทูลพระศาสดาว่าภิกษุผู้มีปกติเรียบร้อยเช่นนี้พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลยการขนองมือขนองเท้าและการบิดกายก็ไม่ได้มีแก่พระสันตกายนั้นพระศาสดาตรัสว่าธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สงบทวารทั้งหลายมีกายยทวารเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสันตกายโยสันตวาโจเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระสันตกายได้บรรลุพระอรหัตผลผู้มากด้วยปราโมทพระพุทธภาษิตปาโมชะบาหุโลภิกขุปสันโนบุทธสาสเนอธิคัดเชปดังสั้นตังสร้างฆ่ารูปะสมังสุขังแปลความว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทเลื่อมใสแล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่งบรรลุสันตบทเป็นที่เข้าไปสงบประงับเป็นสังขารเป็นสุขอธิบายความคำว่ามากไปด้วยปราโมทนั้นหมายถึงปราโมทในธรรมมีความเอิบอิ่มในธรรมมีน้ำคือธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตความปราโมทในธรรมไม่เหมือนความยินดีในกามหรือความเอิบอิ่มใจเพราะกามความพอใจในกามเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวัฏฏะส่วนความปราโมทในธรรมเป็นเหตุให้พ้นไปจากกามจากภพข้อว่าเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือเลื่อมใสพอใจในคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะคือบหุลานุสาสนีคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์5สมดังคาถาว่านหิสีลวตังเหตุอุปัชันติตถาคตาอัฏฐะอัฏฐคราตีนิปดาสัมบุตเทนะปกาสิตาแปลว่าตถาคตทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อประกาศศีลเท่านั้นหาไม่ได้แต่ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประกาศ8อักษร3บท3บทก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้ง3บทนี้นับโดยอักษรมี8อักษรภิกษุผู้มากไปด้วยปราโมทย์ในธรรมเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้ย่อมบรรลุสันตบทคือพระนิพพานอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภพระวักกลิเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระวักกลิพระวักกลิเกิดขึ้นในสกุลพราหมณ์ในเมืองสาวัตถีวันหนึ่งเห็นพระศาสดาเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีติดใจในสรีระสมบัติแห่งพระพุทธเจ้าไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยการมองพระรูปแห่งพระพุทธองค์คิดว่าการบวชทำให้ได้เห็นพระศาสดาเป็นหนึ่งนิดจึงออกบวชในสำนักของพระองค์เมื่อบวชแล้วก็ไม่เป็นอันสาธยายพระธรรมหรือมนสิการพระกรรมฐานเพราะมัวเที่ยวติดตามดูพระพุทธองค์อยู่พระผู้มีพระภาคทรงเห็นว่ายานของพระวักกลิยังไม่แก่กล้าพอที่จะรับพระธรรมเทศนาได้จึงทรงเฉยเสียไม่ได้ตรัสอะไรต่อเมื่อทรงทราบว่าบัดนี้ยานของพระวักกลิแก่กล้าแล้วจึงตรัสเตือนว่าวักกลิประโยชน์อะไรด้วยการเที่ยวตามดูร่างกายอันเปื่อยเน่านี้วักกลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมมีคำอธิบายว่าพระพุทธเจ้านั้นโดยพระธรรมกายแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมตามทัศนะแห่งพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานพระพุทธเจ้ามีพระกาย3คือ1ธรรมกายคือพระกายอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อหรือความจริง The Buddha's Body of Pure Existence 2. นิรมานกายคือกายที่คนทั้งหลายมองเห็นได้เที่ยวเทศนาสั่งสอนคนอยู่ต้องเสวย
ต้องพักผ่อนต้องเจ็บต้องนิพพานทรงนิรมิตพระกายลงมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์โดยเฉพาะ 3. สัมโภคกายได้แก่พระกายที่สุขใสรุ่งเรืองอยู่เสมอ The body of bliss สถิตอยู่ประจำณแดนสุขาวดีผู้เขียนแม้พระศาสดาตรัสเตือนอยู่เช่นนี้พระวักคลิก็มิอาจละการดูพระตถาคตเจ้าได้ท่านเที่ยวติดตามดูไปทุกคนทุกแห่งพระศาสดาทรงดำริว่าภิกษุนี้ไม่สังเวชซะเลยเมื่อวันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาจึงเสด็จไปเมืองราชคฤห์พระวักคลิก็ยังตามดูพระองค์อยู่พอถึงวันเข้าพรรษาพระศาสดาทรงขับไล่พระวักคลิว่าวักคลิเธอจงหลีกไปเสียเถิดพระวักคลิเสียใจว่าพระศาสดาไม่ได้เอื้อเฟื้อตนจึงต้องการฆ่าตัวตายขึ้นไปยังภูเขาคิจกูฏตั้งใจจะกระโดดภูเขาพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นด้วยจักขุทิพย์ทรงดำริว่าถ้าเราไม่ช่วยวักคลิจะกระโดดภูเขาทำลายชีวิตตนเองและทำลายอุปนิสัยแห่งมรรคผลเสียพระศาสดาจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปเหมือนประทับอยู่ตรงหน้าของพระวักคลินั้นขณะนั้นเองความโศกอันยิ่งใหญ่ของพระวักคลิก็สลายไปปีติปราโมทย์เกิดขึ้นแทนพระศาสดาตรัสกับพระวักคลินั้นว่าภิกษุมากด้วยปราโมทย์เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าพึงบรรลุสันตบทอันเข้าไประงับสังขารเป็นสุขดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเรียกพระวักคลิว่ามาเถิดวักคลิเธออย่ากลัวเลยจงแลดูพระสุคตเราจักยกโถเธอขึ้นเหมือนคนช่วยกันพยุงช้างที่จมลงในเปลือกตมมาเถิดวักคลิมาดูตถาคตเราจักยกโถเธอขึ้นเหมือนช่วยดวงจันทร์ที่ราหูจับพระวักคลิเกิดปิติปราโมทย์อย่างใหญ่หลวงว่าเราได้เห็นพระตถาคตแล้วมิหนำซ้ำพระองค์ยังตรัสเรียกเราเสียอีกว่ามาเถิดวักคลิเราจะไปเฝ้าพระองค์ทางไหนหนอเมื่อมองไม่เห็นทางไปจึงเหาะไปในทางอากาศพอเท้าข้างหนึ่งถึงพื้นนั่นเองท่านระลึกถึงพระดำรัสแห่งพระศาสดาข่มปิติได้แล้วบรรลุพระอรหัตผลณที่นั้นเองต่อมาพระศาสดาทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะทางเป็นศรัทธาวิมุตติคือหลุดพ้นเพราะศรัทธาผู้ยังโลกให้สว่างพระพุทธภาษิตโยฮาเวดหาโรภิกขุยุนชติบุทธสาสเนโซมังโลกังปภาเสติอัพพาอุตโตวะจันนิมาแปลความว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความหนุ่มหรือความแก่ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยถือเอาอายุเป็นประมาณแต่ท่านถือเอาคุณธรรมหรือคุณสมบัติพิเศษในบุคคลนั้นเป็นประมาณบุคคลแม้จะมีอายุมากแต่ไม่รู้ความสิ้นและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายเขาไม่มีความเพียรคนอย่างนั้นย่อมสู้คนที่มีอายุเพียงเล็กน้อยแต่รู้ความสิ้นและความเสื่อมแห่งขันธ์มีความเพียรเป็นธรรมเครื่องอยู่ไม่ได้ความภาคเพียรในพุทธศาสนานั้นในอรรถกถาทั้งหลายท่านแสดงธุระที่จะต้องภาคเพียร2แผนกคือ1คันธธุระความภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียน2วิปัสสนาธุระความภาคเพียรในการปฏิบัติวิปัสสนาการเล่าเรียนนั้นท่านหมายถึงการเล่าเรียนพระพุทธพจน์ทรงจำพระพุทธพจน์ส่วนวิปัสสนานั้นคือการปฏิบัติธรรมทั้งโดยสมถวิธีและวิปัสสนาวิธีสมถวิธีคือการทำใจให้สงบตามลำดับวิปัสสนาวิธีคือวิธีที่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อเห็นแจ้งในนามรูปหรือในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงผู้สนใจพึงทราบอารมณ์แห่งสมถะ40และมหาวิปัสสนา18มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นภิกษุใดแม้ยังหนุ่มแต่มันภาคเพียรในพระพุทธศาสนาในธุระทั้งสองอย่างนั้นภิกษุนั้นแม้สามเณรก็เหมือนกันย่อมยังโลกคืออัตภาพนี้ให้สว่างหรือยังจิตของตนให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณบุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสุมนสามเณรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุมนสามเณรสุมนสามเณรเป็นศิษย์คือสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะเถระบวชเมื่ออายุได้7ขวบเป็นบุตรของอุบาสกคนหนึ่งชื่อมหามุนทะ
พี่ชายของสามเณรชื่อมหาสมณะส่วนสามเณรเองเดิมทีชื่อจุลสมณะแต่ในที่นี้ขอเรียกว่าสมณะเท่านั้นได้สำเร็จอรหัตผลในขณะที่ปลงผมนั่นเองเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งพักอยู่กับพระอนุรุทธเถระที่กระท่อมอันตั้งอยู่ในป่าในหิมวันตะประเทศคราวนั้นพระอนุรุทธเถระปวดท้องมากเพราะลมในท้องเสียดแทงสามเณรถามท่านว่าท่านเคยเป็นโรคนี้หรือไม่เคยเป็นพระเถระตอบท่านเคยฉันยาอะไรจึงหายฉันเคยดื่มน้ำในสระอโนดาตถ้าอย่างนั้นกระผมจะไปนำน้ำจากที่นั้นมาเธอสามารถหรือสามารถครับท่านอ้อฉันรู้จักกับนาคราชผู้เฝ้าสระเขาชื่อปัณณกะเธอไปที่นั่นแล้วจงบอกนาคราชว่าฉันปวดท้องขอน้ำในสระอโนดาตมา1ขวดเพื่อประกอบยาเขาคงให้สามเณรไปที่สระอโนดาตนั้นทราบว่าที่คุณเขาหิมาลัยหรือหิมวันตะประเทศมีทะเลสาบใหญ่อยู่แห่งหนึ่งมีน้ำดีสะอาดและเป็นยาที่นี่เองที่ชาวอินเดียโบราณเรียกกันว่าสระอโนดาตผู้เขียนแต่ไม่ได้บอกนาคราชว่าเป็นสิทธิ์ของพระอนุรุทธะมาเอาน้ำไปถวายพระอนุรุทธะนาคราชโกรธไม่ยอมให้เกิดสู้รบกันขึ้นสามเณรต้องนิรมิตตนเป็นมหาพรหมมีอัตภาพสูงใหญ่เหยียบให้นาคราชจมลงไปในสระแล้วเอาน้ำมาถวายพระอนุรุทธะเถระพระเถระดื่มน้ำนั้นแล้วโรคปวดท้องระงับไปพระเถระพาสามเณรไปเฝ้าพระศาสดาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีภิกษุหลายรูปเห็นสามเณรเป็นเณรน้อยจึงล้อเลียนเล่นหัวบางท่านจับศีรษะบางท่านจับใบหูบางท่านจับที่แขนเขย่าถามว่าไม่นึกอยากศึกบ้างหรือสามเณรพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงดำริว่าการกระทำของภิกษุพวกนั้นหยาบจริงพวกเธอหารู้ถึงอนุภาพของสามเณรไม่เล่นกับอสรพิษเสียแล้ววันนี้เราควรทำคุณของสามเณรให้ปรากฏดังนี้แล้วรับสั่งกับพระอานนท์ว่ามีพระประสงค์จะล้างพระบาทด้วยน้ำในสระอโนดาตขอให้สามเณรรูปใดรูปหนึ่งไปนำน้ำในสระอโนดาตมาพระอานนท์เถระให้ประชุมสามเณรทั้งหมดในบุพพารามถามว่าใครสามารถไปนำน้ำในสระอโนดาตมาได้บ้างไม่มีใครสามารถยกเว้นสุมนสามเณรภาระในการไปนำน้ำจากสระอโนดาตจึงตกแก่สามเณรสุมนะมีคำถามว่าในบรรดาสามเณรเหล่านั้นสามเณรที่เป็นขีณาสพไม่มีเลยหรือตอบว่ามีแต่สามเณรเหล่านั้นรู้ว่าพระศาสดามีพระประสงค์จะแสดงคุณของสุมนสามเณรให้ปรากฏจึงเฉยเสียสามเณรไปนำน้ำจากสระอโนดาตเหาะกลับมาขณะนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูการเยื้องกรายของสามเณรเธองามดุจพญาหงส์ในอากาศเมื่อสามเณรนำน้ำมาถวายแล้วพระศาสดาทรงประทานอุปสมบทแก่ท่านด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งที่ขณะนั้นสามเณรมีอายุเพียง7ขวบเท่านั้นได้ทราบว่าสามเณรที่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุตั้งแต่อายุเพียง7ขวบมีเพียง2รูปเท่านั้นคือสุมนสามเณร1โสปากะสามเณร1เมื่อสุมนสามเณรนั้นอุปสมบทแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าน่าอัศจรรย์จริงอนุภาพของสามเณรน้อยมีมากอนุภาพเห็นป่านี้พวกเราไม่เคยเห็นเลยพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในศาสนาของเราผู้ปฏิบัติชอบแม้เป็นเด็กก็จะได้สมบัติเห็นป่านี้เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุใดแลแม้ยังหนุ่มแต่ภาคเพียรอยู่ในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: 什么地位？
1: 你要么不稳定哪位？你要么不稳定哪位喽？哎，你妈，你哪要么不稳定哪位喽？มาโอ้วันวิสาขะอ้าว31 31พฤษภาคม2569ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาขอน้อมถวายปัจจัยจำนวน500บาทผู้ถวายบุตรพระมาศนันทโพธิเดชอ้าวอนุโมทนาด้วยนะได้บุญหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันที่31พฤษภาคม2569เนื่องในวันวิสาขบูชากราบน้อมกราบนอบน้อมบูชาธรรมขององค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียง9คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดขอน้อมถวายปัจจัยทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาดจำนวนเงิน 1,500 บาทดีแล้วดีแล้วน้ำปานะสาวรถโอ้สาวรถเนี่ยมันเขากินกันยังไงฮะอ๋อสาวรถฮะไม่สาวรถไอ้ตัวนี้แหละเขากินยังไงจะมาถ้ากินไม่ได้เลยนะโอ้ยลูกสุกลื่นน้ำไปก็ทำน้ำปานะเปิดบ้าโอ้โหเงอะเลยเดี๋ยวไปมันเหมือนขึ้นสมองเลยไม่ได้เลยไอ้นี่เอาดีเอาตั้งใจหาภาวนาเอาเด้อบวชก็มาแล้วมีโอกาสได้บวชก็มาแล้วสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราที่สุดก็คือการภาวนาภายนอกเราก็อาศัยพอเป็นพอไปพอแล้วจะต้องมีอะไรล้นฟ้าล้นแผ่นดินใช่ไหมสำคัญอยู่ที่จิตใจเท่านั้นเลยถ้ามีทำมีเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สุขอยู่ที่ไหนก็เบิกบานตัวที่ทำจะเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจไม่ใช่จะคอยให้ใครเขาหยิบยื่นให้ให้คนอื่นเขามาคอยดลบันดาลมันไม่ได้หรอกต้องเกิดขึ้นมาจากอัตตาหิโตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตนตัวเองเนี่ยปฏิบัติตัวเองเนี่ยภาวนาเหมือนอิ่มจะไปให้ใครหยิบยื่นให้เราได้มีแต่กินเอาเองเห็นไหมล่ะเอาโชคดีเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนเนี่ยเอาตั้งใจภาวนากัน
2: หลวงพ่อเจ้าขาเมื่อวานชี้ให้ทำให้พ่อให้แม่ในตอนน
0: ี
2: ้อุ้มอันหนึ่งค่ะก็ถ้าน้ำเข้าไปจะละนี่สอง
0: เอาเข้ามาเอามาเยอะแยะเลยเอาเอาให้อยู่ดีมีสุขนะ
3: คร
0: ับ เอาเข้ามา
3: คนบาทครับคนบาท
2: คนบาทแม่ครับบ้า
0: โยกขึ้นมาเลยอุ้ยหนักดิเนี่ยเอาเอาอยู่ดีมีสุขทุกคนเนอะ
2: อันนี้นะคะโทษนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: เอามาเข้ามายายเลยเอ้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนอะยายเด้ออยู่ดีมีแห้งตลอดไปเนอะยายเด้อเอา

0: อืมเออเอา
1: จะ
0: ใ
1: ช้แทนอีกเลย
0: อืม
2: ย้ายคนเดียว
1: คนละชุดพร้อมแล้ว
2: คนละชุดคนละชุดค
0: ่ะเออเอานี่ของก้นบาทนั่นแหละเออเป็นมงคลยิ่งนะเออเอาอายกขึ้นเออเยอะแยะเด้อเอาให้อยู่ดีมีสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เด้อเอาแดดออกมาเลยเรียบตาเนื่องในวันวิสาขบูชาบูชาคุณพระรัตนตรัยและคุณพ่อแม่ครูอาจารย์น้อมถวายปัจจัยมูลนิธิเสียงธรรม100น้อมถวายปัจจัยวิทยุเสียงธรรม100 3ค่าใช้จ่ายทั่วไป100ถวายส่วนองค์หลวงพ่อ100ค่าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์100จากคณะแม่คุณแม่เข็มและคุณแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานอ้าวอันนี้กราบหลวงพ่อสุธรรมจำโบอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทุกท่านญาติพี่น้องปู่สิงห์เสวกวงศ์ย่าพันเสวกวงศ์พ่อคำน้อยเสวกวงศ์แม่บัวรองเสวกวงศ์พ่อตาเคนวงดีย่าปัดวงดีแปะขวดแซ่โซย่าทองดีแซ่โซย่าฉลวยสิริบางดังอนงอะไรสร้อยทองวัชรินสร้อยทองพ่อสมพงศ์สิริบางเจ้ากรรมนายเวรโปรดยกโทษอภัยโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดแม่ชีดาเสวกวงศ์ถวายส่วนองค์หลวงพ่ออยู่ทำค่าน้ำค่าไฟ500อ่ะทำบุญวันมาฆะ31พฤษภาคมเนื่องในวันมาฆะบูชาเอามาฆะที่ไหนอุ้ยโบราณขนาดนั้นต้องไล่ออกจากครูได้แล้วเป็นครูได้ไงไปสอนนักเรียนแบบนี้นักเรียนก็โง่ตายอ่ะโอ้ไปสอนนักเรียนแบบนี้นักเรียนก็โง่ตายเขาเขียนว่ายังไงเนื่องในวันมาฆบูชาถวายปัจจัยหลวงพ่อ 2,000 บาทอุทิศให้บิดามารดาตายายผู้ถวายครูอครูมึกโอ้ยน้องเอ้ายกไปเอ้าอนุโมทนาด้วยเด้อเดี๋ยวบุญร้ายๆกันนี่แหละต่อไปนักเรียนจะไปเรียนกับครูคนไหนเนี่ยมันต้องทดสอบความรู้ของครูซะก่อนเอาบุญรักษาทุกคนเนื่องในวันเปิด3แดนโลกธาตุมหาสังฆทานและวันวิสาขบูชา30และ31พฤษภาคมพวกข้าพเจ้าขอกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยดังต่อไปนี้แม่ชีจอยแซ่จิวคุณวรัตน์คุณจิรศักดิ์คุณจิรทัศน์คุณวรทัศน์คุณชวทัศน์สุภบัณฑิตากราบน้อมถวายเงินสดเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทคุณยุภาวดีคุณวนิดาแซ่โลเงินสด 10,000 บาทรวมถวายเงินสด 40,000 บาทและพวกข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานดังรายการต่อไปนี้1ข้าวสารข้าวเหนียวน้ำมันน้ำตาปลากระป๋องน้ำตาลขนมปังนิ่มยูโรคัตลาบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นน้ำดื่มชาเขียวน้ำผึ้งรวมเป็นเงิน 18,000 บาทสิ่งของทั้งหมดได้นำเข้าศาลาเนื่องเมื่อวานนี้เข้ากองมหาสังฆทานขอกุศลผลบุญที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำแล้วทั้งหมดนี้จงสำเร็จแต่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกภพชาติขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและขออุทิศแด่เทพยดาอารักษ์และเจ้ากรรมนายเวรของพวกข้าพเจ้าได้เสวยผลบุญนี้ด้วยเทอญว่าเอาอยู่ดีมีสุขกันทุกคนฮะเลยพรุ่งนี้กลับเครื่องกลับไฟไหน
3: ไป
0: เหรอเดี๋ยวเอาทำไมออกเร็วเหลือเกินไม่กินข้าวซะก่อนแล้วค่อยออก
3: ไปทำงานต่อ
0: เดี๋ยวโอ้ยงานเยอะแยะก็พักงานซะบ้างเอาให้อยู่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนอะเอาโชคดีตลอดไปเอาดีมากโชคดีนะอยู่ดีมีสุขจะกลับไปไหนกลัวบ้านจะดีอ่ะเอ๊อยู่ที่นี่ก็ไม่อดบ้านอยู่นะนี่นี่แต่คนมาลาเว้ยเออแปลกอยู่เว้ยไม่มีคนมาบอกว่ามาเลยมีแต่จะลา
4: จะมาเร็วนี้ก็ทำไม
0: เออขายบ้านแล้วมาอยู่วัดเลย
4: โอ้นี่ผมขายเลยประกาศขายแล้วไม่ขายได
1: ้ครับทำก่อนนะ
0: เออมาวิสาขบูชาม
1: าเขาบอกรับเทศมาเขาบอก
0: ไปทำไม
2: ไปรังวัด
0: โอ้ยพี่ดีมันหลายโพยกันยกมาถวายวัดแล้วจบเรื่องจบราวกัน
2: ฉันหน่อยก็ต้องดูให้เขาทำนาไว้ให้เนี่ย
0: ทำนาไว้กินเนี่ย
2: ทำนาไว้ให้ทำนาไว้จะมาถวาย
0: ข้าวเปลือกเขาเปลือกไม่เอาเนี่ยมันกินไม่ได้เลยข้าวเปลือก
2: ข้าวสาร
0: ไม่ใช่นกไม่ใช่หนูไหมกินข้าวเปลือกมีสาขาคุณยายอินทวาพร้อมครอบครัวถวาย 1,000 บาทเนื่องในวันวิสาขบูชาเอ้ยครูอกระปุกออมสินน่ะกระปุกออมสินมันอยู่ที่วัดเนี่ยธนาคารออมสินเอามาให้เอาไปแจกเด็กนักเรียนประถมนี่นะมันฮะมัน300กล่องเนี่ยเออ300เนี่ยแจกที่ไหนก็ไปแจกพวกเด็กๆมันจะได้รู้จักประหยัดมากเออเอาเอาให้อยู่ดีมีสุขเด้อเอาโอ้ยดีมากเลยโอ้ดีของก้นบาทได้จะได้จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป ไม่ได้ขอแล้วเขาอ้อนวอนให้เราก็มาอ้อนวอนให้เรารับก็ไม่มีที่จะออกนะอ้อนวอนเราทุกปีเลยเออได้เราเดี๋ยวเพียงแค่เขามาอ้อนวอนขอเราก็ขอจำนวนเรามีกี่คนก็รวมกันไปแล้วสัก500คนนึงฉีดแล้วทุกปีก็เห็นเป็นทุกปีฉีดไปว่าหมอหรือโอ้ยถ้าไม่เจ็บขิ้งซื้อฉีดแล้วก็เห็นมันเป็นโอ้ยฉีดทุกเดี่ยวนั่นแหละแต่หมอเขาพูดอาจจะจริงของเขานะเขาบอกโอ้ยหลวงพ่อฉีดแล้วมันก็จะดีกว่าไม่ฉีดนะพอฉีดแล้วถึงมันติดมันก็ไม่รุนแรงก็ว่าไปนั่นเราก็สังเกตดูนะที่หลังเราเป็นไม่รุนแรงกินพาราสักเม็ดสองเม็ดหรือฟ้าทลายโจรสักหน่อยเดี๋ยวก็หายแล้วโอ้เฮ้ยลืมไปเลยไปใครจะไปรดน้ำต้นโพวันนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเนี่ยลืมแล้วคุยกันลืมเนี่ยใครจะไปร่วมรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตของตนเองก็เอานะเอาดีๆมีสุขกันนะจะออกไปรดน้ำต้นโพธิ์ด้วยกันไหมต้นพระศรีมหาโพธิ์หน้าพี่ผ่านธรรมเจดีย์ด้วยนะจะไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วผู้ว่าเข้ามาหรือเปล่าหรือใครเข้ามาบ้าโอ้ยเอามาลอดมาลอยน้ำลายไหลดินะเห็นแล้วยังไม่ทันกินเลยน้ำลายไหลแล้วไปจะออกไปหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีนู่นเขาไปตั้งแถวรองคอยแล้วมั้งขันน้ำมนต์ไผ่น้ำอะไรรถมันก็ไปอยู่แล้วว่าไงลูกหลานมาดีมากเลยเอาทุกคนไปงานด้วยเถอะเดี๋ยวบุญหลายเดี๋ยวนี้นิดๆหน่อยๆก็เป็นเงินเป็นทองอะไรว่าไงกันเอามา
5: หลวงพ่อเจ้าขาคือวัน15สิงหาเป็นวันละขันของคุณแม่จันดีพวกลูกๆจะนิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่เป็นประธานงานละขัน
0: 15สิงหาเหรอเดือนสิงหานี่มีงานต่อเนื่องเยอะเลยนะ15สิงหา
5: แล้วค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ยติดงานที่โรงงานที่พระประแดงด้วย
5: เป็นก่อนก็ได้เจ้าค่ะ12
0: ก่อนสิบสองมันก็งานหลวงตาแหละก็เอาวันอาทิตย์ที่16นะเนาะวันอาทิตย์ที่16มันก็ต่อเนื่องนั่นแหละนะเอาได้16 12ก็งานหลวงตา15ก็ติดอยู่ที่โรงงานที่พระประแดง16ก็มาคุณแม่จะดีเนาะแล้วก็30สิงหาก็จะเป็นผ้าป่าโครงการก้าวแรกของพระบรมศาสดาที่สวนแสงธรรมผ่าตัดข้อเข่าให้ที่ปีนี้ไปที่ป ประเทศบังคลาเทศเมืองทากาเนี่ยจะเป็นเมืองชาวพุทธทั้งนั้นเลยแต่เดิมทีมันเป็นเมืองศาสนาพุทธประจำชาติและต่อมาก็ถูกลุกลามเข้ามาแต่ชาวพุทธเราก็ถอยร่นออกมาแต่ว่าเมืองทากาเนี่ยยังเป็นชาวพุทธทั้งนั้นแต่ว่าประเทศนั้นก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างทุกข์ยากอดจนคนก็มีโรคเรื่องหัวเข่านี่เยอะมากก็เห็นแล้วควรจะไปสงเคราะห์เขาแล้วก็จะได้ไปอบรมไปฝึกไปพวกสาธารณสุขพวกหมอพวกแพทย์ทางนู้นให้เขายืนอยู่สามารถยืนอยู่ด้วยตีแข้งเขาเองได้เพราะเราผมทีมหมอของเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากนะเนี่ยไปเมืองลาวเนี่ยนะพวกหมอพวกพยาบาลพวกอะไรแย่งกันเข้ามาเรียนว่ามาเรียนรู้นะทั้งในห้องผ่าตัดทั้งในซูมทั้งในอะไรต่ออะไรนะจะต้องเรียงคิวนะเพราะเป็นห้องผ่าตัดมันรับได้จำกัดใช่ไหมมันแน่นน่ะรับได้จำกัดแต่โอ้ยแต่มันเรียงคิวกันก็สนใจมากเลยแล้วได้ความรู้ต่างๆนานาไปเยอะเลยตอนนี้เดือนเราจะระดมจัดทุนระดมทุนจัดเป็นผ้าป่าในวันที่30สิงหาคมที่สวนแห่งธรรมแล้วการจะเดินทางไปผ่าที่บังคลาเทศคงจะอยู่ในเดือนธันวาแต่หลวงพ่อก็ว่าเดือนธันวาต้องกำหนดเร็วๆด้วยพ่อเดือนธันวาหลวงพ่อที่งานหลายงานมากเลยวันที่8ธันวาก็ต้องขึ้นไปเทศที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคริยาแล้วก็อยู่ช่วงกลางเดือนก็ต้องไปเทศอยู่ที่วัดไทยกุฏินาราเฉลิมราชสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันที่27ธันวาก็ต้องไปอบรมพวกลามะพวกลิมโปเชของท่านทลายลามะที่เมืองโอริสาวันที่30จึงได้กลับมาเนี่ยวันนั้นเดือนธันวาคมงานจ๊อกๆๆๆๆๆเป็นแถวเ
5: ลย
0: ยาวใช่ถือว่านี่แล้วนี่มันไปฝังลูกนิมิตที่เยอรมันจึงไม่ไปอ่ะโอ้ไม่ไหวหรอกงานเราเยอะแยะพลุงพลังเพราะไปนู่นเป็นอย่างน้อยๆก็ต้อง10วันขึ้นไปแหละเริ่มขอยกแล้วก็ออสเตรเลียก็ให้ไล่ผู้อื่นไปแทนไม่เอาแล้วนั่งเครื่องทีละ9ชั่วโมง10ชั่วโมงโอ้ยไปเขาจะไปฝังลูกนิมิตฉลองโบสถ์อะไรพวกนี้เอาดีละนะเอาตกลงเอาวันที่16ไอ้ดีละ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณ
0: จังเอาหมูแดงจดนะ16สิงหาคมงานคุณแม่จันดีวัดป่าบ้านตาดไปใครจะไปรดน้ำต้นโพเอารับพรเนอะรับพรกันมีใครมาบ้างเนี่ยฮะในเมืองมีใครมาบ้างรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปานจันโทเป็นนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภัสวันตรายโยสุขีทีคายโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาปมังครังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังฆานุภาเวนะสทาโสทีมภาวันตุเตเอาไปใครขี้เกียจเดินไปก็หานั่งรถไปเด้อหารถไปเด้อ
6: ท่านผู้ว่าติดยกไอ้ฉัตรที่พระโบสถ์วัด
7: ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ Hค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ภาวะนี้จะไปที่ไหนโกโลโกโสไม่ได้นะยังต้องให้ติดต่อกับท่านถูกใจพิจารณาเหตุผลเรียบร้อยแล้วค่อยไปเมื่อผู้ใหญ่เห็นสมควรว่าไปแล้วไปจุ่ม4จุ่ม5ไม่ได้นะวัดนี้เราทราบเราจับได้ปั๊บไล่หนีทันทีเราไม่ต้องวินิจฉัยแสดงว่าหยาบมันมีแล้วนะเข้ามาสับสนวนเปลี่ยนกันไปเล็ดลอดออกไปที่ไหนมีแต่ไปเป็นโจรเป็นมารใส่ตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะมีเคยไล่พระออกแล้วนี่ไปจะออกไปเจออย่างนั้นปั๊บกลับมาไล่นี้เลยเราไม่นี่ไม่มีใช้นะหลักธรรมที่ไหนมีอยู่เรียบร้อยแล้วมันมาทำหยาบๆเหยียบหัวพระพุทธเจ้าทำไมตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะทุกสิ่งทุกอย่างการสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความแน่ใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านมาแล้วทั้งนั้นมาสอนไม่แบบไม่ได้สอนแบบรูปๆคำๆนะสอนทุกอย่างจึงแม่นยำแม่นยันเด็ดขาดลงไปเลยตามเต็มธรรมเต็มวินัยเลยไม่ใช่เด็ดขาดเต็มกิเลสนะเด็ดขาดเต็มธรรมเป็นวินัยเพื่อจะแต่เด็ดขาดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปเลยพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่ได้เลาะแหล่แหล่เอาการภาวนาไม่ได้เรื่องพอไม่ได้เรื่องแล้วก็ขวายคว้าไปทางนอกไปหากิเลสให้กิเลสไปถลุงซะหมดมาภาวนาคือไม่มีหลักใจก็ของยึดหลักการภาวนาไม่ได้หรือประการหนึ่งครูบาอาจารย์นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานการสอนกันนี่ต้องมีหลักมีเกณฑ์สอนผู้ฟังก็ยึดได้หลักได้หลักติดเกาะติดเกาะติดไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ยกนิ้วให้เลยเทศออกมาคำไหนคำไหนนี่แม่นยำแม่นยำก็หัวใจท่านเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วจะไม่แม่นยำยังไงที่นี่ผู้ไปฟังก็ยึดปั๊บติดเลยนี่หมายถึงผู้ตั้งใจไปนะไอไปแบบโรเล่โรเล่นี่กี่ร้อยกี่พันคนไปหาท่านปลาฉลามเอาไปกินหมดปลาฉลามบกฉลามทะเลกินได้ทั้งนั้นกินคนเซอร์คนโง่เขลาบ่ปัญญานี่เราจะเป็นปลาประเภทไหนให้ปลาฉลามชนิดใดไปกินบ้างพิจารณาตัวเองนะปลาฉลามคืออะไรชนิดใดคืออะไรไปแปลเอง
2: ลูกศิษย์เขาทำแจกครับเกี่ยวกับสถานีวิทยุครับลูกศิษย์เขาทำแจก
1: แกว่าไง
2: นี่ฮะ
1: หมายความว่า
2: เอาไปติดรถนะติดรถยนต์ครับผมเอาไปติดรถยนต์จะได้รู้กันทั่วๆไปเปิดวิทยุฟังได้ 103.25
1: มันยังลองตาม
2: มัน
1: ทุกวันเสียงธรรมเพื่อประชาชนยังตามมันตามหาบุญทุกวัน
2: FM 103.25 เสียงธรรมเพื่อประชาชนลอกอันนี้ติดรถได้เลยครับ
1: เราก็เห็นทิ้งอยู่ตามนั้นแต่เราไม่ทราบเขาเขียนอะไรขึ้นมาทราบ เห็นทิ้งอยู่ตามนั้น
2: ครับ
1: ไอ้ที่ส่งมาเนี่ยเขา 500,000 เดี๋ยวก็เริ่มวิทยุนี
2: ่ครับ
1: เป็นวิทยุบ้านตาล
2: บ้านตาลครับ
1: บ้านตาล
2: ครับ10กิโลวัตต์ครับ
1: เ
2: ครื่อง10กิโลวัตต์ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เรารับเป็นภาระอีกทางโน้นทางพังงาพังงารู้สึกว่าห่างเหินทำมากนี่ท่านคาดท่านเป็นพระวัดนี้ท่านเคยอยู่วัดนี้แต่ท่านเป็นชาวพังงาท่านไปอยู่ที่นั่นตั้งหลักฐานทั้งวัดป่าขึ้นที่พังงานี่ท่านจะได้วิทยุอะไร
2: ได้เครื่อง1กิโลวัตต์จากบ้านตาดไป
1: เครื่อง1กิโลวัตต์จากบ้านตาดที่ขายออกเอา10กิโลวัตต์เข้าแทนท่านเอาไปพอเราทราบอย่างนั้นแล้วก็เลยว่าให้10กิโลวัตต์ไปเลยส่วน1กิโลวัตต์เอาไปไหนก็แล้วแต่แล้ว
2: ครับ
1: เราบอกไปแล้วว่า10กิโลวัตต์เราจะให้เลยส่งไปทางท่านคาดเพราะทางโน้นกลุ่มหัวใจคน ภาคใต้ห่างธรรมะมากทางฝ่ายวิทยุนี่แหละที่สำคัญทางนี้ยังมีทั่วไปนะภาคอีสานรู้สึกว่ามากอยู่เพราะอุดรนี่ตั้งแต่ก่อนมาเก้าสถานีเขาออกธรรมะของเรานี่น้องคายสามสถานีนี่ก็มาเพิ่มตรงบ้านตาดนี่ขึ้นอีก10กิโลวัตต์แต่ก่อน1กิโลวัตต์เขาขอ10กิโลวัตต์เอาให้ว่ะแล้วว่างั้นเลยแล้ว1กิโลวัตต์ท่านข้าได้มาขอพอเราทราบเลยเลยให้10กิโลวัตต์ไปเลยส่วน1กิโลวัตต์ท่านจะไปไหนก็แล้วแต่นะท่านอาจจะขยายไปตามนั้นก็ได้เราไม่ได้สั่งไปน้องนุ่นรู้สึกว่าห่างเหินธรรมเราอยากให้มีทางภาคอีสานรู้สึกจะมีกว้างขวางขึ้นโดยลำดับและรวดเร็วนะนี่ทางร้อยเอ็ดนี่ก็จะตั้งขึ้นอยู่แล้วอันนั้นก็10กิโลวัตต์ร้อยเอ็ดเสียสมหมายโรงสีเสียสมหมายนะตั้งขึ้นเร็วๆนี่ว่าไงเนี่ยมันก็เร็วที่จะมาธุรกรรมก็ว่าอยากตั้งพอดีมีร้อยเอ็ดขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นมหาสารคามครอบมาเลยร้อยเอ็ดนี้จะไปได้หลายจังหวัดนะทางหนองบัวลำพูมีแห่งหนึ่งนะ
2: ครับผม
1: หนองบัวลำพู
2: ครับสกลสิบแห่งครับ
1: ฮะ
2: สกลนครสิบแห่งครับ
1: มีสกลนครกองรังจะตั้งด้วยสิบแห่งก็น่าจะเป็น1กิโลวัตต์มั้ง
2: 1กิโลวัตต์ครับ
1: ถ้า10กิโลวัตต์มันก็ครอบไปหมดเลยนะ
2: ครับ
1: นี่น่าจะเป็น1กิโลวัตต์พระโกนครทราบว่า10แห่งแล้วแล้วขยายไปเรื่อยทางภาคเหนือก็มีแห่งที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
2: เชียงใหม่ครับ
1: เออเราเคยไปเทศที่นั่นอยู่ในป่าได้เขาหรือไงลืมแล้วฮะ
2: ครับอยู
1: ่มีนะทํา
2: เ
1: ล
2: ครับ
1: เออนี่ละท่านจะตั้งวิทยุขึ้นที่นั่นมันก็เป็นพระวันนี้เหมือนกันหลังจากนั้นก็จะขยายไปเรื่อยๆทางภาคก็ไม่ออกยังไม่ทราบข่าวนะ
2: ครับ
1: ภาคก็ไม่ออกยังไม่ทราบข่าวว่าตั้งวิทยุที่ไหนบ้างนะ
2: ครับ
1: ยังไม่มีนะ
2: ครับ
1: ไม่มีก็ไม่งานก็ลูกศิษย์ลูกหาทางฝ่ายพระอยู่ทางภาคตะวันออกก็มีเยอะที่เอาใจก็คือทางฝั่งวัดเขาน้อยเมื่อวานนี่มาที่นี่ค่ำค่ำค่ำคุ้มหนึ่งมาแล้วมาคือคุ้มกับกับกันคือคุ้มกับก็คงย่ำรุ่งข้าววันนี้ถึงเขาน้อยกันเมื่อก็ดูงานหรือว่าป่าบางการนี่งานพอคือพ่อกับแม่ป่วยหนักเพื่อกันทั้งคู่แล้วมีลูกชายคนเดียวเราเลยรีบส่งไปให้ดูแลพ่อแม่พอมาดูแล้วพ่อกับแม่เอาคนหนึ่งดีคนหนึ่งเนื้อร้ายอยู่นั่นไงไปประจำมันเหลือพ่อเสียไปเหลือแม่เสียไปอันนี้ท่านก็สมควรคือกับเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาง่ายแล้วเลยให้อยู่ที่นั่นเลยเพราะเขาง่ายก็เราไปเหมือนว่าเราไปจ้างที่แรกพาโยมแม่ไปพักที่นั่นคือเขาง่ายแต่ก่อนเป็นอย่างผู้ถือแล้วแต่หนึ่งอยู่บนเขาคือเขาสร้างไว้ของท่านเวลาพระมากราบที่ต่างๆถึงองค์สององค์พักได้บนเขาไม่มีพระประจำพอแล้วโยมแม่มาพักที่นั่นเขาก็สร้างขึ้นให้หรือพอเรากราบมาก็เลยกลายเป็นวัดขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทางนู้นก็อาศัยทั้งฝากเป็นหลักทางภาคปฏิบัติพระผู้ใหญ่บวชปี2005ห่างฟักบวชปี2005เราก็ได้ไปบวชห่างฟังคือพระอโศกรามปี2005ท่านอาจารย์คือท่านสยอง2005ก็บวชพระในระยะมากห่างฟักก็บวชในระยะเดียวกัน เพราะวันห้าถึงนี่ก็เท่าไหร่แล้ว
2: ถึง
1: ที่ว่าถึงกับสือแปลกนะถึงเราพูดถึงเรื่องวิจิตรเรื่องธรรมความสะอาดกับความสกปรกเป็นคู่กับกันความสกปรกเป็นเรื่องของกิเลสความสะอาดเป็นเรื่องของธรรมงามสู่ธรรมชาร่างสื่อสกปรกให้สะอาดลงไปโดยลำดับลำดับจนสะอาดสุขสวยจังพระพุทธเจ้าไปหันตั้งเยอะเยอะสะอาดเต็มที่เยอะเยอะล้นเยอะไปเลยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระสาวกไปหันตั้งความสกปรกไม่เคยความใครไม่วิเศษวิโสให้มีความสุขความเจริญที่ไหนเลยแต่ธรรมมีที่ไหนจะปรากฏแม้ที่สุดอยู่ในหัวใจเราดวงเดียวเข้าสับปนเลยนั้นมันจะเด่นอยู่ในตัวของมันเองใจน่ะจะเด่นในตัวของตัวเองด้วยอำนาจของธรรมประดับอยู่ในนั้นอบอุ่นธรรมในใจอบอุ่นมากนะยิ่งมีภูมิธรรมสูงเท่าไรสูงเท่าไรยิ่งอบอุ่นมากอบอุ่นมากประจับไม่เจ้าว่าอาศัยสิ่งนั่งพักผ้าสิ่งนั่งไปพักผ้าสิ่งนี้มาได้สิ่งนี้มาสิ่งนั่งพักผ้าไปอย่างนั้นไม่มีธรรมติดแนบติดแนบเพราะความอบอุ่นของผู้มีธรรมคือสม่ำเสมอไม่เหมือนทางโลกทางโลกอบอุ่นแล้วก็ร้อนเป็นไฟในระยะต่อไปเป็นของให้อบรมธรรมนี่เป็นอัตตะสมบัติคือเป็นสมบัติของตนแท้พอตายแล้วปั๊บติดแนบเลยเพิ่มทั้งนอกเลยไหมเราก็ทราบทุกคนว่ามันติดตัวไปไม่ได้ความจำเป็นแต่ความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสิ่งนี้มันมีอยู่ทุกชาติทุกขันทุกหัวใจคนเราจำเป็นต้องขนขวายด้วยกันแต่ผู้ขนขวายตัวเมื่อลืมตัวนี่เสียคนนี่เสียคนคนไม่ลืมเงื่อนตัวเอาสิ่งที่เกี่ยวกับด้านบัคคูชาติขันของเราอาศัยอะไรเอาขนขวายมาส่วนที่เป็นสมบัติของจิตที่จิตจะอาศัยนี่คือความดีงามเราก็ขนขวายหามาแล้วตกลงทางชาติทางขันอยู่ในโลกนี่ก็เรื่องเดิมปกปุ่นละโลกนี้ไปแล้วก็เกิดยุ่งเหยิงเมื่อคนมีสมบัติทั้งภายนอกภายในเป็นคนไม่ว่าเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังอยู่ด้วยความพาสุขร่มเย็นอันสอนว่าอิสังยังสติเปรตยังสติผู้ที่มีความดีงามอยู่ในโลกนี้ก็ยุ่งเหยิงบันเทิงอยู่ในหัวใจเจ้าของนั่นแหละใครจะร้อนเป็นไฟก็ตามแต่หัวใจของผู้มีธรรมมีบุญในใจนี้จะเย็นอยู่ตามพระเจ้าของในโลกนี้และโลกนี้แบบเปรตนังสักติก็ไปบรรเทาในสวรรค์ท่านนั้นนั้นที่จนสร้างบารมีได้มากน้อยเพียงไรสมควรแต่สวรรค์ท่านใดบุญกุศลจะส่งถึงเองถึงเองไม่ต้องไปหาไหนห้องไหนห้องไหนไม่ต้องท่านนั้นท่านนี้ท่านไหนไม่ต้องบุญกุศลจะหนุนเข้าถึงพอดีพอดีเลยไม่ลำเอียงทางชั่วก็เหมือนกันใครก็เคยเห็นนรกอย่างปัจจุบันนี่ไม่เห็นส่วนมันตกนรกไม่ปฏิเสธนะเนี่ยก็การพอตกมาแล้วปิดทางปิดทางเหมือนมาแล้วไม่เคยมีอดีตไม่เคยมีจำไม่ได้เพลินข้างหน้าที่หลอกไปให้คนแล้วไปทำความชั่วเพลินด้วยการทำความชั่วแล้วไปตกอีกอยู่งั้นอ่ะคือถึงว่าฉันพันคมเราเราสารโลกไปง่ายมากกว่าทำจึงขอให้ฟังเสียงนักปราชญ์จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าฟังเสียงที่เอกจมกันไปทั่วโลกใครจะใหญ่จะโตขนาดไหนรถฉาวราศักดิ์สิงคายบริวารสมบัติเงินทองก็ของขนาดไหนก็ตามไม่ค้นชีวิตจะไปก่อไฟเผาหัวใจจนได้ด้วยกันทุกรายเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีธรรมในใจมีมากก็เป็นเครื่องประดับ สมบัติเงินทองเข้าของมีมากเป็นเครื่องประดับอยู่ง่ายเป็นประโยชน์ไปด้วยกันถ้ามีธรรมในใจเป็นเครื่องยึงอยู่ผลขวายความดีงามเข้าสู่ใจผลขวายสิ่งทั้งหลายเข้าสำหรับอาศัยในชาตินี้ทั้งเราทั้งเพื่อนฝูงคนมีทรัพย์สินเงินทองมากและเป็นคนมีใจบุญไปแล้วคนนั้นให้ความร่มเย็นไปสู่แต่คนมากมายไม่เหมือนกับคนสี่สี่เหนียวไปยังอยู่สี่เหนียวเขาไม่อยากเข้าบ้านนะเป็นเศรษฐีเขาก็ไม่อยากเข้าบ้านนั่นมันเป็นอยู่ที่หัวใจคนทุกข์ก็จากเสียงใจเขาก็เมตตาสงสารมันเป็นอย่างนั้นต่างกันนะเราถึงสอนตลอดเวลาไม่ได้สอนรูปคำๆซะด้วยสอนอย่างแม่นยำจากหัวใจที่แม่นยำอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่มีสงสัยพระอรหันต์สอนโลกไม่มีสงสัยไม่ว่าทำขั้นใดภูมิใดท่านจะสอนถูกต้องแม่นยำตลอดทะลุถึงนิพพานไม่ผิดพลาดคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สอนโลกไม่ผิดถ้ายังไม่รู้ที่ใดมีผิดพลาดเป็นธรรมดาเหมือนคนเราทั่วไปแม้จะเป็นครูเป็นอาจารย์ตัวเองก็ยังไม่แน่นะการสอนจะแน่ก็ไม่ได้ก็มีผิดพลาดไปถ้าตนเองแน่นอน

จ้าไปเลยแล้วออกช่องไหนออกได้ตลอดเวลาไม่มีคำว่าอัดอั้นกันใจนี่เป็นเรื่องความหัวใจเป็นธรรมล้วนๆแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทีนี้คำว่าอรหันต์นั้นก็เป็นขั้นเป็นภูมิตามนิสัยวาสนาของตนท่านจึงแสดงไว้ว่าพระอรหันต์มี4ประเภทสุขาวิปัสสโกบำเพ็ญเพียรแผ่เผากิเลสไปเรื่อยๆแล้วหมดไปเลยอย่างราบรื่นสงเงียบสงบเสงี่ยมราบรื่นไปเลยทะลุถึงนิพพานเหมือนกันเตวิโชคือได้วิชา3เนี่ยมันยังมีแยกอีกวิชา3กับบุเพนิวาสานิยานอนุชาติย้อนหลังได้จตุปาตยานเล็งดูสัตว์โลกที่เกิดที่ตายเกื่อนอยู่ในโลกธาตุนี้ได้อาสวะขยายานก็จ้าอยู่ในหัวใจแล้วทละปิญโยนี่ประเภทที่3ได้วิชา6เป็นเครื่องประดับท่านนะที่พูดเหล่านี้เครื่องประดับท่านความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดไม่มีวงใดยิ่งหย่อนกว่ากันทีนี้นิสัยวาสนาเหมือนต้นไม้ต้นมีกิ่งก้านสาขาดอกใบหนาแน่นชุ่มเย็นมากก็มีต้นไม่มีดอกใบสาขามากอย่างนั้นก็มีแต่ต้นลำเป็นต้นลำของไม้ต้นนั้นเช่นเดียวกันคือความบริสุทธิ์อันเดียวกันวิญญาณการสอนโลกจึงมีต่างกันอยู่ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์อรหันต์ผู้มีเตวิโชชละพิญโยและปฏิสัมภิทัปปิโตคู่นี้เราทำประโยชน์ได้มากที่สุดจตุปฏิสัมภิทัปปโตคือแตกปฏิสัมภิทายานทั้ง4อัฏฐาปฏิสัมภิทาธรรมะปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณนะปฏิสัมภิทานี่แตกฉานมากพระอรหันต์ประเภทนี่เรียกประเภทที่เด่นมากเครื่องประดับท่านถ้าว่าเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบนี่สวยงามไปหมดชุ่มเย็นไปหมดกระจายออกให้โลกได้รับความชุ่มเย็นไปกว้างขวางมากมาย นี่พระอรหันต์ก็มี4ประเภทคำว่า4ประเภทกิริยาของพระอรหันต์นะความพักเป็นพระอรหันต์เดียวกิเลสขาดสะบั้นจากใจเท่านั้นพอนี่เป็นอันเดียวกันส่วนแยกประเภทคือประดับนิสัยวาสนาของท่าน เวลาท่านบำเพ็ญบารมีแล้วท่านยังมีความปรารถนาเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขอให้มีเด่นในทางนั้นทางนั้นทางนั้นเนี่ยท่านก็ทำเป็นไปตามความปรารถนาเหมือนเราอยู่ในสวนของเราเนี่ยสวนนี่จะปลูกอะไรบ้างนี่เราก็ต้องการอะไรแล้วก็ปลูกอะไรนั้นเสร็จแล้วก็เป็นผลขึ้นมาตามนั้นแล้วถ้าใครจะปลูกอะไรขึ้นมาในไร่ในสวนของเรานี่ก็เป็นความปรารถนาของท่านเวลาสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ต่างๆกันส่วนจตุปฏิสัมภิทายานทั้ง4นี้เรียกว่าเลิศเลออัตถะธรรมะนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทานแตกฉานมากแตกฉานในอัตในธรรมอัตนี่คือเหมือนกระทู้มัดเอาไว้ตีกระจายออกไปกระจายออกไปให้ย่อให้พิสดารไปเรื่อยคำก็แตกกระจายไปนิรุตติวิสัมภิทาแตกฉานในการเทศนาว่าการโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างทันทุกอย่างเลยเรียกว่านิรุตติการโต้การตอบการเทศนาว่าการล้ำยุคล้ำสมัยไปตลอดเลยปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานไปหมดทั้ง4ประเภทมารวมอยู่ในนั้นหมดเลยนี่แหละ4ประเภทนี้แล้ว4อย่างนี้เป็นประเภทของพระอรหันต์จตุปฏิสัมภิทายานนั้นปฏิสัมภิทาทั้ง4มันต่างกันอย่างนี้เราจะได้ประเภทไหนก็ตามขอให้เป็นสมบัติของเราพออยู่พอกินพอเป็นพอไปทั้งนั้นแหละอย่าอยู่เฉยๆเกิดมาก็เกิดมาเหมือนมนุษย์รูปร่างเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นยักษ์เป็นผีเป็นโจรเป็นมารนี่คนนี้ก็รอเวลาเท่านั้นเองพอลมหายใจขาดมันก็ผึ่งลงไปตามทางที่มันสร้างเอาไว้สร้างบาปเป็นบาปสร้างบุญเป็นบุญคนที่สร้างบุญก็เป็นบุญเรื่อยไปแตกฉานไปเรื่อยทางบุญแตกกระจายผู้สร้างบาปก็แตกไปทางบาปมีไปทางไหนรอบตัวมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้พบนี่ก็มันเป็นพบที่เกิดอยู่ในท่ามกลาง

0: ความผิดหวังแล้วพบหน้าเกิดในท่ามกลางความผิดหวังมีแต่วิญญาณไฟเผาไหม้ตลอดไปนี่เราจะตำหนิใครก็เราเป็นคนทำไว้ด้วยความพอใจของเราโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเสียงอัดเสียงทำไม่ยอมฟังถือเป็นข้าศึกถ้าเสียงฟืนเสียงไฟเสียงที่เอตันหานี่ชอบพอนี่แหละโลกมันจึงลงมากกว่าขึ้นดังที่ท่านสอนไว้ว่าผู้ที่ไปสวรรค์นั่นกับผู้ที่ลงนรกนั่นมีจำนวนมากขนาดไหน อย่างพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าควรผู้ที่จะไปสวรรค์มีจำนวนและจะลงนรกมีจำนวนมากน้อยต่างกันอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเลยว่าผู้ที่จะลงนรกนั่นเท่ากับขนโคมีมากไหมโคตัวหนึ่งแต่ผู้จะไปนิพพานสวรรค์นิพพานนั้นเท่ากับเขาโคโคตัวหนึ่งมันมีสองเขาเท่านั้นเนี่ยผู้ที่จะไปทางดีมีน้อยมากท่านเทียบไว้อย่างนั้นชัดเจนแล้วเราย้อนเข้ามาหาความคิดของเราความคิดในที่เป็นประเภทขนโคคิดในทางต่ำทรามทั้งหลายนี้มันเป็นเหมือนขนโคตั้งแต่คิดตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่คำนึงสร้างแต่ขนโคขนโคเพื่อเป็นเบิกเครื่องเบิกทางลงนรกเข้าใจไหมล่ะผู้ที่ทำดีก็มีน้อยมีน้อยและสร้างความดีเรื่อยด้วยขนโคขนโคไปเขาโคเขาโคไปเรื่อยเพราะฉะนั้นผู้หลุดพ้นจึงมีน้อยมากสองกับขนโคทั้งขนทั้งตัวต่างกันยังไงคนจำนวนทั่วโลกธาตุนี่เท่ากับขนโคคนที่จะหลุดพ้นจากทุกข์นั้นมีจำนวนน้อยมากจึงเรียกว่าเขาโขอันนี้ก็แยกเข้ามาหาตัวของเราวันหนึ่งตื่นขึ้นมามันคิดเรื่องเขาขนโคหรือเรื่องเขาโขส่วนมากมันมักจะคิดแต่เรื่องขนโคแนบไปเดินจงกรมนั่งแถวนี้ภาวนาขนโคเต็มตัวคิดแต่เรื่องขนโคจะคิดเรื่องอัดเรื่องทำพุทโธธรรมโมสังโฆขนโคลบล้างไปหมดเลยยังไม่มีเหลือเลยก็กลายเป็นโคหัวร้อนไม่มีเขาพวกนี้เดินโยกมอยู่ตามป่าตามที่มีแต่โคหัวร้อนเท่านั้นมันไม่มีเขาถูกขนมันทับไปหมดขนโคมันเผาอะไรเลยเป็นยังไงมีไหมในนี้แล้วมีเป็นขั้นนะที่พูดนี่นะขั้นที่ประเภทเป็นขนโคของเจสร้างตัวเองเพื่อเผาเรามีมากอันนี้เราสร้างความดีสร้างความดีลบล้างขนโคออกขนโคออกขยายเขาโคใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นนี่สร้างกันไปสร้างกันไปที่นี่ขนโคเขาโคเต็มตัวแล้วมองไปเห็นแต่เขาโคในหัวใจมองไปที่ไหนมีแต่อาจแต่ทำเต็มใจยิ่งผู้พิจารณาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าผู้จะไปโดยถ่ายเดียวผู้เช่นนี้คือผู้จะไปโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าถอยนี่ประเภทขนโคเขาโคส่งเสริมเขาโคให้แหลมปิดขึ้นไปเรื่อยๆพุ่งถึงทะลุถึงนิพพานเลยนี่แหละอำนาจวาสนานี่แก่กล้าขึ้นได้ด้วยการบำรุงรักษาทางความชั่วก็มันก็บำรุงของมันตลอดเวลาที่ทางฝ่ายดีเราก็ให้บำรุงของเราวันนี้การภาวนาเป็นอย่างนี้วันหลังขยับเข้าพลิกแปลงแปลงแปรหลายสันผันคม การภาวนาทำจิตใจให้สงบร่มเย็นนี่กิเลสมันตัวว่าวุ่นขุ่นมัวมันอยู่ในใจเราจะทำให้สงบมันตีทีเดียวตีทีเดียวพุทโธตก5ทวีธัมโมสังโฆตก5ทวีเอาอะไรบริกรรมตก5ทวีไปหมดมีแต่กิเลสขึ้นครองบ้านครองเมืองครองหัวใจเราก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นพากันจำมันละนี่เวลาเราอบรมทางนี้ขึ้นไปเรื่อยๆกำลังของธรรมมีมากมีมากค่อยทับกันไปทับกันไปทับกันไปสุดท้ายเรื่องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนเขาโคนี่ขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านขาดชาวบ้านไปเรื่อยเรื่อยจะมีแต่ธรรมเต็มตัวเต็มตัวผู้นี้พ้นให้พากันบึกบืนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งแม่นยำสุดยอดแล้วการนำสารโลกให้พ้นจากทุกข์ไม่มีที่ไหนนอกจากธรรมของพระพุทธเจ้า นอกนั้นไม่มีพูดกันโกโก้เก๋ๆไปตามความต้องการมั่นหมายไปอย่างนั้นเองความจริงไม่มีความจริงแท้คือพุทโธพุทธศาสนาตรัสรู้ด้วยความชอบธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเสมอเหมือนการสอนโลกสอนด้วยสวากขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมใครดำเนินจะเป็นไปตามนี้ทั้งนั้นนี่เลยเรียกว่าศาสนธรรมโดยแท้ส่วนที่ไอ้เรื่องศาสนากิเลสนั้นมันมีเต็มโลกเต็มสารใครจะตั้งชื่อตั้งนามให้เป็นศาสนาใดก็ตามเป็นโครงการของกิเลสทั้งนั้นมันไม่ได้โครงการของธรรมเป็นโครงการของกิเลสยกตนขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือเป็นครูเป็นศาสดาของศาสนานั้นก็คืออาจารย์ใหญ่แห่งทางกิเลสนั่นเองสอนลงไปลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือปฏิบัติไปตามก็ปฏิบัติตามโครงการของกิเลสสร้างของกิเลสนั่นส่วนศาสนาธรรมสอนลงไปนี่เพื่อละกิเลสละชั่วทำดีละชั่วทำดีเหมือนกันหมดคำของพระพุทธเจ้าโลกหลุดพ้นไปจากคำสอนอันนี้ไม่หลุดพ้นไปจากคำสอนของกิเลสนะให้พากันจดจำให้ดีวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแหละพอเหมาะพอดีไม่มากนะคุณ3โมงเช้าแล้ววันนี้ดูเป็นวัน15ค่ำด้วยนะวัน15ค่ำเดือนดับด้วยวันพระวันศรีใหญ่วันนี้มีเท่านั้นแหละให้พรแล้วนะพอให้บทแล้วยังเหลือแต่นี่อะไปถ้าใครไม่ถ้าใครกลัวให้ไปนี่ต้องไปพอให้บทแล้ว เคยได้ยินไหมล่ะคำพูดแบบนี้เคยได้ยินไหมไปที่ไหนไม่ได้ยินแล้วแต่คำพูดแบบนี้ออกทั่วโลกนะเดี๋ยวนี้เขาคงชินแล้วล่ะทีแรกเขาตื่นเต้นแล้วนะทีแรกเขาตื่นเต้นเดี๋ยวนี้เลยไปชินไปหมดพูดเหมือนจะเอาจริงเอาจังเหมือนจะกัดจะฉีกหลบปั๊บไปตลกเสียเป็นอย่างนั้นพูดเบาๆเหมือนจะฉีกไปออกตลกไปเสียเลยเอาจริงเอาจังไม่ได้อย่างอะไรมหาสมบัติ
1: มหาสมบัติบุญเรืองคร
0: ับ เอาเขาว่าอะไรมหาสมบัติบุญเรืองว่าดรดาษอะ
1: ว่าหลวงเทศหลวงตานี่เป็นความจริงตามอัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าเคยเทศมีในตำราข้อ2ก็เวลาเทศก็มีประมาประมาณด้วยข้อ3มีตลกขบขันด้วยครับ
0: มีตลกขบขันด้วยมหาบุญเรืองว่าทีหลังเราตลกมาก่อนแล้ววิ่งตามหลังเราพวกนี้เอาไปเอาละไปมาข้างหลังอันนี้นะไปละไปละทีนะขามันก็ยังลุกยากเหมือนกันนะขาเวลาจะลุกยากมันแป๊บเดียวนะล้มโดยไม่รู้เนื้อตัวเนี่ยจึงต้องระวังเวลาลุกต้องระวังค่อยๆลุกค่อยๆลุกอย่างอะไรมันคอยแต่กระแป๊บ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาหลวงปู่ล่าเขมปัตโตขอเชิญรับฟังครับ
3: นาทีนี้นะให้ทำเทศน์นักแล้วสิสังเกตเฮาได้บางข้าวเทศสกปรกหลวงปู่มันว่าเป็นสัมภัพพราปะพระรุษะพันพูดคำหยาบบ่บ่แม่นสัมภัพพราปะพูดเพ้อเจ้อบ่บ่แม่นว่าอยากให้ทั้งศีลทั้งธรรมแต่ทำเป็นบอกเป็นการเป็นแรงงานพันมีแต่คนคุ้นเสื่องกันยุ่นว่าต้องเจ็ดเพชรจะถือประเทศทั้งเพชรทั้งขิงเทศก็พกโสมมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารเพื่อจะไปถือว่าเพิ่นสมาเทศก็พกโสมมแท้ว่าสำรวมไหว้จาแท้สัมผัสปลาปะพูดเพื่อเจอพระทุศะ พูดคำหยาบมันว่าพิษกายกรรมสามวิจิกรรมที่มโนกรรมสามบอกนะก็มันจริงว่าแมนประเทศเป็นการได้เฉพาะบุคคลผู้ผุนเชื่อหรือบุคคลผู้หวังหลีก็สกปรกทั้งมุมนะประเทศหลวงปู่มาในเทศนักไปทั้งปฏิกูลหลายกองูในสกุลร่างกายแต่ผลสุดท้ายก็ส่งสรรเสริญอาณาปานสติคือกันผู้จิตละเอียดเข้ากระเทศอาณาปานสติก็สั่งพลาลมหายใจเข้าออกผู้จิตหยาบทุกข์ขาพังกระดูกยุ่งผู้มีราคะจัดนะพระข้าน้อยองค์นี้พี่จะหน้าห้างกระดูกเดินโยกมไปมาครับครับครับครับปิติคมอิ่มกายอิ่มใจคนเฮาขันบ่มีปฏิบัติบ่มีขอวัดปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารมันก็บ่มีความหมายยังก็พ่อปานเศรษฐีพ่อปานมาพาเศรษฐีไปฆ่าเศรษฐีคืออุปมาให้ไงมาเกิดพร้อมโลกเป็นผู้เพิ่นปฏิบัติไปสวรรค์นิพพานเล่าเราบ่มีความปฏิบัติบาดห้าตายเล่าไปหมดละหกเป็นสัตว์ที่ทศานนี่เอาผ้าเศรษฐีไปฆ่าเมื่อเป็นมูเพิ่นอยู่ซื่อเมื่อพร้อมโลกเพิ่นอยู่ซื่อเอามูเฮาอย่างงามเสียเปรียบเรียกงามเสียเปรียบเจ้าของเพราะถูกเสียเปรียบกิเลสมาหลายชาติหลายภพแล้วมันดึงเข้ามาแก่มันดึงเข้ามาเก็บมันดึงเข้ามาตายเรียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารนี่มาใส่นี่ใส่ศีลเจ้าของใส่นี่ใส่ศีลข่มโลภข่มโกรธข่มหลงเจ้าของบ่ทันจบจำเป็นก็ขึ้นมาใส่อีกมาใส่ศาสตร์อีกหากว่าพยายามให้มันบันมันทอนก็เรียกว่าสีใส่นี้ฉันว่าพญายาบให้มันวันมันทอดเรื่องเถียงหายไปด้วยชาณวัดศีลวัดข้าวหน้าวัดก็เรียกว่าเกิดมาเพิ่มมันเกิดมาพอกพูนมันเกิดมาเป็นสายของมันนี่ว่าอยากเป็นสายของมันเคยได้เป็นสายของมันมาหลายศาสตร์แล้วครบแล้วเชื่อมาทิมห้างกระดูกในวัฏสงสารในหลายศาสตร์แล้วครบแล้วเจียนใหญ่ทอภูเขาซีเนโนราแต่ละคนละคนละคนละคนเลี้ยวขึ้นหลังจะผ่านอุปสรรคมานี่โอ้ยพออย่าออกหัวสักสักขีดตายคนน่ะมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นหัวสู่ฝ่าหน้าสู่ดินหาบกระโดดค้อนประเดียวอาบเหงื่อต่างน้ำจังไหนมากินจังไหนมาใส่จังไหนมาท่านจังไหนมาปฏิบัติฝากกับปากกัดเมื่อข้าบว่าพ่อกินพ่อใส่พ่อซอยพ่อเป็นน้ำยังเป็นน้ำกองทุกมันใส่เป็นกินเป็นลูกตายเสียเมียตายจากผัวตายเสียพ่อแม่ตายจากประสบพบเห็นมาเมื่อเดี๋ยวเผาผีกี้กระดูกมีแต่แนวเป็นงานสลดสังเวชทั้งนั้นกลัวไม่โยกพัดผักก็ไม่โยกพัดผักมาหลายแล้วความปรารถนาบ่สมหวังก็ผ่านมาหลายแล้วสิ่งที่สมมุติว่าสมหวังมาท่านบ่พอได้พอวินาทีดอกเดี๋ยวนี้มันก็พัดผากไปความพัดผากหลายก็ความสมหวังมันสิมีแนวสมหวังนี่หยังผู้สมหวังก้าวหน้ามันพระอริยเจ้าสมหวังพระโสดาบันจะก้าวหน้าสมหวังสัพพะคทาข้ามีสี่ก้าวหน้าสมหวังสัพพะอนาคามีสี่ก้าวหน้าสมหวังสัพพะอรหันต์พ้นทุกข์ในวัฏสงสารอันนั้นความสมหวังอันนั้นก้าวหน้าเด้ตามคนนั้นลงมาแล้วเอาเป็นประมาณบ่ได้แล้วสมหวังน้ำกินน้ำขี่กินมื้อนี้ก็ไปขี่มื้ออื่นมื้อหื้อพันหิวอีกนั่งมื้อนี้กับมื้ออื่นมื้อแรงกับพันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนรับตื่นอันนี้ใส่ศาสตร์ใส่กรรมมาแล้วจักเถื่อบ่เต็มปานกรรมปะขีดใส่ลงใส่มหาสมุทรทะเลบ่เต็มจักเถื่อเพิ่นจักพระพุทธเจ้าจักเป็นกองทุกข์หมดในวัฏสงสารอันนี้ ทั้งนึกทั้งคิดทั้งอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนผนึกไว้ทั้งดีก็จัดเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาผนึกไว้ทั้งชั่วก็จัดเป็นตัวบาปเพราะบาปเกิดขึ้นมันจิตมันใจนี่จิตใจเป็นผู้พาไปจิตใจเป็นผู้พาทำเพราะนี่จิตใจมันสันนี่เจ้าเป็นไม่เจ้าไงนายโตควบคุมอยู่หันอีกไอ้กิเลสมันเป็นเจ้าเป็นจอมอยู่หันก็คือเล็กนี่แหละมันมีสนิมเป็นเจ้าเป็นจอมอยู่หันคันเล็กบ่ดีอ่ะคือกบไม้ฉันมีผู้ทางมันก็มีเครือเกี่ยวเครือเกี่ยวกบไม้กบไม้อุปมาคือจิตใจเพื่อเกี่ยวอุปมาคือกิเลสหรือมีแนวไปเกินเวทีนั่นจิตใจอุปมาคือเล็บกิเลสอุปมาคือสนิมจิตใจอุปมาคือพระอาทิตย์พระจันทร์กิเลสอุปมาคือเมฆหมอกคนในใจโลกธาตุสัตว์ทั้งหลายในใจโลกธาตุที่มีวิญญาณคล้องเสียงอยู่นี่ได้ขอคนละหน่วยละหน่วยได้คิดคนละหน่วยละหน่วยแขนข้ออยู่ขอภายนอกเข้าคิดภายนอกเข้าลูกขอมันขาดเป็นลูกคิดมันขาดเป็นแขนกระแลงมันก็ขาดเป็นอันขอแขนไว้เที่ยเดียวแต่พบได้ขาดได้ผลว่าขาดจักเทือขอแก่ขอเก็บขอตายแขนข้อยทุกท่านทุกคนทุกตัวสักทั้งที่มีวินที่ยุดหนามยุดดินวินในหนามดำในดินวินในอากาศเมื่อพ้นไปได้ถึงจะเป็นธรรมดาก็ตามก็ธรรมดาทุกเล่าดีๆนี่เองพี่ยน่าควบตายให้มันเสมอภาคกันเมื่อนากองไส้เมื่อพี่ยน่าควบเปื่อยควบเน่ากันมันเสมอภาคกันเมื่อนากองไส้เมื่อจะไม่วันลำเอียงพอขาหน่อยเดินดูกรมสมมุติลอกหนังเดินครบบันทิดเถิดอย่าพบคนพาลคณะจิตที่มันเป็นกุศลผลบุญเรียกว่าบันทิดบอกว่านมาในภาคปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติธรรมคณะจิตใจมันไปทั้งบามเรียกว่าครบคนพาลคนดีคนซัวมันก็ยกกระเพ้านี่แหละก็เฮาเฮ็ดให้มันเปลี่ยนคำว่าเฮาเนี่ยหมายความว่าคิดว่าใจสมมติว่าเฮาสักก่อนว่าท่านมันมีมันปฏิบัติคำว่าตนก็สมมติว่าคิดว่าใจแต่บ่สมมติว่าคิดว่าใจสักก่อนก็บ่มีรับปฏิบัติใจมูเฮามันสกปรกโสมมมันยังบ่ทันสะอาดสะอ้านเหมือนใจพระอรหันต์เฮ็ดจังซั่นจึงมีการปฏิบัติใจคนตายแล้วโบราณทั้งลาวภาคอีสานทั้งลาวทั้งรอบเมืองอุดรโบราณเอาน้ำบักพร้าวล้างนาศพเหล่ามีความหมายว่าคันจิตใจว่าเหมือนน้ำบักพร้าวนี่แหละจังใดมาเกิดแก่เก็บตายอยู่อีกเด้อหมู่เฮาไว้จังซั่นดอกว่ามันล้างนาศพให้ไปสวรรค์ร่างงาศพให้เป็นบุคคลาธิษฐานกับผู้ไปในงานศพน่ะพี่เจน่าหามอ้อมกองฟ้อนอีกสามหอกยังไม่โลภไม่กลัวไม่หลงสิเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่แหละวายังฉันหรอกก็เป็นจริงเป็นเหตุเป็นบุคคลาธิษฐานเป็นธรรมะมืดพระพุทธเจ้าสอนให้พี่เจน่าควบตายอันหาประมาณว่าไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าลมหายใจเข้าออกอีกมีอานิสงส์มากกว่ากายคตาสติอีกมหาพลามหานิสังสามีอานิสงส์มากที่สุดหาประมาณว่าได้อานุนพิจารณาความตายวันจะขังวันละร้อยขังพระเจ้าข้าเออเธอยังประมาทอยู่เด้ออานุนเอ้ยพิจารณาเผากับลมหายใจเข้าออกมันแม้มันจังมีอานิสงส์มากบุคคลผู้พิจารณาควบตายนั่นมีญาณใน3ประการรู้ว่า ความตายจักมาถึงตนหนึ่งตนจะต้องตายเป็นแท้หนึ่งเกิดทั้งเวทรสจิตหนึ่งบุคคลผู้นั้นจักบ่สะสมสิ่งของส่วนตัวไว้มากยังมีอานิสงส์มากเมื่อจักตายก็จักบ่ได้ดิ้นได้ร่นจักมีสติตายและเป็นอานิสงส์ไปมรรคนิพพานอีกเป็นนิสัยไปอีกกรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีๆมัดสู้กรรมฐานท่านละเพราะแค่ให้เฮาปฏิบัติแต่ว่าความตายนี่ถ้าสิพี่พร้อมพี่จะน่าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถืออยู่ความป่วยความเนาเฮาสิพี่จะน่าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถืออยู่ความบ่มันว่าที่อังเฮาสิพี่จะน่าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถืออยู่พุทโธธัมโมสังโฆเฮาสิพี่จะน่าพร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ถืออยู่กรรมฐานทุกกรรมฐานพิจารณาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนั้นเพราะมันมียุทธการเนี่ยเมื่อลมหายใจเข้าออกก็มียุทธการกรรมฐานทั้งหลายก็ต้องมียุทธการคือกันที่พิจารณาพร้อมทุกขณะจิตก็ได้อยู่คือกันเพราะจิตมันบ่มีการเนี่ยมันรู้อยู่ส่วนมันสิรู้ทั้งผิดทั้งถูกก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของมันคือนึกก็คงโง่ของมันมันที่ทำผิดทำถือก็คืออยู่กับความสลัดและความโง่ของมันคันกิเลสหลายเมื่อกับบรรดาไปทำผิดหมดนะมุกมากคือเมฆหมอกมันบางหลายเมื่อกับบรรดาไปทั้งมืดวัดบ่เห็นหัวหัวเห็นหูอย่างละยามได้เมฆหมอกมันน้อยมันเห็นพระอาทิตย์อุปมาคือย่ามเฮามันเฮาขยันเดินโยกลมภาวนาให้ละมีปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ย่ามได้เข้าขี้ข้าดก็อุปมาคือย่ามนั่นว่าเห็นพระอาทิตย์เมฆหมอกว่าบางหลายหรือย่ามนั่นเสื้อผ้าหน้าพรอาพรอาพรของเข้าสกปรกเข้าบ่ซักมันสกปรกโสมมก่อนเสียบจะเสียแต่ผ้าย่ามเหมือนกันย่ามได้เสื้อผ้าเข้าสะอาดรู้สกุลหน้าหลังกายเข้าสะอาดก็เรียกว่าจะเข้าอาบน้ำห้องทุกข์กี่ไข่คือเบื้องสกุลหน้าหลังกายเขาเข้าอาบอยู่เสมอจังพ่อประทังประทังเขาในสังคมกันได้ขันเข้าพออาบยักษีหามือมึงลูกเขาสังคมกันว่าได้ถึงอย่างนั้นก็ยังบ่พ้นปฏิกูลอยู่ปากเข้ามานี่เข้าสิร่างดีปันไรกระตามถ้าเอามาเอามือมาสีแล้วมาดมมันก็มีกินปฏิกูลโสโครกดูลิ่นเข้ามานี่คือกันเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิกูลังยิมั่งปฏิกูลังมาสั่นยิมั่งปูตีกายยั่งมาสั่นปูตีแปลว่าของหมุดเน่าอยู่ในสกลนกายยิมั่งแปลว่าอันนี้เนี่ยบอกว่ายิมานี่แปลว่าของอยู่ไกลยิมั่งยิมั่งแปลว่าของอันนี้อยู่ใกล้ๆวางสั่นยิมังกรรมฐานังกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของป่วยของเราของบ่หมันบ่เทียงในสกลกายนี่มีอยู่ทุกการทุกเวลาเฮาสิพิจารณาตามเป็นจริงหรือไม่เท่านั้นทั้งเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเฮาบ่ได้ไปแต่งความจริงเด้ความจริงมันจริงอยู่แล้วเฮาสิยอมพิจารณาตามความจริงบ่เฮาสิยอมลงเอ่ยตามความจริงบ่มีปัญหาเท่านั้นเดียวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงแล้วว่ามันเข้าสิไปแต่งให้มันจริงเข้าแต่งคิดแต่งใจเข้าให้รู้ตามเป็นจริงขันแต่งคิดขันว่าแต่งคิดแต่งใจแต่งสติปัญญาเข้าให้รู้ตามเป็นจริงเข้าสิไปหลงเข้าสิไปบัญญัติฝืนความจริงเดินเข้าบัญญัติแล้วมันสวยมันงามสิเข้ากับบัญญัติฝืนความจริงเข้าบัญญัติแล้วมันเป็นของหวานของเที่ยงสิเข้ากับบัญญัติฝืนความจริงบอกฉันว่าเข้าบัญญัติว่าสนุกสุขสบายกินแสบนอนรับเยอะดอกว่าสั่นเรียกว่าเข้าบัญญัติฝืนความจริงมันที่สนุกอย่างไหนก็มีแต่กองทุกข์สังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งชาติปีทุกขาปิแปลว่าแม่ว่าสั่นมันทุกข์หลายเนี่ยใช่ไหมโทษ แปลเป็นไทยฮะก็ว่าแม่ว่าฉันว่ามันพ่อมันแม่พ่อแม่ก็เขียนใช่ไหมอีกอันแม่นี่หมายความมันเป็นทุกข์หลายอย่างความเน้นคำที่เน้นคำที่เน้นใช้มันสัตว์ชาติปีทุกขาชนาปีทุกขามรณะปีทุกขังความมีโยกพัดผ้าก็เป็นทุกข์ทุกข์หัวใจหยดพานในทรัพย์ประทุกทั้งนั้นเหลืองจังพานทรัพย์ประทุกก็เพราะมีกิเลสพาทุกขันว่ามีกิเลสพาทุกทุกมันกับว่ามีมีมันกับว่าทั้งจิตทั้งใจที่มันทั้งจิตทั้งใจนี่ก็เพราะกิที่ยึดถือว่าเป็นเล่าเป็นเขาเป็นทรัพย์เป็นบุคคลนี่ก็เพราะกิเลสเขาน้ำหวงอยู่ความหลงเขาน้ำหวงความหลงไม่รู้จริงโมหะหลงไม่รู้จริงหนึ่งโทสะคิดประทุษร้ายเขาหนึ่งเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้อกุศลละมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั่นควรละเสียหากเงาของกุศลและกุศลละมูลมีสามอย่างโลภะอยากได้ของเพิ่นมาเป็นของตัวหนึ่งโทษสาคิดประทุษร้ายข้อหนึ่งโมหะหลงบ่รู้จริงตามเป็นจริงของบาปของบุญของคุณของโทษเมื่อกุศลเมื่ออกุศลละมุนอันมื้อนี้มีอยู่ในจิตหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีบาปอันอื่นที่มันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละควรเว้นควรบรรเทาคงกันข้ามฮะนี่อโลภะไม่โลภอยากได้ของเขาหนึ่งอโทสะไม่ประทุษร้ายเขาหนึ่งอโมหะรู้ตามเป็นจริงหนึ่งเมื่อกุศลละมูลเหล่านี้หนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้นเหตุนั่นควรให้เกิดมีในสันดานกุศลเป็นที่สบายของจิตอกุศลเป็นที่เบียดเบียนของจิตถ้าเบียดเบียนของจิตก็เบียดเบียนของตนตนคือจิตจิตคือตนสมมุติสักกันมันว่าสมมุติก็มีบนปฏิบัติทำเบื้องต้นก็สองสองสมมุติสักกันขันบกเขียนมันก็อ่านมาได้เด้ต้องสมมุติเขียนสักกันเขียนก็ให้มันเป็นลบก็ให้มันเป็นยังเรียกว่าผู้เขียนเป็นลบเป็นผ้าคือการเอาออกตาก็ให้มันเป็นกู้มาไว้ก็ให้มันเป็นเสื้อคือกันขึงตาพาแล้วขึงให้มันเป็นโค้งมาไว้กับจองโค้งให้มันเป็นมาเสือกเส้นเก่าหั่นผ้าพื้นเก่าหั่นกระหนังของเก่าหั่นกระดูกเนื้อเอ็นอันของเก่าหั่นเฮาหลงเฮาก็หลงของเก่าหั่นตัวแก้เก็บตายกับมันของเก่าบ่มันของใหม่ที่เฮาเคยเกิดแก้เก็บตายมาแล้วนั่นเฮาหลงเฮาก็หลงของเก่าเฮาสิสลาดเท่าเฮาก็สลาดเท่าของเก่าไฟที่ตัวเฮาสิเชื่อเฮ็ดหยังเฮาก็เห็นเต็มตามาเต็มใจอยู่ร่างกายเต็มไปด้วยความหมันบ่เที่ยงเด้อว่าซั่นเที่ยงตัวปากเป็นว่าบ่แม่นพระองค์เจ้าเฮาขอน้อยบ่เห็นเป็นหยังเที่ยงไปเที่ยงเบิ่นบ่เที่ยงแม่มันก็บ่เป็นธรรมคือกันนั่นน่ะเป็นของปฏิกูลโสโครกเด้อสักคนนั้นร่างกายนี่บ่เด้อของขอน้อยมันหอมคือหยังนี่ปานให้เป็ดพุ่นทั้งบ่ไปเที่ยงแน่ซั่นมันก็เถียงว่าได้ถ้าเมื่อเถียงว่าได้เขาก็ยอมพี่แกหน้าตามจริงตัวก็ดีก็ที่เขาจะไปดื้อไปดึงอยู่ว่ามีกระเว้นขึ้นนะเขาพันยาว่าเขาฉลาดหรือเปล่าเขาโง่เกือบตายตัวผู้เพิ่นโง่เพิ่นเขาสู้พระนิพพานเมื่อละผู้เขาฉลาดจกตาขันอยู่ในวัฏสงสารนี่หลงทางกระดูกอยู่หลงหนังอยู่ลอกออกบังรูหนังเบิกง้มปลาออกเหี้ยมันบ่ใครได้นั่นก็อ้ายลุกอันนั่นก็อ้ายคอว่าซั่นแล้วบ่ได้จักโตงอมปานอกแหงงอมปานอกสะดุ้งไปพ่อมันอยู่มันหังบ่ได้มันอยู่มันจนมุมเพิ่นจังว่าแหคือสกลหน้าร่างกายนี่ว่านแหปกไว้เอาสติปัญญาปกพี่แกหน้าที่อันนี้สัตว์ทั้งหลายมันหลงกายนี่ล่ะท่านบ่หลงกายมันก็บ่มีแนวหลงคันบ่หลงหนังก็บ่มีแนวหนงได้หลงได้เดียวเนี่ยเป็นพ่อข้าหนังแม่ข้าหนังมานี่ในวัดตาสงสารมานี่สามมือทระเปื่อย หอดเจ็ดมือกับน้ำเหลืองน้อยละหยดหยดหยดหยดเข้าใกล้ว่าได้ละนี่แต่เครื่องบั่นเท่ากิเลสราคะโทสะโมหะทั้งนั้นพระพุทธเจ้าหายมูเฮาเพราะว่าได้สั่งบารมีมาเพราะสิมาสั่งมาสอนคนเพราะบุญวาสนาหลายก็พระองค์เจ้าลงทุนสั่งบารมีมาชีอสงไขยแสนมหากัปมาคนหรือทอดออกจากวัฏสงสารบ่ให้มันหลงหลายบ่ให้มันโลภหลายบ่ให้มันโกรธหลายให้มันเบาบางเหือดแห้งหายไปเมื่อมันมาพ้นมันไปพักอยู่ในมนุษย์ทั้งกายยังไข้ตายไปแล้วเกิดเป็นมนุษย์อีกมันยังดีอยู่ตายไปแล้วเขาไปสวรรค์ก็ยังไม่ดีอยู่ตายไปแล้วไปพบมรรคก็ยังไม่ดีอยู่ตายไปแล้วลงสู่มรรคไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเอ้ยกลัวจะปิ่นมาได้เป็นสัตว์เป็นมนุษย์อีกมันก็ง่ายๆพี่จะน่าติดต่ออยู่ปัญหามันก็บ่ติดต่อเด้ส่วนไปทางดีมันไม่อยากไปจะฟ้องขนาดส่วนไปทางส่วนมันอยากไปเพราะมันเคยมาแล้วไม่ต้องเดี๋ยวบอกง่ายความดีคนดีก็ทำได้ง่ายความดีคนส่วนทำได้ยากความส่วนคนดีทำได้ยากมันโกงกันขามนั่นฝนสิตกได้นี่ถ้าสิไม่ได้ขึ้นไปเทิงบ่เคยฝนตกวันนี้สาดอยู่บ่ได้เด้นี่บ่ได้หลายเด้เห็นว่าตาเห็นว่าโตนุ่มๆอยู่ล่ะกูบ่ทันตายง่ายดอกว่าสังเข้าใจผิดเด้ฮะนี่บอกบ่ถูกเด้คนตายมาถึงแล้วเขาบ่ทันได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาอุทธรให้เขาไว้ก่อนก็บ่ได้ว่ามัดพระมายามัดจุฬาวันคืนของภูมิสติภาวนาเป็นวันคืนที่มีค่าวันคืนของผู้ประมาทเป็นวันคืนที่บ่มีค่าเป็นวันคืนที่ขาดทุนเมื่อมันสิมาบวชเอามือเอาวันเอาอายุพรรษาไปอวดไปอ้างเพิ่นเมื่อมันสิมาอยู่ป่าก็ได้ไปอวดไปอ้างกินขนมทำท่าทำท่ายึดใส่กับพ่อได้กินดอกเมื่อปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ในวัฏสงสารมีเจตนาเท่านั้นพอเข้าไปใส่แม่เข้าไปใส่ตายไปกันหมดแล้วปู่ย่าตาทวดเข้าไปใส่ตายไปหมดแล้วผมพี่แกหน้าควบตายก็เห็นมันเพี้ยงกันเติร์ดขึ้นหน้าของไส้นี่เป็นตัวมันจะมีวันลำเอียงพี่แกหน้ากองทุกข์ว่าสังขารเพียงเติดเมื่อหนาของไส้นี่พี่แกหน้าอันนี้จังขโมมันบ่เที่ยงค่ะเพียงเติดถึงเมื่อหนาของไส้นี่เพียงว่าถ้าพี่แกหน้าธาตุดินการมันเพียงเติดเสมอหนาของไส้นี่พี่แกหน้าธาตุน้ำเพียงเติดเสมอหนาของไส้พี่แกหน้าธาตุลมค่ะเพียงเติดเสมอหนาของไส้ในปัจจุบันพี่แกหน้าความป่วยเอาเติดเสมอหนาของไส้มีในปัจจุบันหมดอันเท่าพี่แกหน้าอันใดเข้าใจว่าอันเท่าพี่แกหน้าอยู่อดีตอนาคตมันก็บ่ชัดแล้วเข้าใจมีในปัจจุบันหมดมันกลัวว่าถ่วงแดดถ่วงลมซื่อมีตามเป็นจริงพี่แกหน้าพุทโธคุณของพุทโธมีอยู่ในปัจจุบันนะคุณหมดพุทโธสอนให้ท่านรักษาศีลภาวนานุ่งแพ้ถือยังเหมือนของพุทโธมดเหยียบแผ่นดินยังเหมือนของพุทโธมดเทนาสนะมือของพุทโธมดจิตใจที่พระพุทโธสอนนั่นไม่ขาดสารรักษาบุคคลในการเป็นต้นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นต้นก็ของพุทโธมดก็มีในปัจจุบันมดบอกสั้นว่ามรรคผลนิพพานก็มีในปัจจุบันมดเขาพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาพิจารณาแดดร่มมันซื้อบริเวณเห็นยังมาสั่นมันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาเฮาโง่มันก็บ่เห็นแล้วกูภาวนาพุทโธบ่เห็นอีหยังเพราะว่าก็ภาวนาพุทโธมันก็เห็นพุทโธหั่นตัวอยู่ว่าบ่เห็นหยังจังได๋บ่เห็นหมกคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าอยู่มันได้คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อยู่มันหั่นคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่บ่นํากันนั่นบ่ได้แสลงกันคุณท่านผู้มีคุณก็อยู่นํากันหั่น มันเป็นเชือกเกี่ยวเดียวกันอยู่คำว่าสัตว์มันบ่สิ้นความสงสัยเสียแล้วเดี๋ยวหายไปอยู่คนละมุมโลกสั่งพุทโธก็อยู่โลกหน่วยนึงธัมโมก็อยู่โลกหน่วยนึงสังโฆก็อยู่โลกหน่วยนึงเกิดแก่เจ็บตายก็อยู่โลกหน่วยนึงถอนคำว่าในปัจจุบันนรกปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนจิตปัจจุบันนศีลปัจจุบันนสมาธิปัจจุบันนปัญญาฮะมันก็เห็นสัตว์ในด้านปัญญาเท่านั้นแหละเห็นได้ยังแถมมีสติปัญญาได้ไหมพ่อแม่เพิ่นยังว่าจิตที่ร่วมสิ่งหนึ่งมันขึ้นมันวันหรือมันร่วมกับตามดอกค่ะมันเห็นสัตว์แต่มันกระตัดความสงสัยมันขึ้นมาสงสัยอีกแล้วมันภาวนาตัดความสงสัยย่างว่าไหนมดขึ้นกูก็บ่เอานั่งว่าไหนมดขึ้นกูก็บ่เอาจังสั่นก็บ่ถึกหันมันบ่มีปัญญานั่งมดขึ้นสิได้ก็สิได้ความหมายหยังหันบ่มีปัญญาแล่นอยู่มดมือสิได้ความหมายหยังบอกสั่นว่าอันมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาคนเหี้ยเหี้ยเหี้ยวธรรมาริมาไทยสารพัดเป็นหนีเป็นศีลธนาขอกธนาข้านโอ้ยของโลกพระพุทธเจ้าได้รับลงรับรองว่าโลกเป็นทุกข์จะเถื่อมีแต่ว่ามูเข้ามาบัญญัติเอาพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาว่ามาบัญญัติว่าโลกเป็นทุกข์จะเถื่อโลกภายในคือหนังหุ่มยูนโลกภายนอกคือสัตว์ทั้งหลายเมื่อร่วมกันสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์มูนี่ทุกขาโลกโลกคือแผ่นดินมูนสังขารโลกโลกคือสังขารมูน่ะมันร่วมแล้วเนี่ยสังขารโลกมัดสังขารแปลว่าปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมันมีหน้าที่เกิดขึ้นแปรปรวนให้แตกสลายมัดเมื่อได้อำนาจวาสนาผู้ใดล่ะไม่ใช่สิมาเป็นเจ้าเป็นจอมได้อยู่ในอำนาจวาสนาได้มีแต่ฝืนทั้งนั้นฝืนความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายเหตุฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงปรารถนาบ่เลิกบ่แล้วเพราะความหลงเพราะกิเลสเพราะความบ่เข็ดบ่หลาบเพราะความรู้เท่าว่าถึงการจะของก็เลยปรารถนาอย่างสั่นมาปั้นน้ำให้เป็นตัวอย่างสั่นจะปั้นให้เป็นตัวปั้นได้มันก็สลายลงน้ำถึงที่เฮ็ดเป็นน้ำแข็งปั้นได้กระทางมันก็บ่พ้นสลายคือกันเฮ็ดได้ปั้นได้ก็ตามมาลักษณะของมันเป็นของซึมซาบเด้มันมีหน้าที่ซึมซาบมันก็ซึมซาบอยู่สำนักละเป็นน้ำแข็งปั้นได้ก็บ่พ้นสิสลายลงซึมซาบคือกันดินน้ำไฟลมโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันตาหูจมูกลิ้นกายมันบ่ว่ามันจะเป็นสมบัติทั้งผู้ใดเด้ถ้าของว่าเอาซื้อกิเลสเท่าพาวามาหลายศาสตร์แล้วพวกเราของว่าเอาว่าเอาว่าเอาจะเหตุนี่แหละถ้าบ่ได้ปรารถนาแก่จังเม็ดเด้มันก็ยังฝืนเด้ถ้าปรารถนาถึงจะเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่หรือว่าอย่างไรแก้มตอบฟันหักเข้าปรารถนาจะเถื่อเด้ปวดแขนปวดขาบ่ได้ปรารถนาเถื่อเด้หิวก็บ่ปรารถนาหิวเข้าละหายน้ำปวดอุจจาระปัสสาวะก็ได้มันก็ฟื้นไปตามธรรมชาติของมันผลของมันนี่ก็มันทุกข์เบิดน่ะเมื่อมันใส่หลายไม้สีใส่หลายป้ายสีอีหยังปรารภตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าเมื่อมันดูถูกเงื่อนท่าโลกอีหยังพระอริยเจ้าพูดตามเป็นจริงพันพูดคนขี้งูคนบารมียังพันแก่กล้าจึงได้มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเพิ่นว่าจังเมื่อเพิ่นเว้ายกตนคมทานเพิ่นว่าตามเป็นจริงออกลิ่งออกไล่ในวัฏสงสารมันก็เพราะปานกับเล่นมวยจะขอกับมวยจะคล้องกันแล้วคนที่สุดก็ตายโคโลมึงมีคามีคนยังย่ามอยู่ดีมีแห้งมามีผู้มาเหยียบตีนมึงบ่ฮู้จักกูบ่เพราะว่าโตคือกันเพิ่นคือกันพอหาตายแล้วเขาขี่เสียดังก็บ่เป็นหยังควมหัวไปก็บ่ว่ายังของวิญญาณบ่ยอมหันพอปั่นทอนใหม่ทอนฟื้นน่ะนี่ละทั้งว่ากะลึงกะลังนะพายพาเสียดพาโกรธก็มันกิเลสนั่นน่ะสิว่าจังได๋ถ้ามีกิเลสอยู่กับเรียกว่ามีกรรมมีเวรอยู่เพิ่นพ่อแม่นี่น่ะสิพาไปทางกำทางเวรยังว่าพระสติพระปัญญาให้รู้เท่ามันให้ทำลายให้ทำลายโลภทำลายโกรธทำลายหลงด้วยพระสติด้วยพระปัญญานั่งสมาธิยืนโดนนี่เพื่อที่ทำลายกิเลสส่วนกลางเนี่ย เมื่อให้มันกำเริบศีลเพื่อที่ทำลายโลภโกรธหลงส่วนหยาบๆว่าให้มันสะดวกสบายหลายเขียนมันกีดกันมันศีลกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดศีลสมาธิปัญญาก็ไปพร้อมกันคือกันศีลละเอียดสมาธิก็ละเอียดปัญญาก็ละเอียดขันศีลหยาบสมาธิก็หยาบปัญญาก็หยาบมันก็ไปพร้อมกันเพื่อแยกออกเพื่อให้เข้าใจชัดก็เป็นจริงก็เป็นเชือกสามเกลียวฮะน่ะก้อมกันพันเข่าขยายออกให้เบิ่งให้ซื่อดอกว่าไปใช้มันก็บ่ถึกในใต้โลกธาตุเมื่อกระถือแต่กองทุกข์เมื่อพระท่านหลุดพ้นจากวัฏสงสารถือเครื่องผู้เว้าถือเครื่องผู้ฟังนี่แหละถือวัดเอาโลดถือเครื่องสัตว์ที่รักษามันบ่ฮู้จักคนฟังกระซาว่าพูดเกิดแก่เก็บตายมันเป็นทุกข์ถือขอดกี่รอกี่น่ายกี่โปมมุ่นน่ะถือขอดพรมโลกพุ่นว่าพุ่นโลภพุ่นโกรธพุ่นหลงก็ถือวัดเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ถือมันเขาสิฟังบ่ฟังกระซาเขาสิเข้าใจบ่เข้าใจก็ตามมันก็ถือวัดเอาโลดพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนในเคล็ดลับในวัฏสงสารนี่แหละสอนให้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏสงสารนี่แหละผมสิมาสอนปฏิบัติให้แข็งดีแข็งเด่นกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ปฏิบัติมาสอนให้แข็งดีแข็งเด่นกับกิเลสขันมันบ่มีโลภมีโกรธมีหลงอยู่น่ะเฮาก็บ่ได้บวชคือกันมันก็หาบมาเกิดอยู่ผู้ทุกข์หลายมื้อหน่อยก็เต็มบ้าไผเต็มบ้ามันมันเป็นพระอรหันต์จะได้ทองคุณมูเฮาสิมาบวชให้ยังมันก็หาบกิเลสมาทุกคนน่ะหาบแก้หาเก็บหาบตายมาทุกคนน่ะไผมาก็บ่มามือเปล่าเอากิเลสเอาโลภเอาโกรธเอาหลงมาเกิดแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เอาแก้เอาเก็บเอาตายมาแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารเอาหิวเอาอยากเอากินเอาขี่มาแข่งกันอยู่ในวัฏสงสารนี่มาออกเร่งออกไล่อยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเอาเรื่องออกไล่ไปทั้งแก่ทั้งเก็บทั้งตายทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงหันออกเรื่องออกไล่ไปหวังเพื่อว่าเก็ดว่าหลาบสิรุดสิพ้นสิสางบารมีเพราะนี้สงสารอันนั้นเป็นคำสอนของพุทธเจ้าอันนั้นเรียกว่าเฮียหูฟังคำสอนของพุทธเจ้าหรอฮะเรียกว่าเป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดปานไหนเพราะที่แง่ก้นเข็มได้อยู่มันบาปก็บ่มีบุญก็บ่มีเนี่ยมันก็เหลือไว้ใส่ละฮะบางคนกับบางคนตาบอดเนี่ยคนเข้มว่าได้ก็มดวิชาสิสอนกันฟังไว้ก็พระพุทธเจ้าองค์นาพุทธะเขาองค์นาที่มาอยู่บ่ฝากมันก็เป็นฝากอยู่ในตัวเลยถึงสั่นพระพุทธเจ้าจึงไม่มานานๆจึงไม่มาข้าวหนึ่งก็มากกว่าร้อยโกรธพระพุทธองค์อันกลับนานๆจึงสิเป็นกลับหนึ่งบ่ว่าแต่พระพุทธเจ้าพุทธันดรหนึ่งยังเร็วกว่าพุทธันดรนึงแปลว่าสัวพุทธเจ้าองค์นึงพระกูสันโธโปนาคมโนคัสสโปโคตโมอริยะเมตตโยอันนี้เป็นกัปหนึ่งฮานกัปก็มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ฮานกัปก็มีสามฮานกัปก็มีองค์เดียวกัปที่มีองค์เดียวต้องมีอายุยืนถึงอย่างนั้นก็มากกว่าร้อยโกรธกัปคนอสงไขยอสงไขยกัปคนที่ล่วงไปแล้วก็ได้ที่ที่มาทั้งนาก็ได้บ่ขาดโลกก็คือเอาเลยศาสนาอื่นๆบ่ต้องมาแคมใช้ก็เป็นดอกบ่ทั่วศาสนาพุทธดอกเพราะก่อนมาจอกเขาสร้างนั่นแหละศาสนาพุทธมีรักมีฐานเสื่อมกันไว้ในประจําโลกทุกยุคทุกสมัยเลยพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาเทศนาความเดียวกันเบิดบ่ได้มีความสิมาขัดแย้งเก้าอี้กันมาคัดแย่งลาภยศกันผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วเป็นพยานพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเป็นพยานพระธรรมเจ้าอยู่แล้วเป็นพยานพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่แล้วทำดีที่ตายมันไปยังแกงบ่ได้ว่าซั่นจักแล้วหาอันซุ่มตัวทำชั่วไว้แต่ศาสตร์ก่อนมันมานำสนองกับนี่อยู่มันพันหมดสิว่าจังไรเพราะกรรมบางชนิดให้ผมในภพนี้และภพหน้าเด้บางชนิดให้ผมในภพสืบเด้บางชนิดให้ผลเป็นลำดับเนี่ย บางชนิดให้ผลตามจิตที่ทำไผ่ก็ต้องมีเหมือนผลในขณะที่ทำเข้าเข้าใจตอนใดน่ะเข้าก็สิ้นควบสงสัยตอนนั้นเด้อคือบ่มันให้ผลตามจิตที่ทำว่าซั่นจิตของจิตของใจเฮาฟังอันใดสงสัยหั่นมันก็ให้ผลสงสัยในตอนนั้นในขณะนั้นตามจิตที่ทำคือกันในปัจจุบันคือกันปัจจุบันน่ะเหตุปัจจุบันน่ะผลมันมีอยู่อดีตเหตุอดีตผลมันล่วงไปแล้วอนาคตเหตุอนาคตผลก็ยังบ่ทันได้สร้างล่วงไปแล้วแต่มันเมื่อมันบ่ทันหมดมันก็ยังนํามาให้ผลอยู่มันทั้งกรรมเก่ามันทั้งกรรมใหม่มันทั้งกรรมที่เฮ็ดไปทางหน้าจังซี่มันได้เป็นวุ่นๆกันอยู่มันบ่คือพระโสดาบันคือสกทาคามีอนาคามีอรหันต์พระอรหันต์น่ะมีแต่กรรมเก่ามาตามมาถึงมาถึงมันก็บ่สนใจเพิ่นมันก็ถึงแต่สกลกายนี่มันซอเพิ่นบ่ถึงเนี่ยซอไปทั้งโลภเพิ่นก็บ่โลภซะมาซอไปทั้งโกรธเพิ่นก็บ่โกรธซะมาซอไปทั้งหลงเพิ่นก็บ่หลงซะเพราะพ่อกันการเอามือฟ้าเดียวปฏิอากาศมันบ่ดังซะติให้เพิ่นบ่เอามาหับนําหมู่เฮาเนี่ยมันมีโลภมีโกรธอยู่มีหลงอยู่มันก็หับปัวนี่ฮะเว้าเรื่องโลภมันก็เว้าเรื่องทุกข์เว้าเรื่องกินก็เว้าเรื่องทุกข์บ่ได้กินมันเป็นทุกข์เรื่องขี้ก็เรื่องทุกข์นะขัดขี้บ่ออกมันก็เป็นทุกข์ขัดขี้ร้ายมันก็สิตายเว้าเรื่องได้ก็สิบ่เว้าเรื่องทุกข์ได้ของภายนอกเพราะว่าอันนั้นมันสิเสียดิสมมุติว่าได้ซ้ํามันนี่ซ้ํามันก็สิเสียคือกันสมมุติว่าได้เกิดก็สิแก่สิเก็บสิตายคือกันนะสมมุติว่าได้อยู่ที่บนเดียบนไหนกับบนหามันสิเสียบ่คือได้ศีลได้ธรรมทั้งโลกอุตตระนี่อันนั้นได้แล้วบ่เสียไปไสนั่นพี่จะหน้าขึ้นมาอีกก็บ่ได้สงสัยอีกเทื่อคือบ่สงสัยคุณพระคุณพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละบ่เห็นมันขึ้นมาสงสัยจะคืออะไรได้แล้วบ่เห็นมันเสียไปไสนี่โอ้ยมันบ่แม่นนะพอตัวซื้อนี่ง่ายซื้อเราบ่ได้ว่าเด้อหั่นมันเสื่อแล้วบ่ได้กบฏขึ้นนั่นเรียกว่าได้บ่เสียนั่นความยินดีในมรรคผลนิพพานยินดีในความหลุดพ้นจังซี่มันก็บ่กบฏขึ้นจักเทื่อหั่นนี่บ่ได้สงสัยว่าพระนิพพานบ่มีก็เรียกว่าได้แล้วบ่เสียนี่ซึ่งมันได้แล้วมันเสียน่ะมันขึ้นสงสัยอีกก็เรียกว่ามันเสียแล้วบอกสัตว์เอาโหลดว่ากูที่ไปสร้างคารวาสบ่กูที่เฮ็ดบ่น้อบุญบาปนี่น้อว่าซั่นท่านใจใจลูกก็เล่ามาตายบ่อยากท่านยามให้เจ้าหัวมีย้อนนั่นเหมือนอินทรีย์ชาติถ้าเฮาสงสัยอยู่ซั่นก็เรียกว่ายังบ่ทันเชื่อบาปเชื่อบุญคักกันยังบ่ทันเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คักฉันร้องให้น้อยก็น้อยลงโลกย่าว่านาคือกวงซอกกัมมาคันบ่หลงอันนี้ก็บ่มีแนวหลงคันบ่หลงหนังหุ่มอยู่นี่ฉันรู้แจ้งหนังหุ่มก็รู้แจ้งโลกเบิดคือกันล่ะศีลก็อยู่นี่สมาธิก็อยู่นี่แต่ปัญญาก็อยู่นี่ปัญญาก็รอบรู้ในหนังศีลก็ตั้งตัดศีลลงพี่จะหน้าหนังเอาสิว่าในส่วนนี้ก็ใส่ได้คือกันสมาธิก็ให้ตั้งมันพิจารณาหนังหั่นปัญญาก็รอบรู้หนังหั่นแน่อันเดียวกันคันว่าพิจารณาอันนี้ศีลก็ตัดศีลลงในลมหายใจเข้าออกสมาธิก็ตั้งมันอยู่ในลมหายใจเข้าออกปัญญาก็รอบรู้ในลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอยู่หั่นอีกตัดศีลลงในจิตตั้งมันลงในจิตรอบรู้ในจิตนี่ในทางปรมัตถ์เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคือกันอดีตเป็นยังโลกที่ลวงมาแล้วอนาคตเป็นยังโลกที่บ่ทันมาถึงอดีตเป็นยังหนังที่ลวงมาแล้วก็ถืออนาคตเป็นยังหนังบ่ทันถึงก็แม่นปัจจุบันเป็นยังหนังกับร่างหุ่มร่างกายอยู่เดียวเนี่ยกระดูกกันอื่นก็คือกันวัดผู้ภาวนาสั้นสูงหั่นอดีตเป็นยังผู้รู้ที่ลวงมาแล้วอนาคตเป็นยังผู้รู้ที่บ่ทันมาถึงปัจจุบันมันยังผู้รู้ที่กำลังรู้อยู่เดี๋ยวนี้ผู้รู้นี่เกิดดับเป็นบ่เกิดดับเป็นอยู่มันติดต่อกันจนเป็นสายจัดเป็นสังขารว่าจัดเป็นคือกันผู้รู้จัดเป็นสังขารอันละเอียดหาพิจารณาตามเป็นจริงแข่งดีกันในทรัพย์สมบัติภายนอกแข่งดีมาพอแห้งแล้วกับว่าไม่แข่งดีก็แข่งหลงกันดีๆแข่งขี้เหร่กันดีๆนี่กูดีกูเด่นอยู่ในวัฏสงสารอย่างนั้นอย่างนี้มันก็บ่มันแข่งดีได้มันแข่งกิเลสกัน แข่งความหลงกันแข่งทุกข์กันซื่อแข่งเกิดแข่งแก่แข่งเก็บแข่งตายแข่งกินแข่งกี่แข่งได้แข่งเสียผลของการแข่งสมนี้ก็คือทุกข์นั่นแหละไล่รับมันพระโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีลาภเป็นโลกุตตรลาภขึ้นนาเรื่อยจนข้ามโลกลาภต่ำกว่านั้นลงมายศต่ำกว่านั้นลงมาไม่จะยศเสื่อมยศวิ่นว่นเวียนอยู่นั่นคือจะพัดล่มเวียนอยู่สิล่ะเป็นรอบๆอยู่สิล่ะลาภอ่านว่าลาภโลกุตตรลาภคือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์โลกุตตรยศคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์โลกุตตรสุขคือพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์สุขก้าวหน้าเด้พวกยศก็ยศก้าวหน้าเด้ลาภก็ลาภก้าวหน้าเด้สรรเสริญสรรเสริญก้าวหน้าเด้ว่ามันถอยหลังเนี่ยสุขก็สุขก้าวหน้าว่าถอยหลังเนี่ยสุขคิดสุขใจเด้สุขธรรมะนี่บ่ขาดทุนสูญกำไรขึ้นมาอีกว่าถอยหลังพวกนี้คำว่าสุขกับว่าถอยหลังคำว่าสติปัญญาว่ามันสติปัญญาถอยหลังรู้อันไหนแล้วว่าถอยหลังอีกเมื่อขึ้นมาสงสัยอีกมิตรก้าวหน้าไปเรื่อยมิตรเยี่ยมเรียบคว่ำลงจะคล้องไปเรื่อยจนชนะจนขามทะเลหลงทะเลหลงขามทะเลหลงฝาดฟ้องเฟื่อนฟกมันเฟื่อนฟกในหลบในโกนในหลงเรียกว่าทะเลหลงทะเลลงมันก็อยู่ในคิดในใจของเฮานี่มีในของแต่ละถัดละคนนี่วันขึ้นเป็นวันผู้ใดวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพฤหัสทุกเสาร์มันเป็นวันของผู้ใดสมมุติกันใส่ในโลกว่าสันมันมีความหมายพระขอพระคอพระข้อพระงอก็สมมุติกันที่ซื้อว่าสันมันมีความหมายมันเอิดกันว่าถือเนื่องมันคือกันแต่ไม่แฉบว่าไม่ซัดว่ามันมีคนเกิดขึ้นเนี่ยแปรปรวนและแตกสลายไปตามธรรมศาสตร์ของสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นตามบุญญาชากรรมที่สังขารทั้งหลายสางมาเมื่อสิ่งทั้งหลายบ่มีเป็นแกนเป็นสารในวัฏสงสารอันนี้แล้วฮะเนี่ยมีที่เนี่ยเกิดขึ้นแปรปรวนแตกสลายหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตซึ่งเป็นของที่เฮาสมมุติว่าเป็นของสมบัติพัสถานหามาไหนโดยทั้งที่ชอบกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายแม่พระพุทธเจ้าของบริสุทธิ์อุตตมะดีมัดด่านจิตด่านใจทั้งยังด่านสกุลและกายก็คือขึ้นมาแล้วแปรปรวนแต่สลายไปเมื่อเป็นอย่างนั้นความเที่ยงเฮ้าเมื่อหวังเกิดหวังแก่หวังเก็บหวังตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นั้นจะสิบอกพ่อค่ายเอาได้บ่ก็สิกำแนนแท้บ่ก็สิบอกเฮ็ดพ่อมือโยโย่ได้บ่กรรมธาตุไฟเกิดแก่เก็บตายสิก็สิบ่อยากว่างบ่ไฟเกิดไฟแก่ไฟเก็บไฟตายของภาวนาเพื่อแก้ความหลงมันสิภาวนาเพิ่มความหลงของปฏิบัติเพื่อแก้ความหลงมันปฏิบัติเพื่อสิเพิ่มความหลงของมุสิมาปฏิบัติแข่งดีแข่งชั่วกันเอาให้เอาหน้าเอาหัวเอาชวนเอาสมบัติพัฒนาเนี่ยปฏิบัติเพื่อแก้ความหลงเจ้าของต่างหากมุสิมาปฏิบัติเอาเพื่อปัจจัยสี่กีวันบิณฑบาตเสนาสนะและเพศสัตว์ผู้เพิ่นมีลาภหลายเพิ่นก็เอาไปได้บ่มีเงินตั้งพันล้านโปรดล้านก็ได้เพิ่นก็เอาไปได้ที่ดวงใจของเพิ่นกับธรรมะนั่นแหละมีแต่คนรวยบ่เป็นพระอรหันต์คนขี้ทุกข์ก็เป็นได้อยู่พระราชภาพมันนี่มีไผเหลี่ยมไผดูจักคนเพิ่นว่าบวชเพิ่นก็พ้นจากกิเลสไปนี่บอกท่านคนที่เป็นพระอรหันต์พระโสดาบันสักขะคามีอนาคามีในศาสนาพุทธบ่ได้หมายแต่คนตระกูลสูงเลยพวกสร้างหน้าก็มีพวกคนทุกขตาก็มีพวกลูกเศรษฐีก็มีพวกพระมหาลูกพระมหากษัตริย์ก็มีลูกคนจันทานเครื่องทอนก็มีคนแก่ก็มีคนนมก็มีญาติพ่อก็มีญาติเมียก็มีญาติลูกก็มีญาติเนนก็มีผู้ใดผัวแล้วก็มีผู้ใดแม่แล้วก็มีไปบวชในศาสนาพระองค์เจ้าผู้ใดลูกหนึ่งลูกสองก็มีผู้เจ้าหัวเบาก็มีผู้สมณเณรนมก็มีผู้สมณเณรพระโสดาบันสักขะคามีอนาคามีอรหันต์ก็ได้ผู้ลงมรรคก็บ่เลือกสั้นวรรณะคือกันผู้ไปทางผิดเนี่ยของสั้นเอาโลดจักสิท่านได้จำพรรษาหรือบ่ได้จำได้ปิ่นให้สิตายก่อนว่าจักได้ท่านก็มองหาบ่เห็นแน่มื้ออื่นจักสิไปหยังก็บอกบ่ถูกเด้ฉันก็ตายกับไปบินทบาท มือแรงนี่นอนไปนี่จักที่ท่านในลูกเสื้อนาหรือว่าซุกเล่ยคือจะตายค่ะห้องหันกับพระจักร

ผู้สั่งผู้สอนผู้บุญก็อันเดียวกันสีพรัดพัดวันกันพุ่งอยู่คนค้นว่าโอ้ยอยากเทศกฐินได้วะสันเงื่อนของพ่อและเกียวสันพ่อยาวหัวไปเลยไหมกินท่านไปเสมอดีบ่ดีก็ทาเทศกฐินมาห้าตายนี่ทำให้หาพักเส้นหนึ่งกินท่านไปเสมอบ่ดีกว่าบ่พ่อมาหน้าไปเสมอคิดใจบ่อยู่คือเก่าเลยอยู่ไปเท่าไรแห่งเพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเขาจะได้ฮะมันเพิ่มความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารเข้าไปเรื่อยไปมันบ่อยู่คือเก่านะมันบ่มันตัวศีลบ่มันบ่มันตัวสมาธิบ่มันบ่มันตัวปัญญาบ่ให้บอกของท่านเอารถเนี่ยนั่นแหละตัวศีลนั่นแหละตัวสมาธินั่นแหละตัวปัญญานั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระอริยสงฆ์ของบ่ได้อยู่ระดับเก่าได้เสมอนี่ยิ่งพบอุปสรรคเท่าใดก็ยิ่งให้ทำความเบื่อหน่ายในวัฏสงสารได้ยินข่าวอันบ่ดีมาเท่าใดก็ยึดใจก็ยิ่งเบื่อยิ่งนายยิ่งข้ายิ่งเมาออกจากวัฏสงสารอันนั้นว่ามันขณะนั้นว่ามันศีลบ่ขณะนั้นว่ามันสมาธิบ่ขณะนั้นว่ามันปัญญาบ่ให้บอกของสั่นไหมมันเพิ่มความละอาในวัฏสงสารบ่เพิ่มความพอบ่พอใจในวัฏสงสารสันตัวเพิ่มความบ่นอนใจในวัฏสงสารสันตัวเดี๋ยวมันก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาสันตัวศีลนั่งคือยุดสมาธิหัวต่อนี่บ่เข้าจังที่ว่าสร้างบุญบอกสั่นเอาโหลดว่าทั้งยืนกำลังยืนยกกับเมฆกำลังเดินยกกับเมฆกำลังนั่งยกกับเมฆกำลังนอนยกกับเมฆกำลังประทายกับเมฆกำลังไปบินทบาทกับเมฆกำลังพูดยกกับเมฆกำลังฟังยกกับเมฆผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานผู้ลงมรรคก็คือกัดยิบใจมันดิ้งไปทั้งถึกมันก็ถอนบอกกับยิบใจเนี่ยดิ้งไปทั้งเหลื่อมสายในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไผ่สิถอนไม่ใช่สิถอนออกดึงไปทั้งมรรคผลนิพพานน่ะดึงไปทั้งเห็นโทษในวัฏสงสารน่ะไผสิมาถอนออกว่าให้มันเพิ่นในวัฏสงสารมันก็บ่มีแล้วมันเห็นเต็มตาอยู่แล้วเห็นทั้งตานอกเห็นทั้งตาในตาปัญญาก็เห็นอยู่แล้วไผสิมาตัวใดบอกสัตว์อโรธถ้ามาเทศนาเทศให้ฟังอยู่บ่มีก็เว้นขึ้นได้เดียวนี่ในสกลร่างกายนี่นอนก็พลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยหายใจเขาหายใจออกมุ่นมีแต่พระธรรมมาถูดทั้งนั้นล่ะเก็บต่อฟันหักมุ่นมีแต่พระธรรมมาถูดทั้งนั้นล่ะบอกอยู่บ่มีกระเว้นขึ้นบ่ลงธรรมะทุกเทื่อดอกความแก่เก็บตายก็บ่ลงธรรมะทุกเทื่อความป่วยเปื่อยความเน่าก็บ่ลงธรรมะทุกเทื่อพูดว่าพูดพระธรรมประสงค์ก็เป็นของจริงอยู่บ่ลงธรรมะทุกเทื่อเจ้าสิระลึกเห็นตามเป็นจริงหรือไม่เท่านั้นได้อย่างนี้ว่าท่านเจ้าก็บ่แก่ความหลงเจ้าล่ะเพราะหาแต่ว่ามันสิไปร่วมจะทิ้งนิ่งทั้งนั่งอย่างนั้นเนาะมันสิ้นความสงสัยแต่ใส่ใดทั้งนั้นอ่ะสิ้นความสงสัยในวัฏสงสารแต่ใส่ใดทั้งนั้นสิ้นความสงสัยในวัฏสงสารเป็นตอนๆไปวัฏสงสารในสกลละกายนี่ตลอดทั้งภายนอกภายในภายกายภายกายใส่ใดทั้งนั้นคำว่าท่านผู้ฟังเทศน์ด้วยนั่นพ้นจากกิเลสตัณหาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเสื่อมคือกันพูดถึงว่าโกงก็มันไปร่วมย่ำไหนเพราะว่าล่ะเขาก็สิ้นความสงสัยเด้เขาก็เห็นโทษในสิ่งที่ควรเห็นเห็นคุณในสิ่งที่ควรเห็นเนี่ยมันก็รุดพ้นไปเท่านั้นแหละความรุดพ้นจากความสงสัยเป็นตอนไปนี่ยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเป็นไว้ตั้งแต่รับเท่านั้นส่วนพระอรหันต์ฝันว่าฝันคือเฮาฝันว่าโลภบ่มีจักเทื่อฝันว่าโกรธบ่มีจักเทื่อฝันว่าหลงก็บ่มีจักเทื่อพระอนาคามีคือกันส่วนพระโสดาบันฝันว่าโลภก็มีขอบเขตฝันว่าโกรธก็มีขอบเขตฝันว่าหลงก็มีขอบเขตเขตพระโสดาบันฝันว่าโลภว่าได้ฝันว่าสิโลภเอาของเพิ่นมาเป็นของตัวจักเทื่อฝันในราคะจังซี่ก็บ่ได้ได้ฝันว่าสิไปรักเรียนสู้สู่เมียทานจักเทื่อพระโสดาบันบอกครับกรรมเก่าก็บ่สามารถตามมาตามมาให้ฝันจังซั่นบ่เห็นพระทัพพมนมุตบ่เข้าไปหาว่าเพิ่นเล่นนางเมตตาญาภิกษุณีอยู่ตีนผู้เขาคิดจะโกรธอยู่ซั่นเพิ่นมีความโกรธความเครียดให้แก่พระทัพพมนมุตพระทัพพมนมุตเป็นผู้แจกอาหารคันแจกไปฮอดพระองค์นั้น

0: มันไปถือแต่เข่าปลายเกียนเข่าปลายเกียนมันเข่าก้องเข่ามันมุนนั่นแหละคือเลือกเครียดเวลาเพิ่นแกะอาหารน้ำเอียงแกะไปจะผู้ใหญ่ตามพระวินัยนี่ตะกี้ตะโบราณเลือกเครียดนะเพิ่นเอาเพิ่นน้ำเอียงพระทัพพมันลมุดพูดเป็นจริงพระทัพพมันลมุดเป็นพระอรหันต์มาแต่อายุ7ปีคุณไปถ้ามันบ่ดีบ่ไรลำนั่งเมตตาญาติสุนีอยู่ตีนผู้เขาคิดจะกูดว่าสิได้เอิ้นผู้เขาคิดจะกูดผู้เขาอันนั้นมันเป็นคือหูแห้งคิดจะกูเตนเรียกว่าแห้งมันคือหัวแห้งนี่คือพ่อแห้งนี่เป็นโกโดอยู่เขาก็เฮ็ดหูมาอยู่เขาชายมาจากประเทศอินเดียพระเจ้าพ่อมนุษย์พันกวาเอ้ยในเวลาโจทย์ข้าพระเจ้ากำนางเมตยาภิกษุณีข้าพระเจ้าแจกอาหารใช้บาตรแห่พระทั้งหลายอยู่เวรุ่นสวนในภัยได้เวลานั้นขณะนั้นข้าพเจ้าสิเอาสงเป็นพยานก็บ่ว่าจะท่านนั้นแล้วว่าท่านนั้นเพิ่นออกไปอีกแต่อายุ7ปีมาข้าพเจ้าว่าได้ฝันว่าไปทั้งกรรมมาร่มจะคือว่าท่านฝันได้ไปนอนกับผู้หญิงก็บ่ได้ฝันจะคือฝันได้ไปจับต้องกายหญิงก็บ่ด้วยความกำนัดก็บ่ได้ฝันจะคือว่าท่านแต่อายุ7ปีมาแล้วว่าท่านจนถึงไงป่านนี้ล่ะเพิ่นว่าที่ซ้ำนั่นพอบรมศาสดาเพิ่นก็เลยตัดสินเอ้ยขันเฮาสิตัดสินเอาเองนี่สงทั้งหลายสิใส่ไปอนาคตบ่ถือว่าขันเฮาเลยปล่อยให้เป็นอธิกรณ์ซั่นเพราะเฮาก็บ่หวังว่าสิได้อยู่นําคณะสงฆ์สืบไปถึงหมื่นปีแสนปีเด้ปล่อยให้สงตัดสินกันเฮาสิตัดสินเอาเองสิการระงับอธิกรณ์ก็สิบ่ได้ว่างไว้ว่าซั่นเมียนควมเพิ่นหันแล้วว่าซั่นเมียนควมพระทัพพมันระบุตันแล้วเพิ่นเป็นพระอรหันต์แม้แต่อายุ7ปีเพิ่นสิฟอนฟอนไปทางกามมาล่มให้หยังว่าซั่นเลยยกฟ้องของโจทซะไล่ขานไอ้ร่างเวทยากับภูมิมัชกะภิกษุน่ะล่าศึกษาซะพระโจทพระอรหันต์โหดนักเพิ่นว่าซั่น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาถึงที่สองโมงเดี๋ยวจะถึงสองโมงนึกว่าตายแล้วมาอยู่
2: เป็นไปทั้งส่วนอยู่ครับ
1: ครับธรรมดาไม่ได้ยินก็ต้องเสียงลั่นกันด้วย
2: ให้ผมพาถวาย
3: มาสักหลานน้องๆถวายถวายกุศลครับถวายหลวงตาถวายกุศ
2: ลไม่ได้ผมถวายได้เลยครับ
3: ถวายกุศลให้หลวงตารับกุศล
2: ถวายทั้งหมดนี่แล้ว
3: ให้เป็นน้ำเป็นรักไรอะไร
2: มันก็ให้ผม
3: สร้างคุณ
2: จำให้ได้ว่าท่านใจยุ่น
3: สร้างคุณนี่เป็นรักไรท่าน
1: ต้องเราเอาไปทางว่าข้างบน
3: ทั้งวัดทำอย่างหน้าโพถวายเงินสด100,000ครับวัดทำอย่างหน้าโพนี่ครับถวายหน
1: ึ่
3: งแสน
1: วัดทำอย่าง
3: ก
1: ับ
3: ทองคำเพราะทำอย่างหน้าโพ
1: วัดทำอย่างหน้าโพถวายเงินสด100,000บาททองคำ24.39 บาทมาก็ได้แล้วเอาใครจะเป็นคนเก็บ
4: เดี๋ยว
5: ไปช่างก่อนครับ
6: ช่างก่อนครับ
3: ช
6: ่างน้ำหนักก่อนครับเดี๋ยวก็ให้เยี่ยมเก็บ
7: กระดาษเพื่อนไม่เอากระดาษเ
1: พื่อนนั่นขอน้อมถวายองค์หลวงตาทองคำน้ำหนัก1บาทจำนวนเงิน 11,500 บาทแม่ก็ริมสกุลพร้อมลูกหลานตา
6: สาธุ
1: 1บาทตะกี้มีเท่าไหร่แล้วทองคำตะกี้มี
7: 24แบบเป็น25บาทกว่าคร
1: ับได้25บาทแล้วมันเลย25บาทนะมาเหนื่อยมากถ้าได้นวดเส้น
7: คร
1: ับ ก็ออกจากนั้นก็เดินเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหาดูท่าโยกมที่จะเดินเลยไม่มีที่ไหนเลยหาสอบแจกเดินโยกม
6: ไปที่เก่าน
1: ั่นแล้วหาสอบแจกเอาไว้เนี่ยไปที่ไหนก็หาทางโยกมเอาไว้วันไหนไม่ละงานของพระงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใหญ่นู่นแหละไปนี่ก็เที่ยวเลาะหาดูเวลาว่างก็ปั๊มเข้านั่นเลยเดินจงกรมภาวนาสำลักจิตใจให้สง่างามอะไรงามสู้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันงามไม่ได้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วงามสุดยอดเลิศเลยอยู่ตรงนั้นนะอะไรจะงามอะไรจะดีจะดีรวมแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเลิศเลิศสุดยอดไปอะไรต่ออะไรว่าพอมานี่ก็ปุ๊บปั๊บขึ้นนี่ก็ปุ๊บเลยแต่งตัวไม่เต็มยศแต่งได้แค่50ตังค์หรือว่าพวกนี้มาไม่เต็มยศเป็นคน50ตังค์เหมือนกันนะถ้างั้นมันก็เข้ากันได้พวกเราพวก50ตังค์จากนั้นมาจากบ้านมา2ชั่วโมง20ท่านยาผู้ยังกล้า
6: ครับ
1: เอาว่าเดี๋ยวของผ้ามาเยอะก่อนส่งมาไม่ได้จ้างท่าผู้ป้าคุยมาก็รับกันแบบนี้เลยคือพอตั้งตัวได้ก็รับแบบใหม่ด้วยว่าไง
8: เอาทองล
1: ง
8: ตา
1: ส
8: วายทองอีกรับไป
3: นะครับอันนี้แม่ลูกเพิ่งมาถวายทองคำคนละสลึงครับแม่ลูก
1: นะ
3: ทองคำ
1: ทองคำไปครับไปช่างดิคนละสลึงสองสลึง
3: ถวายทองคำ2บาทนะล
1: ู
3: ก
1: สองบาท
3: สองบาท
1: เออพอใจอยู่บ้านใหญ่ละ
9: พ
1: ัน
9: แพงเจ้าค
1: ่
9: ะ
1: พันแพงบ่เจ้าค่ะเออเอา2บาทไปวันนี้ร้อยหลายบาทยังไงจะต้องทำ4บาทแล้วมันอันนี้เอามานี่มาเอายกขึ้นมาเลยจับยกมาเลยมามันมานี่อืมอะไรตรงนี้
3: ตามมาจากสงขลาย้ายไปอยู่สงขลาเป็นรองผู้ว่าสามีเพิ่นเป็นรองผู้ว่าอยู่หั่นทั้งตามาจากสงขลาครับใต้ครับ
1: อือจ้าเหรอ
3: จ้าแม่นครับ
1: โอ้ยมันต่างคนต่างแก่มันจะจำกันบ่ได้หรอกนี่จ๊ะนี่แต่มันเป็นกำลังเป็นสาวอยู่ไงนะจากกันจนกระทั่งแบบนี้ว่าเป็นอย่างเป็นผู้ว่าบ
8: ่
1: ต้องผู้ว่าอันนี้เป็นผู้ว่าจะเป็นใหญ่มากขนาดไหนมันก็มีคนมีครอบหัวถึง
8: จะลอยกับมะฮอดลงตานั่นคือบินจากอุดรเดี๋ยวมะฮอดดีนะมากราบลงตาเม
1: ื่อ
8: แรงน
3: ี่
8: แหละค่ะ
1: เม
3: ื่อลองผู้ว่ากำลังลงเครื่องบินจากอุดรเดี๋ยวจะมาถึงเมื่อแรงมากราบลงตา
1: ผู้ว่ามาถึงก่อนแล้ว
2: ผู้ว่าแ
1: กแล้วมันถึง20ปีแต่ว่า
8: เจ้าค่ะ
1: ถ
8: ึ
1: ง
8: ตา
1: แม่ถึงขนาดนั้นมั้งนะ
8: เจ้าค่ะ
1: มันจะนู่นมาจนปานนี่แหละวันนี้แหละมาพบกันนี่ดวงตาตั้งแต่ขนาดนี้เนี่ยดูบวชตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นะอายุ20ปี9เดือนบวชอายุได้20ปีกับ9เดือนแล้วเกิดเดือน12เดือนสิงหาบวชเดือน6พฤษภาเดือนพฤษภาอายุ20ปีกับ9เดือนบวชเวลามาบวชนี่รู้วันจะ73ปีแล้วมั้ง74ย่างเข้ากี่เดือนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภามานี้มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลา5เดือนนานนานขนาดนั้นล่ะผมก็ได้ลงไปสร้างภาคใต้หรอกผมก็ได้ลงงานค่อยหลายก็หลายงานหลายทีนี้เขาจะได้เขาแข็งใช้ดีเด้ผู้มือนี่นะไหว้เถาไหว้แกปดคาดปดไถคนเฒ่าคนแก่ปดเกษียณพระเฒ่าแก่แท้แห่งชัยดี
8: มันไม่ตรงกันห้ามเกษียณได้บ่นี่ห้ามเกษียณ
2: ฟังนะผมไปเกษียณตนนะ
8: ท
2: ่
8: านอาจารย์เกียรติขอลูกชายหนูค่ะ
1: ยิ่งนักได้ทุกวันยิ่งนักเขาทุกวันเลยแล้วไม่มีเวลาเลยพอห้ามจึงเดินไปแบบนี้แหละคือแบบจบเป็นไปตามร่มเจ้าของเวลาเราแขกรับเต็มที่เต็มฐานทีนี้พอปล่อยนั่นแล้วก็เป็นอารมณ์เป็นของตัวเองเดินเป็นเห็นใครเฉยไม่ตอบเลยไม่พูดเลยนะเขาวิ่งมากราบขอกราบเขากราบไปแล้วไปเฉยเลยเอาใจไม่งั้นไม่ได้ตายเลยเนาะต้องมีอารมณ์เป็นของตัวบ้างสิไปไหนเป็นอย่างนั้นมันเท่าแก่มากแล้วเดี๋ยวนี้ที่93ปีกับ4 5เดือนมั้งนะ
4: ครับ
1: นะบวชตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนบวชมาอยู่ได้73ปีเต็ม74กำลังย่างเข้ามาชีวิตของพระตั้งแต่บัดนั้นจนตั้งวันนี้
2: เกือบร้อยเนาะ6ปีพอร้อยเกือบร้อยพรรษาว่าจึงน้อยกับพอร้อยพรรษา
1: แล้วก็มดตายงานมันสิเลยลอยหัวลอยไปเลยง่ายของง่ายเขาสมมักสมหมายทุกอย่างอ่ะเนี่ยลอยฟังนะแล้วบวชมาในศาสนานี่แล้วก็ทุ่มลงเพื่อทำล้วนล้วนเลยเวลาเรียนหนังสือนี่ความมุ่งต่อกรรมฐานที่จะเอาให้คนทุกข์ในฐานฝังลึกแต่บอกใครพูดอย่าเลยฟังเห็นมูเพื่อนเป็นเลี้ยงเป็นคางก็เป็นต้องเขาไปเสียวิริยะชาช่างพระเราเข้าใจตัววิริยะชาช่างเป็นเลี้ยงเป็นคางของพระก็เป็นไปกับเขาเสียแต่ภายในยืนลืมบ่อยไหหูเลยเล่าภาวนาเล่าละเกี่ยวเรียนหนังสืออยู่เขาบ่ละเลยมันเป็นยืนลืมเลยมันขึ้นดึกๆออกมาจริงๆเพราะอยู่เรียนหนังสือแล้วคือออกมาเรียนเรียนบทก่อนเดินจงกรมเวลาเผลอมีดมูมามูเพื่อเดินมาเห็นกำลังเดินอย่างกลมอยู่เล่ากระซือเดินไปทำอะไรวะกำลังเดินอย่างกลมเฮ้ยที่ไปสวรรค์นี่พระเดี๋ยวนี้เรื่องควายก็ร่างวะโอ้เสียท่าเลยพอดีเข้าหลังมากเพราะเจอความจริงทำอะไรโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศเหนื่อยดิ นั่งนานเรียนหนังสือนานเปลี่ยนบรรยากาศครอบสิ่งเดิมอย่างกูมอให้ไพ่หูเลยเป็นอยู่เรื่อยๆว่าให้ฟังสักครั้งนะเป็นอยู่ในใจด้วยแล้วกิริยาของภายในใจกับถ้ำอยู่เรื่อยๆไพ่หูจังเลยโอเรียนหนังสือเหมือนกันบ่หูจังดอก มีแต่ไปเผลอบ้างเรื่องอะที่ว่าเขาไปเดินจงกรมมันขึ้นนิดนึงด้วยทำอะไรมาโอ้เดินจงกรมมันเฮ้ยจะไปสวรรค์ที่บ้านนี้ค่อยมันเสียทางเลยเว้ยว่าข้าวหลังก็เป็นอะไรว่าโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศว่านั่งล้านไปด้วยกันไปดีฟังลึกการนั่งทั้งทีนี่มันมุ่งอยู่จะผลจะเรียนหนังสือมุ่งจะเป็นพระอรหันต์ว่ามันจะชัดจังนะทางบ่มีผู้ใดหูจังน้ำหนอกทางเป็นนี่เรื่องเรียนหนังสือไปดูจิตมันอยู่คุ้งอยู่วันปลาเนี่ยปลาได้โดดวันกรรมฐานพ่อเสือนี่จะออกทันทีวางพ่อเสือจะออกในจุดนี้นะพ่อดีเดชะเยอะผู้อาจารย์ผู้ใหญ่คนที่นี่บุญมีคุณตอนเล่าคนบรรยูตอนนั้นขั้นบรรยูจิตยากอยู่ในออกงามมารยาทการกว้างกว่าโลกนี่เป็นขันมันนี่พ่อดีคนบรรยูมากเขากรุงเทพปั๊บออกเลยเดียวคนติดตามตลอดด้วยสมเด็จมหามุนีวงศ์องค์มหาสมเด็จมหาวิเทวงศ์วัดพระศรีมาธาตุมันเมตตามากเลยครับเฝ้าติดตามตลอดเกี่ยวกับจนกระทั่งพรรษาที่6ยังเกี่ยวกับอยู่ตอนนั้นมันหมุนเลยล่ะพูดว่ามันจะจัดจิตหมุนเลยบ่มีถอยเลยที่จะพุ่งให้ถึงนิพพานบ้างครับบ่มีหยุดมีถอยเลยมันกินลากแล้วเข้าไปก็พอดีมีผู้อาจารย์น่ะใจคือคุ้นสีว่าเราคุ้นเป็นชอยท่านจะคุ้มจะเอาไปจริงๆนี่นะเพราะคนเมตตามากคนไว้ใจมากทุกอย่างอยู่กับเพื่อนเฮ้ยแล้วก็จะเอาเขาไปจังไรก็มันค้นกับเป็นเท่าเป็นแก่เป็นพอตาพ้นแม่ย่าไปแล้วนี่ย่าให้มาเป็นลูกเขยมาอย่างไหนวางมันวางอย่างไรคนเคยเป็นครูกันเป็นจะคุ้มที่กันเป็นเพื่อนกันเราจะเอาเขาไปใช้อีกนี่อายุพรรษาก็แก่แล้วที่เราอยากตอบก่อนแล้วดูอายุพรรษาก็แก่แล้วนี่นะได้ชั้นอะไรแล้วทำมหาได้16พรรษาเราจะตอบตะก้อนพระท่านถามนู่นน่ะได้ดูภาษาก็ได้แล้วนี่นะจะเอาเขาไปเป็นลูกเขยไม่ได้ไม่ได้แล้วคู่คนคู่กันเองเราเลยรอดตัวไปได้นั่นเองโอ้ยลำบากคือเขาคู่ว่าจากผู้น้อง
2: อันนี้ก็สุด
1: เป็นติดพัดอยู่แบบนี้กับเขา
2: อันนี้ก็สุดที่ลำบูเลยครับเลี้ยงอีกเลี้ยงอีกเขาเลี้ยงไส้หัวคิดอีกเลี้ยงนี่นะครับเก่งเขาว่า
1: อันไหนก
6: ็ปฏิภาณไหวพริบเหรอ
2: เออไหวพริบเออ
6: บอกกับปฏิภาณไหวพริบหลวง
2: อยู่กับผู้นี้นะครับ
1: เฮ้ยออกตอนนั้นพูดถ้ามันชัดเจนแต่กิจของเรามันหมุนเราได้หมุนที่จะให้ดูพ้นเลยชายเดียวถอยว่าได้เลยอย่างยังกินลากแล้วเขาสวมไปฐานได้ยังไงคนหนึ่งจะเอาให้พ้นสวมพ้นฐานเพราะดีจะพุ่นจิ๋วพุ่นคนให้ช่วยนะฉันช่วยท่านนั่นก็เงียบรอดตัวได้ตอนนั้นมันหมุนแล้วนี่แหละงานเผาศพพ่อแม่หัวใจมันนั่นแหละเป็นงานที่เราหมุนตลอดเลยไม่จะพุ่งออกเดี๋ยวจะไปเข้าส่วนความสารได้ยังไงมันเขาก็ได้เราแต่ว่าการจะออกโดยมารยาทสำคัญอยู่ว่าพอเราแต่ยากอยู่ของจะออกเรื่องออกได้แล้วก็ดีเป็นซอยแต่ได้ออกได้เป็นตัวเลขบทที่ต่ำตั้งแต่ปนันเห็นนาห้อยขลุ่มได้เลยนี่เป็นโม่โหว่าก็ไปหักอยู่ระเบิดเนี่ยอะไรแจ้งได้ออกแล้วว่าสเต็มเมียวเลยเหรอเฮ้าตอนเขาโฉบเขาแมวจันมันมันเป็นธรรมจักรเลยเนี่ยเหตุนี้หมุนติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับไผ่บ่ได้เลยอยู่ผู้เดียวตลอดเลยเพราะกิเลสกับธรรมมันสวัสดิ์กันอยู่ภายในเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันขาดธรรมขาดกิเลสโดยอัตโนมัติหมู่น้องวันตื้อแล้วรอว่าได้เลยใครจะไปใส่ก็ว่าได้ผ่านไปได้นั่นแหละเรียกว่าปีนั้นปีเขาศพคนเนี่ยปีเล่ารุ่นแรกมากทั้งด้านจิตใจเขาหมุนตื้อเลยใจนั่นก็ผ่านไปได้แล้วถึงมาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้หมดพูดน้ำมันชัดเจนแค่สมหวังถูกอย่างแล้วบ่มเพ่งมากตั้งแต่เริ่มที่ออกปฏิบัติจิตใจมันจะมุ่งอยู่ข้างปฏิบัติเพื่อให้เกิดพระอรหันต์เท่านั้นนู่นเมื่อมันธรรมดาดูอยากให้เป็นพระอรหันต์ในชาติหนึ่งที่จิตมันจะหมุนติ้วอะไรมากผ่านบ่ได้ เพราะหมู่ในพระอรหันต์นี่มันวาดขาดสวัสดิ์อย่างไรเลยถึงได้ออกเป็นแนวเลยอ่ะจนกระทั่งถึงสมหวังทุกอย่างหายสงสัยในถ้ำทั้งหลายที่มีเจ้าสอนมีเรียกว่าหายสงสัยทุกอย่างละไม่มีอะไรสงสัยเดินนิพพานเด็กถามพระพุทธเจ้าถามหาอะไรนั่นเหมือนเราอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรนี่เราถามหามหาสมุทรที่ไหนก็เราอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรเราถามหามหาสมุทรที่ไหนนี่จิตเมื่อมันเข้าสู่ความหลุดพ้นว่างเปล่าไปหมดทั่วแดนโลกธาตุครอบไปหมดแล้วกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่พระอรหันต์มันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าถามหาพระสงฆ์สาวกหาอะไรก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งความหลุดพ้นด้วยกันหรือถ้ำกลางแห่งพระนิพพานด้วยกันถามกันหาอะไรหาสงสัยนั่นพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มหน่วยกันมีจะตายแล้วพูดให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยการปฏิบัติตัวของเราเรียกว่าสุดฉีดสุดแดงหายสงสัยทุกอย่างมีแต่รอลมหายใจเท่านั้นเองมีทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์ไปเมื่อถึงการเวลามันจะเอาไปไม่ไหวหรือสลับพวกไปเลยเท่านั้นใช้ห่วงนั้นห่วงนี้หมดโดยสิ้นเชิงสมมติในสามในโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีอะไรสงสัยห่วงใยในตัวเองหมดมีตั้งแต่เมตตาสงสารโลกก็อย่างนี้แล้วหมุนไปโน่นหมุนมานี้แล้วจะเอาอะไรก็ไม่เห็นเอาอะไรหากมาหากไปอย่างนั้นทำให้หมดสงสัยแล้วก็ไม่มีอดีตอนาคตขึ้นชื่อว่าสมมติการเกิดการตายจะไปเกิดไหนใดๆหมดโดยประการทั้งปวงแล้วชาตินี้ผ่านไปหมดแล้วรู้ประจักษ์ในหัวใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต้องถามใครพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมไม่ต้องถามใครนี่ธรรมก็เป็นธรรมมันเดียวกันที่ประเภทเดียวกันขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วถามหาใครไปถามใครไม่ต้องถามนี่มันหมดอย่างนั้นก็ยังเหลือแต่ธาตุแต่ขันธ์ดีดิ้นธรรมดาอันนั้นหอมก็ว่าหอมมันนี่หวานหวานชอบอยู่ในวงขันเข้าใจไหมล่ะก็อันนี้ดีเนี่ยอันนั้นดีเนี่ยดีอยู่ในวงธาตุวงขันซึ่งเป็นสมมติด้วยกันธรรมชาตินั้นผ่านไปหมดแล้วไม่มีว่ายินดียินร้ายกับสิ่งใดมีอยู่ในวงสมมติด้วยกันว่าดีเนี่ยนี่อ่ะดีนะเราชอบอันนี้เราชอบก็ชอบอยู่ในวงขันเท่านั้นไม่ได้เป็นอารมณ์ให้ไปกระเทือนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วได้เลยนั่นเรียกว่าสมมากสมหมายเกิดมาในชาตินี้บวชตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนนั่นล่ะบวชอายุ20ปี9เดือนตั้งแต่ชีวิตเป็นของพระล้วนๆเป็นธรรมเป็นวินัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็หายสงสัยที่เราได้บังเบามากน้อยนี่แหละอำนาจแห่งความภาคเพียรนะพากันบำเพ็ญนะอย่าอยู่เฉยๆความดีเป็นความดีความชั่วเป็นความชั่วติดอยู่ในหัวใจทุกคนสมบัติเงินทองเข้าของอะไรแล้วมีไม่ติดพอลมหายใจขาดอันนั้นขาดไปพร้อมกันเลยแต่บุญกับบาปนี่ไม่ขาดติดอยู่ในหัวใจใครสร้างบาปจะพาหมุนลงใครสร้างบุญจะพาหนุนขึ้นนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ยีสองให้พากันใช้ระวังความชั่วนะมันจะมาเป็นภัยต่อเราผู้ทำนั่นแหละแต่เราทำดีแล้วกับดีนั่นมาเป็นคุณต่อเราจนกระทั่งหายสงสัยดังที่ว่านี้จะสร้างความดีทั้งนั้นเอาจนสุดฉีดจนแตกพอเมื่อพอแล้วบำเพ็ญหาอะไรรู้จิตังพรหมจรรย์ดียังกระทำกรณียังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการถอดถอนข้าฟันไม่มีอะไรเกินที่เหลือที่เหนียวแน่นที่สุดเลยได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากหัวใจจากนั้นมาไม่มีอะไรที่จะชำระสาสางเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์ทำใจหมดตั้งแต่วันที่เหลือตัวยุ่ยแย่ก่อกวน ขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วไม่มีอะไรกวนใจเป็นนิพพานเที่ยงนิพพานเนี่ยมีกิเลสเท่านั้นเป็นภัยต่อหัวใจสัตว์โลกนะภาพตัวนี้ออกได้แล้วไม่มีอะไรเป็นภัยพระอรหันต์จึงไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งนิพพานกลายเป็นนิพพานเที่ยงไปเลยนะพากันจำไว้นะนี่น้ำนี่น้ำอะไร
8: ยาขุมน้ำตาโพยาขุมน้ำตาโพ
3: แอมมีพวงเอามาถวาย
8: ยาขมค่ะลุงตาถ้าเห็นลุงตาเป็นวัดนะคะฟังเทศลุงตาทุกเศร้าทุกเศร้าเลยเห็นลุงตาเป็นวัดชงอันนี้มาให้ลุงตา
1: เจ้าวัดเจ้าวัดแล้วจะให้วัดก็อยู่ไหนล่ะ
8: เจ็บขนาดพวกเขาจะได้ไปได้ถึงจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยากจะไปหน้าคุณยิ่งยิ่งได้เข้าใกล้ได้จิตเลยถวายทองเหรอ
4: ถวายเงิน
8: เอามามาทางนี้ถวายเงินมาใส่กระหาค่ะหลวงตาค่ะพระเจ้าจะแสดงอย่างออกมาพากันสั่งสารพุตินี่โอ้ยมารับหลวงตาขึ้นมาขึ้นมาปวดแต่มันแพงนะคะ
4: เป็นเรียนครับเรียน
8: เขาใส่กระเป๋าหลวงตามาบันแทงบ่อยๆค่ะก็เลยว่าโอ้ยมันมีอย่างตอบแทนหลวงตานะคะโอ้พากันหุ่มกันเฮ็ดศาลานี่นะคะถวายลุงตาเจ้าค่ะ
3: รักช่วยกันคนละไม้คนละมือครับหลายๆคนเพิ่นเนี่ยเป็นรักใครผู้ใหญ่ครับ
8: นะครับเจ๊เพิ่นเป็นรักใคร
4: ถวายพระใจครับ
3: เอาพระใจ
8: ถวายไม่แต่ต้องวาง
4: ท่านหนึ่งครับ
8: เอาตั้งไว้ท่านแล้วเรียน
4: นี่จะตังเรียนทั้งนั้น
8: ได้ได้ได้ได้เอาได้แต่สักครั้งใจบริสุทธิ์ตั้งเลย
1: เอาเจ้าใส่เข้ามา
4: ไม่ได้เอ๊ผมฟังวิทยุคู่มือเลยครับอยู่กรุงเทพครับฮะหน่อยฟังวิทยุคู่มือครับกรุงเทพครับ
1: ฟังว่าอย่างไรล่ะ
4: ฟังคลื่น 103.25 นะครับฟังลงตาเทศคู่มือเลยครับ
1: ลงตาเทศคู่มือ
4: ครับคู่มือเลยครับตอนเช้าครับ 8:00 ครับครับตอนแรง 6:00 ตอนเที่ยงพร้อมครับแล้วก็ฟังตอนเด็กคู่มือครับมีแต่ครูบาอาจารย์สายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะครับแล้วผมกับฟ้าออกมาอย่างพอทันครับฟังวิทยุว่าลงตาสิมาเนี่ยครับผมก็ฟ้าออกมาแต่กรุงเทพนะครับมาเอางั้นเรียนนี่แหละครับผมไม่ยังนะครับยังถวายคุณแม่ครูบาอาจารย์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาแต่เช้าครับลงตายังไม่มาครับ
1: แล้วอยู่ไหนล่ะ
4: ผมอยู่บ้านที่ตะวันแพงนี่แหละครับ
3: ครับไปทำงานอยู่กรุงเทพคร
4: ับมู่ผมกลับไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คุยอยู่ตรงค่ายเนี่ยครับไปแล้วครับผมก็ว่าจะตามไปอยู่ครับมาทางประเทศครับเดี๋ยวฟังเทศเพื่อนเลยครับ
1: เดี๋ยว
4: ผม
1: เดี๋ยว
4: ครับผู้ใหญ่
1: ฟังเทศหลวงตา
5: ให้ยังไม่เทศออกไปตรงนี้ก่อนแล้วดูให้เขา
1: ฟังเทศหลวงตาเป็นยังไงล่ะฟังเทศหลวงตาน่ะเป็นยังไง
4: คล้ายๆครับนั่งฟังอยู่แบบใกล้ๆเลยครับมันแว่วแว่วอยู่ข้างบนนะครับมันคล้ายๆครับว่าผมนั่งฟังด้วยตัวผมเองเลยครับโดยเฉพาะเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยครับผมจำไม่เคยลืมนะครับผมดันด้นมาให้มันท่านหลวงตานะครับเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไปบ้านแพงชาวบ้านเขาว่าหลวงตาไปบ้านแพงครับไปโรงพยาบาลครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้องพ่อผมเดี๋ยวไปท่านหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาไม่ได้มาครับผมก็เลยกลับบ้านไปก่อนแล้วก็มาใหม่ครับผมอยากเห็นหลวงตาองค์จริงแท้ๆเนี่ยครับผมฟังแต่วิทยุครับผมมือนะครับบ่มีมือใดที่ผมมาฟังเลยครับ
1: เนี่ยเป็นยังไงล่ะฟังเทศเป็นยังไงล่ะ
4: ผมยังให้ลงตาชี้ทางให้ผมแน่ครับ
1: เอากระเทศผมมันชี้ทางเล่าไปแดงไปไหล
4: ผมพอได้ยินครับเมื่อกี้ครับไกลๆผมครับ
1: ฟังเทศอยู่แล้ว
4: ฟังไปอยู่แล้วฟังแต่พศ2545ครับ
1: นั่นแล้วยิ่งเทศรอดอยู่ตรงนั้น
4: ผมยังให้ลงตาชี้ผมว่าผู้ใดที่พอที่ลงใจได้นะครับมู่ผมไปแล้วครับ 2-3 คนแล้วเหลือผมครับ
1: เอาเล่าให้ลงใจได้นะกับเล่าเราจะมาหาเล่าทีหลังนะ
4: ดูวันลงตาได้นี่
1: วันได้เยอะเฝ้าเขามา
4: ผมทราบว่าดูวันลงตาได้มี58 องค์แล้วครับลงตาก็สิบบ่หลับแล้วครับ
1: โอ้นั่นก็เรียกว่าน้อยอยู่ แล้วกดเอาไว
4: ้ผมดูว่าหา18องค์แล้วครับ
1: เป็นร้อยร้อยแล้วก็เอาพ่อดีคนที่ภาวนาเดินจงกรมจะสมาธิภาวนาให้พ่อดีพ่อดีรับไว้ขนาดพ่อดี
4: ผมไปเนี่ยก็คงสิเกินแล้วครับคงสิบ่ได้เข้าไปแล้วครับผมก็ได้แต่ฟังอยู่ก็มือ
1: ผมเดี๋ยวจะฟังเธอทำเหมือนกันบ่ดีนี่ไงฟังธรรมถึงธรรมนั่นแหละฟังกิเลสเป็นกิเลสฟังอย่างธรรมฟังธรรมเป็นธรรมวันอย่างธรรมเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เรียกว่ากาลิโกบ่เลือกการสถานที่เวลาเวลาทั้งการทำความดีความชั่วทำความดีเวลาไหนเป็นความดีเวลานั้นทำความชั่วเวลาไหนก็เป็นความชั่วเวลานั้นแหละนี่เข้าใจแล้วนะเออเอาละพอ
4: เพิ่นสิถวายทอง
1: เออถวายจ้ะ
4: ผมคิดว่าจะไปทำพระพุงงัวนะครับ
1: เออไปก็ไปคิดเฉยๆไปเฉยๆไปก็คิดใจเลย
10: ขี่ไม่ได้นะขี่ไม
1: ่
10: ได้ใจมา
1: หัน
10: ตา
1: ไป
10: ใจเอานะคณะ
2: หลว
10: งตา
1: ไหนมาไง
2: ใจเอาคร
10: ับ
2: ใจเอาว่ะใจเพิ่นเอา
3: ตั้งใจไว้ในแง่หลวงตาจะมากกันมากกราบให้ได้มาเบิ่งมาเห็นหลวงตาผมตั้งใจดีเอา
10: ใจไหนที่ว่า
1: ใจสูงทั้งตัวจริงตลอดถ้าสูงทั้งตัวจมตลอดตอนนี้เขาฉันยังไงพวกนี้แล้วเจ็บตัวแล้วก็ต้องกลับอีกแล้วตัวเรามากนะมันยังน้อยตัวมากอยู่ดีเท่าแต่ก็เลยยิ่งหนักนะตัวเดี๋ยวนี้เทศของเรานี่ออกทั่วประเทศไทยตลอดเลยตอนเช้าตอนเขาออกทางวิทยุตอนเช้าพอพูดปั๊บก็ออกแล้วเป็นวิทยุออกแล้วจากนั้นเขาก็เปิดพิเศษตอนไหนเวลาอะไรเปิดเรื่อยๆตลอดสุดท้ายเลยมีแต่ทำของเราเนี่ยออกทั่วประเทศไทยเลยเป็นทำของเราทำของเราก็มีทุกขั้นของทำด้วยมีที่ว่า0405นั่นแหละทำเด็ดขาดอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นเทศสองท่าล้วนเทศสองท่าเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาด504 505 506เราก็ป่วยโรคหัวใจขาดสะบั้นไปอยู่ไปนู่น512 13ถึงเริ่มพูดได้บ้างถึง520ถึงเริ่มเคลื่อนไปได้จนกระทั่งมาทุกวัน504 505กันเทพเผ็ดร้อนมากทีเดียวประเทศสองข้าร่วงๆแล้วมีอะไรต่ออะไรบ้างเห็นมีมากมีมา
10: น้ำทับทิมค่ะหลวงตาน้ำทับทิมค่ะ
1: น้ำอะไร
10: ทับทิมค่ะ
1: โอ้ยน้ำทิมก็มีแต่ชื่อน้ำแข็งว่าไปกินหมดแล้วไม่ไปกินอะไรน้ำแข็งก็ไปกินหมดถวายอะไรบ้างวันนี้ไปกินถวายอะไรกัน
3: คนตัดมาถวาย
1: ถวายอะไรบ้างมากมายใจก็ไม่ต้องคำเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราพยายามขนสมบัติเข้าสู่ข้างหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเวลานี้ก็ได้11ตันกับ380
11: ครับ380ครับ
1: 11ตันกับ380กิโลแล้ว
2: เข้า
1: ข้างหลวง
2: ตัวนี้ราคาแพงเนาะ
1: ส่วนดอลลาร์ล้วนได้10ล้านกว่านะ
11: ครับ
1: เข้าดอลลาร์เลยเดี๋ยวนี้หมูออกมาตัวโยกคือมาช่วยเงินไทยไม่พอใช้ที่จะออกเพื่อโลกเลยต้องหมุนเอาดอลลาร์ออกมาจึงดอลลาร์จึงมันจะเข้าข้างหลวงเข้าเพียง10ล้านเท่าไหร
11: ่10ล้าน 214,600 ดอลครับ
1: 10ล้าน
11: 214,600 ครับ
1: เข้าท่านเข้าท่านจากนั้นก็ออกช่วยเงินไทยเงินไทยช่วยโลกไม่พอเราต้องออกช่วยเอาเงินก็ดอลลาร์ออกช่วยส่วนทองคำนี่ร้อยทั้งร้อยเข้าตลอดไม่เห็นแยกไปไหนเลย
2: ทองคำไปขึ้นราคามันเข้าตัวแล้วครับเข้าตัวแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับทองคำ
1: ทองคำ
2: แปดร้อยแล้ว
1: ไอ้ทองคำนี่มัน11ตันกับ300เท่าไหร่กิโล
10: นะ380กิโล
1: เออนั่น
2: 11
1: ตัน
10: 380
1: กิโล
2: ตันหนึ่งเท่าไหร่
1: ที่เข้าเรียบร้อยแล้วนั้น11ตันกับ37กิโลครึ่งอันนี้เข้าแล้วนี่ที่ว่า300 400ได้มาทีหลังจะตามกันเข้าไปเราพยายามที่สุดต้องคำนี้เรียกว่าร้อยทั้งร้อยไม่แยกไป
2: ไหนเลยหลายแล้วซื้อเจ็ดหกพันกัวแต่ก่อนบาทถึง6,000 กัวเดี๋ยวนี้10,000 กัวแล้ว
1: เยอะ
2: ครับ
1: แต่ก่อนบาทนี้เท่าไหร
2: ่6,000 กัว5,000 กัว
1: เดี๋ยว
2: นี้10,800
10: กัว10,800
2: เกือบเท่าตัวพอดีครับ
1: ก็พอดีเราได้เยอะเวลานี้มันก็ตั้ง11ตันครับ380 กิโล
2: ไม่ได้แล้วครับ
1: มาก
2: เลยนะท่านเจ้าที่เป็นพระน
3: า
2: ถสมุ
3: ทรบาทอีกร้อยดอลลาร์ครับ
1: ทองคำเป็นนักหนุนเพื่อเข้าช่วยชาติเป็นหัวใจของชาติคือทองคำอย่างนั้นจะพวกดอลลาร์เข้าดอลลาร์นี้ไม่ได้เข้ามากนะแค่10 ล้านกว่าดอลลาร์นะ10,200,000ส่วนทองคำเข้าแล้วแรงนี้ที่เบรกกันกับ37 กิโลครึ่งที่ได้มาเลยรวมรับกันหมดคือเด็กตันครับ380 กิโลเวลานี้แต่เราตายแล้วขาดไปเลยที่จะมีผู้หาอย่างเรานี่ไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามท่านผู้ใดนะมันอาจจะเป็นโดยธรรมชาติ
10: ไม
1: ่
10: ม
1: ี
10: แล้วค่ะ
2: โลกนี่กับโลกเรา
10: ไม่มีค่ะลุงตา
1: เพราะเรานี่เราทำด้วยความเชื่อเราไม่มีมนทินในหัวใจเลยสมบัติมากน้อยนี่เข้าหมดที่เราจะหยิบออกมาก็เป็นของส่วนตัวด้วยเพราะเป็นมนทินไม่มีเลยขนาดนั้นแหละเมื่อเราเชื่อตัวของเราแล้วคนอื่นก็ต้องเชื่อด้วยสิเพราะเราเชื่อเราแล้ว
10: ทานหลวงตาจะได้กับบุญเจือหลวงตามีจะได้กับอยากทานหลวงตาเมื่อเสียทานเท่าไหร่กับบุญเจือเจ้าค่ะ
1: ช่วยเต็มที่เวลาตายแล้ว
10: ค่ะหายจะได้กับบุญเบิ่งเพิ่นจะได้กับบุญเจือ
1: ตายแล้วจะหายห่วงนี่ยังเขียนพินัยกรรมไว้ด้วยนะพินัยกรรมเวลาเราตาย
2: เ
1: นี่ย
2: กลับไป
1: เสียไปแล้วเอาไปได้เขียนที่เลยจำไม่เรียบร้อยแล้ว
2: เ
1: สีย
2: กลับไปเรียบร้อยแล้ว
1: นักกฎหมายมาเขียน
2: นักกฎหมายมาเขียน
1: จะไปเดี๋ยวมันจะล่มนะเออไปออกไปทางไหนจะนักกฎหมายออกไปเอาไปเดี๋ยวกำลังพูดอะไร
10: เลย
1: ม
10: ู
1: เราพูดกันเลยมู
5: ช่วยโลกเต็มที
1: ่แล้วจากนี้แล้วทำที่ในกรรมอยู่เวลาเราตายนะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินที่ทบมาเผาศพเรามากน้อยนี่ไม่ให้เอาไปสร้างรู้ราลาคู่ที่หัวป้าผ้าบ้านประดับศพเน่าเฟะให้ไม่ได้
2: ครับ
1: แล้วเงินจำนวนนี้ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยแล้วนำเงินนี้เขาซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงทั้งหมดส่วนศพเราจะเผาด้วยไฟระหว่างนี้เงินนี้ย
2: ัง
1: ช่วยคนมีชีวิต
2: พยานไว้เราคนเป็นกรรมการกันเลยเนาะเพราะได้เป็นกรรมการจะเป็นพยานนำรอกับผมเป็นพยาน
1: เราอ่านปางขึ้นมามันจะได้ฟังทั่วกันไปเวลาเราตายแล้วจะงัดออกมาที่ในกรรมอยู่ในตู้เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราตายให้เอาที่ในกรรมเป็นองค์ตัวของเราเองเหมือนเราอ่านขึ้นมาให้ฟังสมบัติเงินทองได้มากน้อยเพียงไรนี่เราห้ามไม่ให้ไปสร้างนู่นสร้างนี่ประดับประดาในหีบศพเน่าเฟะไม่เอาจะเอาสมบัติอย่างนี้เข้าสู่ข้างหลวงที่มีชีวิตอยู่ผู้มีชีวิตอยู่เราจะเอาไปช่วยเราตายแล้วเผาด้วยไปนี่เราก็เขียนขึ้นในกรรมไม่เรียบร้อยแล้วเราไม่เอาอะไรชาตินี้เรียกว่าชาตินี้เราอิ่มพอแล้วไม่เอาเลย ต้องบันเทิงของเราขอไปร้องสายมาบริจาคออกหมดนะเราไม่เคยเอาไม่เคยเจ็บรักษาไม่หนีนี้เท่าไหร่ออกหมดออกหมดเราจะทำให้เต็มเหนียวเราเวลามีชีวิตเราเต็มหัวใจเราแล้วว่าเราน่าเสียสละคือไม่มีอะไรที่จะมาหยิบมากรรมไม่หยิบได้เท่าไรเปิดออกเวลาตายแล้วก็พินัยกรรมก็เปิดออกอีกสุดท้ายเผาศพเราเงินเหล่านี้เข้าสู่กองหลวงหมดเราไปอย่างสบายหายห่วงไม่มีอะไรห่วง
2: หลวงปู่ครับพินัยกรรมหลวงปู่ได้ระบุไว้หรือเปล่าว่าลูกศิษย์หาห้ามแย่งกันห้ามมีเรื่องกันลบไว้จังหน่อยนะครับอยากให้ลบพูดเพิ่มเติมอีกข้อหนึ่งว่าเวลามรณภาพนี่ทุกอย่างให้เป็นไปตามพิธีกรรมแต่ห้ามให้ลูกศิษย์ลูกหาแก่งแย่งกันผิดกันโกรธกันบ่อยบ่ห้ามแล้วผิดเรื่อยผู้ใดผู้ใดอะไรก็ได้ตัวไหนเจ้านั่นคอยคอยคอยจังซี่เจ้าคอยจังซี่เอากันด้วยตะมันเมื่อเดินนะครับ
1: คณะกรรมการไม่ให้ใครมายุ่งแล้วนี่คือคณะกรรมการสมบูรณ์แล้ว
2: กรรมการ
1: ผู้เก็บรักษาอย่างนี้
8: เ
1: อาเขาซื้อทอง
2: ของวันพุทธมงคลเสร็จได้ตั้งแต่ไหนพ่อเจี๊ยบ
1: ก็นั่งก
2: ็ตั้งมาแล้วว่
1: าจะสมบูรณ์แล้วก็เป็นคำอ่านเป็นคำที่อ่านเรานั่นคือเรื่องของเราประกาศออกในเวลาพิธีกรรมนั่นคือคำพูดของเราเองออกเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เอาไปไหนไอ้ที่อยากมาตกแต่งท่านนี่มาประดับไอ้โรงผีเราที่เราเน่าแฝงนี่อย่าเอามายุ่งเราบอกสมบัติที่เรานี่สมควรจะผู้มีชีวิตอยู่เราจะโยกให้ทั้งหมดเข้าสู่กลางหลวงสำหรับเราแล้วเผาด้วยไฟเนี่ยมันคู่ควรกันอะไรเราก็บอกไว้แล้วเราจะเผาด้วยไฟสมบัติเงินทองยังเป็นคู่ควรอยู่กับท่านผู้มีชีวิตอยู่ให้สืบทอดกันไปนะก็มีเท่านั้นเรียกว่าเราหายห่วงทุกอย่างเราจะทำประโยชน์ให้โลกสมบูรณ์แบบของเราพอเราแบ่งหมดแล้วไม่มีอะไรเอาแม้แต่อยู่ในวัดก็เหมือนกันไม่มีไม่เอาเงินทองก็ขอมามากน้อยนี่ออกหมดไม่มีที่จะเก็บไม่มีเราบอกชัดเจนปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยสมบัติเงินทองเขาของมีเท่าไรนี่ออกช่วยนั่นช่วยนี่เฉพาะอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งช่วยโรงพยาบาลออกหมดไปแล้วที่อื่นก็มีจอนมาเช่นอย่างเรือนจำลาดยาวนี่จอนเข้ามาเราก็ช่วยตึกสองหลัง49 ล้านแล้วหลัง16 ล้านเขาต่อเสริมไม่ดีลักษณะเอียงเขาให้ลื้อออกหมดเลยเราสั่งลื้อเองแล้วบริเวณที่จะก่อสร้างใหม่นี่เราจัดการอะไรให้ลื้อออกหมดการลื้อหมดเราเป็นคนจ่ายเงินค่าลื้อถอนเองหมดเลยแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาอีก2 หลังเป็น49 ล้านเรียบร้อยไปแล้วนะทีนี้ก็ล้างเรียบร้อยไปแล้วนี่เรียกว่าจอนมาที่จอนมาเรือนจำในที่ต่างๆเราก็ช่วยแบบเดียวกันถ้าเขาขาดเราจะให้หมดเลยนะตั้งแต่อุดรไปหนองบัวลำพู
12: สว่าง
1: เด่นลิน
12: เมืองพลคร
1: ับ พลนะ
12: ครับ
1: มีให้ขออะไรให้หมดเลยนะถ้าลงได้ให้หมดอย่างนั้นนะเราช่วยจริงๆช่วยโลกนี่เรียกว่าจอนมาที่โรงพยาบาลนี่แม้จะพูดได้ว่าทุกวี่ทุกวันเอาอันนั้นขาดนั้นอันนี้ขาดโรงพยาบาลพิศดารมากนะทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งรถทั้งลาทั้งตึกอะไรต่ออะไรแล้วก็ที่ดินที่ครับแคบเราซื้อขยายให้
8: บึงการก็นะช่วยเยอะนะคะหลวงตาบึงการน่ะที่บึงการนี่ใช่ไหมคะหลวงตา
1: บึงการเวลานี้ก็กำลังมุงหลังคา3 หลังเสียหมดแล้วเราก็บอกให้ลื้อหมดเราให้หมดบึงการนะบึงการนี่จะให้หมดหลายล้านนะเขากำลังมุงเวลานี้แล้วอย่างนั้นนะไปที่ไหนช่วยที่นั่นที่นั่นช่วยตลอดก็เราไม่เอาอะไรก็บอกแล้วมีแต่ช่วยโยกเท่านั้นตายแล้วก็มีแต่ไฟจ่อเข้าไปเท่านั้น
10: ถึงว่าให้ท่านตาอายุยืนยืนค่ะอยู่นาน
1: ๆอันนี้พูดไม่ได้ถามลมหายใจซึ่งเป็นผู้พิพากษาใหญ่มาพูดเฉยไม่เกิดประโยชน์ต้องถามลมหายใจด้วยก่อนด้วย
10: ท่านตาเป็นลมโผล่ลมใจลูกหลานได้พึ่งพาอาศัยเจ้าค่ะ
1: ถึงเวลาแล้วมันจะไปของมันเองเอาวางนั่นวางนี่ไปวางนี่ก็ถูกต้องแล้วอย่างเออเอาลงไปเอาเข้ามาเอาอย่างเข้ามาไปตั้งลงไหนก็ตั้งเดี๋ยวให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับอยู่ข้างบนเมื่อไรรับข้างล่างไปเอาไปเดี๋ยวนี้ก็พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มาขอไปแล้วขอจะเจาะก่อเจดีย์ให้เราฟังนั่นเรายังไม่ตาทั้งนั้นเตรียมพร้อมที่จะทำเจดีย์เราไม่เห็นด้วยเจดีย์จะทำเป็นอีกเป็นตัวอยู่นะไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรที่เราพาทำไงให้ถือเป็นตัวอย่างนี่เป็นประวัติศาสตร์ได้อย่างแน่นยำที่เราทำนี้เราทำสุดหัวใจเราแล้วประโยชน์ต่อโลกคือเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวให้หมดเลยให้เอานี่เป็นยติตัวอย่างของโลกอย่ามาตั้งเจดีย์ขึ้นเป็นอีกเป็นปูนใครไม่เห็นก็เจดีย์คนนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเอาไปเป็นคติตัวอย่างมันเหมาะสมมากเพราะว่านั่นนะมีแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเป็นมาขอทำเจดีย์เยอะๆเลยเราไม่เห็นด้วยนี่เรียกว่าหายห่วงทุกอย่างเราหมดห่วงทุกอย่างเลยในตัวของเราเองว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนหายห่วงโดยสิ้นเชิงไม่มีที่จะอะไรจะมามีเงื่อนต่อหัวใจอย่างนี้อีกไม่มีต่อไปแล้วไม่มีที่มันตายกองกันมาก็รู้มั้ยมันมีอะไรพาให้ตายกองกันคือกิเลสตัณหาพาให้สัตว์โลกตายกองกันอยู่ให้สร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตายกองกันหนักขึ้นอันนี้เปิดออกหมดแล้วทำลายแล้วปลายช้าของความตายกองกันเราทำลายหมดจากหัวใจเราเองยังไม่มีปลายช้าไหนจะมาตั้งในหัวใจเราได้ก็มีแต่คลองผ้าคลองขันอยู่เท่านั้นช่วยลูกช่วยลูกสาวไปนั่นสำหรับเราเองเราหายสงสัยร้อยกว่าเองทุกอย่างเพราะเราจะลงหายใจด้วยการช่วยลูกอยู่เท่านั้นเองตอนนั้นเราไม่มีคือพูดได้อย่างไม่โลกทานเพราะพูดจำความจริงผมแน่เลยมาเลยนับเลยนี่นับตรงนี้หนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสมบัติหนึ่งทองอันนี้ได้มาเนี่ยออกช่วยโลกทั้งหมดนะเราไม่เคยสนใจแม่บาทออกช่วยโลกทั้งนั้นไม่ว่าไปที่ไหนออกช่วยโลกคือหาแพงยากจนช่วยตลอด
10: ลูกตาเอาไปซอยเวียงจันทร์หลายไปไหนเจ้าคะ
1: ฮะ
10: เอาไปซอยเวียงจันทร์หลายไปไหนเจ้าคะ
1: ช่วยเวียงจันทร
10: ์ไปช่วยเวียงจันทร์เยอะไหมคะ
1: เฉพาะตา
13: 30ล้านเฉพาะเรื่องตา
1: เฉพาะตานี่3
2: โอ้ยัง
1: 30ล้านแล้ว
2: ยังลงตาโรงพยาบาลถ้าแขกโรงพยาบาลนั่นเด้โรงพยาบาลสัน
1: เด้ไปหมดแล้วช่วยไป
2: พอที่พ่อไปเดี๋ยวพ่อไปสร้างกันนั่นต่างหากนี่นั่นที่พ่อไปสร้างต่างหากนั่นยัง20กว่าล้านนี่ยังต่างหากในโรงพยาบาลนี่ลูกตาลืมนั่น
1: แล้วก็เขาจำยากอยู
2: ่อันนี้เฉพาะตานี่เครื่องตาครับถือกับเครื่องมือผ่าตัดอย่างนี้กับเงินทองอย่างนี้ปากสั้นทาแขกรถอีกคันนึง
1: เขาเครื่องยังจันก่อนเลยแล้วเขายังจันตาแต่ว่าตาเน
2: าะพระบุตร
1: 30ล้านเน
2: ี่ยพระบุตรนึง
1: ตาเรื่องเฉพาะเรื่องจัน30ล้านที่แรก16ล้านที่2ถึง4ล้านต่อจากนั้นเราจะช่วยไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะนั้นจนก็ว่า
2: ไม่เอาไปเลย
1: เ
2: ขาว่าเอาไ
1: ปคนที่อยู่ที่ข้าวกระฉุนวันข้าวกระฉุนวัดป่าวันตากนะได้เงินสื่อสร้างพอตื่นขึ้นมาวันยันหลังกระจายมาเลยขอมาคนนั้นเขาเงินล้านคนนี้เขาเงินล้านเขาขอมาเขารู้ว่าหลวงตามีเงิน
8: ได้เงิน
1: พอวันรุ่งขึ้นเขาก็ขอมากระจายมาขอมาไอ้สามสี่วันเงินติดล้านหมดเขาอย่างนั้นไงเขาเขารู้แล้วว่าเราได้มาเพื่อให้ขอมารอบล้านขึ้นเบื้องต้นทางพิชิตโลกนะก็ทางโพธาร
5: ามอาราม
1: ทางโพธารามว่าบุญมาแต่นั่งก็เดินหมดไม่สามสี่วันเงินจุดร้านหายเงียบ
8: หายหมดไปเลย
1: ก็อย่างนั้นแค่ก็เราไม่รับไม่เพื่อโลกของนั้นใครก็ทราบเพราะต้องการมีเงินใครก็ทราบจริงจริงใครมาขอก่อนไปก่อนคงหมายว่างั้น
2: ก็ปรึกษากันว่าเขามีกันอะไรใ
1: ช่ไหมเราไม่ได้กลัวถือซื้อไงวันนี้
8: เห็นปะ
2: แต่ก็
8: เห็นว่าเหมือน
2: เรา
8: เห็นว่า
2: ตั
8: วคิดใหญ่เนี่ยว่า
2: แบบนี้กลับกัน
1: เนี่ยพูดจนเนี่ยพูดจนเนี่ยมันไม่มีเงินพระไม่จะหายใจ
2: เพราะลุงตาลุงตาว่ากลับกันเนี่ยเนาะ
1: กลับกันเนี่ย
2: กลับกันเนี่ยบอกลับกันดีผมไม่ได้คิดดี
1: เอามาเปิดข้างให้เอาตั้งไว้เนี่ยเอาไว้ไหนพวกมึงจะหาผมมาขอด้วยสร้างเจดีย์เราเราไม่เห็นด้วย
2: คร
1: ับ เราบอกเราไม่เห็นด้วยให้เอาเรื่องของเราพาดำเนินนี่มาเป็นกระตุ้นเรื่องเปลี่ยนใจจะเป็นประโยชน์มากเลยว่าเรื่องเราที่ช่วยโลกนี่เขียนเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยมีเอาอันนี้ไปเป็นที่แล้วเดินตามร่องรอยเราไปเลยไอ้เรื่องอีกคนผิงใจไม่เกิดประโยชน์ก็ว่ามันไม่อนุญาตนอกจากเดี๋ยวตูมตามมานั้นก็ไปอยู่กันมันไม่แน่นะเช่นในหลวงมีก็ต้องมีในหลวงต้องอยู่เงียบเงียบนะบางเวลาจะเอาตูมมาทีเดียวไม่มีใครขาดไอ้ลูกลูกหายขาดในวันยังค่ำถ้าจะเล่นตูมตาม
2: มัน
1: ข้าม
2: ม
1: าประเทศอยู่ที่ว่าตั้งสมณศักดิ์ให้เราตั้งแล้วพระครูมาแล้วก็เอาคืนไม่เอาข้าศึกเราไม่ขึ้นเจ้าคุณธรรมดา
2: เป็นบารมีขึ้น
1: เ
2: ลย
1: ขึ้นชั้นล่างเลยจากชั้นล่างชั้นเทพไม่เอาข้าขึ้นชั้นคำเลย
2: พระครูครับจะขึ้นเพื่อนบารมียอมรับขึ้นได้เจอไ
1: หม
2: เอ้าในหลวงน่ะก็ต้องพูดจะขึ้นสมณพระกันเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนบนรับขึ้นเนี่ยครับไปเทจังไหนเทจังไหนครับ
1: ก็เล่าแต่ทรงผมหนึ่งเดียวขึ้นพัดก็แหวขึ้น
2: พัดเบาขึ้นพัดบนรับขึ้น
3: แล้วก็ได
2: ้แกแล้วก็ได้ตั้งสูงก่อให้สูงก่อให้สูงก
1: ่อทั้งที่สองมันตกมาเลยถึงตั้งถึงชั้นล่างด้วยท่านที่สามฟาดมาเทพโบยูฟาดถึงชั้นท่ำเลยเดินอยู่ชั้นท่ำนี่ได้พูดแล้วนั่นเนี่ยนี่ให้ระวังนะทุกคนนะชั้นท่ำนี่ต่อไปชั้นรองสมเด็จจะไปอยู่นะเดี๋ยวมันจะขึ้นสมเด็จนะไม่เอาเราเท่านี้พอแล้วบอกว่าเราขู่กับนักพระราชวังนะยามาทำอย่างนั้นนะครับนี่เราเห็นแก่ทั้งสองโบว์ต่างหากนะที่เรารับนะเราว่ามันมียาทำอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นมันจะอยู่ก็ไม่อยู่ก็ไม่ได
2: ้ถูกโอ้ครับตาว่าเป็นมีจิตใจเขาญาติเนาะของตาว่าเขาก็ญาติแล้วเขาเป็นก็ญาติเลยครับ
1: ก็เรา
2: เคารพเ
1: ด้ก็เราพูดให้มันเต็มสัดเต็มส่วนก็คือว่าไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าทำกับใจอย่างเดียวกันนี่เลิศเหมือนนั่นเองทำได้ไหมเลิศกันได้เป็นข้าวปลาเดี๋ยวก็จะลงมาได้เลยต่ำต่ำ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

0: ดูก่อนสารีบุตรเธอจะไปนิพพานณที่ใด
1: ข้าพระองค์นี้จะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระองค์เกิดณเรือนมารดาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นเธอจงกำหนดการนั้นโดยควรเถิดบรรดาภิกษุทั้งหลายรุ่นน้องๆของเธอจะได้เห็นพี่ชายดุจเธอนั้นหาได้ยากยิ่งนักเธอจงแสดงธรรมแก่ภิกษุน้องๆของเธอเพื่อเตือนใจเก็บไว้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงสำหรับน้องๆของเธอตลอดไปเถิด
2: เมื่อพระเถระเจ้าได้รับพุทธประธานโอกาสเช่นนั้นแล้วจึงสำแดงปฏิหารทยานเหาะขึ้นไปบนอากาศสูงประมาณชั่วลำตาลหนึ่งแล้วกลับลงมาถวายนมัสการพระบรมศาสดาครั้งหนึ่งครั้งที่สองเหาะสูงขึ้นไปได้สองชั่วลำตาลและครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดชั่วลำตาลตามลำดับทุกครั้งท่านกลับลงมาถวายนมัสการพระบรมศาสดาทุกครั้งรวม7ครั้งแล้วเหาะลอยอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายขณะนั้นชาวเมืองสาวัตถีก็ได้มาสโมสรสันนิบาตอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วพระเถระเจ้าก็ลงมาจากอากาศน้อมถวายอภิวาทบังคมลาพระศาสดาคลานถอยออกจากพระคันธกุฎีพระพุทธองค์เสด็จลุกมาส่งพระสารีบุตรถึงหน้าพระคันธกุฎีพระธรรมเสนาบดีกระทำประทักษิณสามรอบแล้วประคองอัญชลีกราบทูลว่า
1: ในที่สุดอสงไขยแสนกลับล่วงมาแล้วข้าพระองค์ได้หมอบลงแทบบาทมูลของสมเด็จพระอโนมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งปณิธานปรารถนาพบพระองค์และแล้วมโนรถของข้าพระองค์ก็ได้สำเร็จสมประสงค์ตั้งแต่ได้เห็นพระองค์เป็นปฐมทัศนาบัดนี้การได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของข้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นปัจฉิมทัศนาโอกาสที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาไม่มีอีกแล้ว
2: พระสารีบุตรกราบทูลเพียงเท่านั้นแล้วประนมหัตถ์ถอยหลังบังคมลาออกไปไกลพอประมาณแล้วก็ถวายนมัสการกราบลงที่พื้นพระสุธาบ่ายหน้าออก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ตามสถานที่ตั้งดัง

ภาคเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดถ้ำอินทนิลตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก FM 91.00 MHz ที่วัดป่าคะเนจื้อตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดป่าดอยลับงาตำบลขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรความถี่ FM 94.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสากเหล็กตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตร FM 98.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านจุฬามณีตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกความถี่ FM 92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาเจริญธรรมตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 99.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าชัยชุมพลตำบลสะดอพงอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านสวนพิทยาตำบลหนองไควอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ความถี่ FM 106.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าแม่จันญาณสัมปันโนตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาน้อยเทศรังสีตำบลดูใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านความถี่ FM 104.00 MHz ที่วัดรัตนวนารามตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความถี่ FM 104.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบ้านบ่อน้อยตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาความถี่ FM 106.50 MHz ที่บ้านห้วยขึมตำบลน้ำเหล่าอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ความถี่ FM 102.00 MHz ที่บ้านค่อยตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางความถี่ FM 103.25 MHz ที่วัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางความถี่ FM 92.00 MHz ที่บ้านห้วยบงตำบลป่าเศร้าอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ความถี่ FM 103.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอุบลรัตนารามตำบลแม่สุขอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางความถี่92.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเชียงใหม่บ้านท่าลุกตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจันทร์ตำบลวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ความถี่ FM 103.50 MHz ที่สำนักสงฆ์บ้านดอยช้างอำเภอแม่ฮีตำบลปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 94.75 MHz ที่วัดป่าเมืองปายตำบลเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนความถี่ FM 101.00 MHz ที่วัดน้ำพุตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนความถี่ FM 91.00 MHz

าคตะวันออกเฉียงเหนือท่านสามารถรับฟังได้ที่บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานีแม่ข่ายความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดรังสีปาลิวันตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ HM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่นิวแสงไทยตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 101.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลนางามอำเภอบัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่มอดินแดงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นความถี่ HM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นความถี่ HM 104.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่มหาลัยราชภัฏมหาสารคามตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามความถี่ 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองฮีตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำผาปู่ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดดอยเทพสมบูรณ์ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูความถี่ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าประดู่งามตำบลห้วยใหญ่จิ๋วอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรตำบลหนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านชูชัยตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิความถี่ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพี่มายตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาสูงตำบลมะเกลือใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเสาหงตำบลโคกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาความถี่ HM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่ากองพระทรายตำบลปะคำอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 102.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ HM 93.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์บ้านโคกกลางตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดทุ่งสีสองเมืองตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าโนนแพงตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความถี่ HM 107.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าคำสะอาดตำบลนาคำ
อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมความถี่ FM 90.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดกิตติพรพุทธารามตำบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมความถี่ FM 105.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงแรมวิวโขงตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวงตำบลปทุมวาปีอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครความถี่ FM 94.0 MHz ที่บ้านหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความถี่ FM 101.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าถ้ำโพรงตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครความถี่ FM 102.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าศรีจำปาชนบทตำบลพังโคนอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครความถี่ HM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬความถี่ HM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดจิริสมควรวนารามตำบลบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬความถี่ FM 95.00 MHz ที่บ้านศรีธาตุตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 88.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 107.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าคำสร้อยตำบลนิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 91.25 MHz ที่วัดป่าสวนป่ามโนธรรมตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารความถี่FM 102.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารความถี่ FM 104.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าพระธาตุฝุ่นตำบลทรายมูลอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรความถี่FM 103.50 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงสีบัวสมหมายตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดความถี่ FM 93.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าสันตินิมิตตำบลเปาะอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกษความถี่ FM 96.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโคกสมบัติตำบลสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 102.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าบวรสังฆารามตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านตั้งถาวรบ้านสะแก้วตำบลเมืองบัวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ความถี่ HM 100.50 MHz ที่วัดป่าสุขาวนารามตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญความถี่ HM 91.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ร้านมีชัยตำบลเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM
106.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดบูรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดศรีบุญเรืองตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่านาคูณตำบลบ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีความถี่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

กลางท่านสามารถรับฟังได้ที่สวนแสงธรรมถนนพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าเขาใหญ่ตำบลห้วยเขย่งอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีความถี่ FM 97.75 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลสิงห์อำเภอไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีความถี่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่ร้านศิลอุดมตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านครองชะนีตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสุวรรณจินดารามหมู่6ถนนธนรัตน์ตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านท่าโลตำบลยางยองอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์แม่ชีทุดงบุญบ้านท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีความถี่ 94.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านไร่สายทานธรรมตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่ามหาชัยตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครความถี่ FM 97.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดพระธาตุเจริญธรรมตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดสามเมืองเท้าตำบลป่าสะแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 90.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ดอนเจดีตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 108.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ศิลอุดมมงคลตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดสองเขตตำบลสนามคลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีความถี่ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์ที่บ้านคลองวัวตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านชัยราชตำบลชัยราชอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 105.00 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์ขอนตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ที่300ยอดตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่บ้านหนองบัวตำบลหนองกลับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM 99.00 เมกะเฮิรตซ์ที่วัดหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนตำบลปากโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ความถี่ FM
98.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

คตะวันออกท่านสามารถรับฟังได้ที่สำนักสงฆ์เขาซอยดาวใต้ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ภัยรัฐแก๊สและน้ำมันตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีความถี่ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าเขาแหลมตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีความถี่FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ทองคำบรรจงตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดเขาพระตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดห้วงพัฒนาตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดธรรมสถิตตำบลสำนักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองความถี่ FM 96.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดโนนป่าว่านตำบลบ้านด่านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 107.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดป่าร้อยไร่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่พักสงฆ์สันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วความถี่ FM 106.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ24ชั่วโมง

ใต้ท่านสามารถรับฟังได้ที่วัดทับชัยตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรความถี่ FM 105.50 MHz ที่วัดเจริญสมณกิจตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตความถี่ FM 103.25 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่ระนองธานีตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองความถี่ FM 103.0 MHz ที่สำนักสงฆ์พระธาตุภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสความถี่ FM 103.75 MHz ที่วัดหัวควรธรรมนิคมตำบลนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีความถี่ FM 99.00 MHz ที่วัดอุทัยธรรมารามบ้านนาโนดตำบลบ้านนาโนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงความถี่ FM 103.75 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่โรงเรียนเสนพงตำบลสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาความถี่FM 103.75 MHz ที่เสนพงอพาร์ตเมนต์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาความถี่ FM 105.00 MHz ออกอากาศ24ชั่วโมงที่วัดถ้ำบางเตยตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาความถี่ FM 103.25 MHzออกอากาศ24ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังไปได้ที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านรองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้ตามความสมมติของชาวพุทธเราถือเป็นวันพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้และดับขันธ์ปรินิพพานใน3วันนั้นมาตรงกับวันเดือนหกเพ็ญวันนี้ชาวพุทธเราถือเป็นวันสำคัญฉะนั้นทางราชอาณาจักรจึงต้องหยุดราชการเพื่อชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีโอกาสทำความรู้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในปีหนึ่งหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวและวันนี้ก็ตรงกับสามสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราทรงเป็นมาแต่วันนี้จะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องพระสูตรอย่างไรต่ออะไรต่อไปมากมายนะเพราะเราต่างก็ทราบกันมาพอสมควรแล้วทางปริยัติท่านก็แสดงไว้โดยแจ่มแจ้งการประสูติของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบกับสามัญเราทั้งหลายก็เรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกายนี่เป็นความเกิดอันหนึ่งแต่ความเกิดอันนี้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกแห่งผลที่มีเชื้ออยู่ภายในอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอวิชชานี่คือสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดได้เราสมมุติเป็นครั้งที่สองว่านามธรรมเกิดภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้แก่การตรัสรู้ธรรมวันเดือนหกเพ็ญนี้ก่อนที่จะได้เป็นศาสดาของโลกคือสั่งสอนโลกนั้นต้องได้ตรัสรู้ธรรมเสียก่อนธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ทั่วไปในโลกทั้งภายนอกภายในแต่เมื่อใจไม่สามารถจะทราบตามความจริงของธรรมทั้งหลายแล้วแม้จะมีอยู่จำนวนมากเพียงไรในบรรดาธรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะยกธรรมนั้นๆขึ้นมาแก้ไขให้รู้ตามความจริงและผ่านพ้นจากสิ่งที่ควรพ้นไปได้นี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ได้ตรัสรู้ธรรมเรียกว่าธรรมเกิดภายในพระทัยที่แรกรูปเกิดต่อมาก็ธรรมเกิดธรรมเกิดนี้เป็นวิวัตธรรมลบล้างความเกิดทั้งหลายความตายทั้งหลายเสียได้ในขณะที่ธรรมได้เกิดขึ้นในพระทัยที่ให้นามว่าพระองค์ตรัสรู้นั่นคือธรรมเกิดกิเลสดับขณะธรรมเกิดกิเลสก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อกิเลสดับเป็นวิวัตตจิตวิวัตตธรรมนี้เรียกว่าตรัสรู้สิ่งที่เคยผ่านมามากน้อยเพียงไรก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดในขณะนั้นแต่เฉพาะอย่างยิ่งคือใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเคยเป็นมากี่กับกี่กันถ่ายพบถ่ายชาติถ่ายไม่หยุดผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันถ้าเป็นอย่างเราถ่ายเสื้อถ่ายผ้าก็คอยังชั่วไม่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความถ่ายภพถ่ายชาตินี้เป็นสิ่งที่ลำบากท่านจึงเห็นโทษว่าความเกิดเป็นทุกข์ความเห็นโทษในความเกิดเป็นทุกข์ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่เห็นโทษก่อนใครๆทั้งหมดต่อมาก็สาวก ที่รู้ตามพระองค์ท่านก็เห็นโทษในความเกิดได้อย่างชัดเจนไม่เหมือนพวกเราที่เห็นคุณในความเกิดแต่เห็นโทษในความตายที่ซึ่งเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มีการขัดแย้งกันอยู่สิ่งนั้นก็ไม่สงบราบคาบเหมือนคนเป็นผู้ความกันอย่างน้อยก็ก่อทุกข์ให้ทั้งสองทางได้รับความลำบากมากกว่านั้นก็ขึ้นโรงขึ้นศาลนี่คือความไม่ลงรอยกันเรื่องดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านพ้นไปแล้วด้วยดีคือเห็นโทษทั้งความเกิดเห็นโทษทั้งความตายว่าเป็นสิ่งสืบเนื่องมาจากกิเลสตัวเดียวนี้เท่านั้นท่านสามัญเราไม่เป็นอย่างนั้นอยากเกิดแต่ไม่อยากตายจึงขัดแย้งกันความจริงขณะที่เกิดนั้นสลบสลายจนแทบทนไม่ไหวนั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างสาหัสขั้นหนึ่งแต่เราจำไม่ได้จึงไม่เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์จึงปรารถนาอยากจะเกิดอยู่เสมอแต่เกิดมาแล้วไม่อยากตายก็ขัดแย้งกันเนื่องว่าเราเองเป็นผู้ความต่อกันผลคือความทุกข์จึงปรากฏขึ้นในคนคนเดียวที่ไม่ลงรอยกับตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงทั้งความเกิดความดับเมื่อเห็นจริงอย่างนั้นแล้วธรรมก็เกิดกิเลสก็ดับวิวัตะก็ปรากฏภายในพระทัยท่านได้เป็นศาสดาของโลกขึ้นมาในวันนี้จากนั้นก็ประกาศศาสนธรรมสั่งสอนบรรดาสัตว์ที่ควรจะแนะนำสั่งสอนได้จนกระทั่งวันปรินิพพานนิพพานก็คือธาตุขันธ์นี่สลายตัวลงไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นถ้าเราจะเรียกตามสมมติก็เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นของเราที่เต็มไปด้วยกิเลสจึงต้องคาดหมายไปต่างๆนานาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วสิ้นสูญไปหมดทั้งที่พุทธธรรมสังฆะคือความบริสุทธิ์ไม่มีอันใดเสมอเหมือนในโลกนี้แล้วเหตุใดจะต้องไปสูญสิ้นจนไม่มีความหมายก็ขัดต่อหลักธรรมที่ว่าที่เราอ้างว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังคัจฉามิที่เราขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเหตุใดเราจึงต้องขอถึงนั่นแหละธรรมชาติอันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ยืนยันสำหรับผู้ที่ถึงธรรมชาติทั้ง3นี้หรือพระรัตนตรัยทั้ง3นี้จึงไม่เป็นความปรารถนาหรือเป็นความถึงที่เป็นโมฆะเป็นความถึงที่ถูกต้องตามหลักธรรมซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หรือเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์แห่งธรรมนั้นกับความบริสุทธิ์แห่งใจนี้เมื่อใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วธรรมก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ในใจดวงนั้นเช่นเดียวกันใจกับธรรมจึงแยกกันไม่ออกคือใจที่บริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นเป็นอันเดียวกันตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้แยกออกเป็นสมมุติว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาและอกีภูตัมปนัสโตเมื่อจะกล่าวโดยวัตถุหรือชื่อหรือนามแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นอันหนึ่งเป็นพระองค์หนึ่งพระธรรมเป็นองค์หนึ่งพระสงฆ์เป็นองค์หนึ่งแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้นี่ท่านกล่าวไว้ตามระยะพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีจัดเป็นสมมุติโดยชัดเจนเมื่อสรุปลงแล้วกับเจกีภูตัมปนัตโตคือเป็นอันเดียวโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์กับธรรมที่บริสุทธิ์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาตินี้แหละที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้สำหรับเราเองไม่สามารถจะทราบได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเราจะรู้ได้อย่างนั้นนอกจากท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจะทราบวิสัยของตนและความบริสุทธิ์ของตนทั้งปัจจุบันและอนาคตว่าจะเป็นไปอย่างไรต่อไปในขณะนี้เป็นอยู่อย่างไรและในอนาคตนั้นจะเป็นไปอย่างไรบ้างท่านผู้ที่ทราบความบริสุทธิ์ของใจตนแล้วย่อมทราบความบริสุทธิ์ของธรรมและทราบชัดว่าธรรมนี้สถิตอยู่ในสถานที่ใดหรือไม่สถิตอยู่ในสถานที่ใดแต่ไม่ได้เป็นธรรมที่สูญจนหมดความหมายดังที่ว่านั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมประเสริฐคือใครจะคาดคะเนไปขนาดไหนก็เป็นสักแต่ว่าความคาดความคะเนไม่ใช่เป็นของจริงความที่รู้จริงเห็นจริงเท่านั้นจะคาดหรือไม่คาดก็ต้องเป็นความจริงอยู่กับธรรมชาติที่จริงอยู่แล้วในตนเมื่อปัจจุบันก็เป็นความจริงอยู่ในตนแล้วอนาคตข้างหน้าจะมีปลอมมาจากที่ไหนและคำว่าอนาคตนั่นก็เป็นสมมติอันหนึ่งต่างหากความบริสุทธิ์แห่งธรรมและความบริสุทธิ์แห่งใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอดีตอนาคตพอจะมาลบล้างซึ่งกันและกันว่าการนั้นการนี้ทำสิ้นสูญไปหรือความบริสุทธิ์สิ้นสูญไปเพราะคำว่าสิ้นสูญนั้นเป็นสมมติอันหนึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมดวงนี้ดวงธรรมดวงใจนี้ขึ้นในพระทัยและจึงได้ประกาศสอนโลกถึง45พระพรรษาเสด็จดับขันธปรินิพพานคำว่าเสด็จดับขันธ์ก็คือปล่อยวางธาตุขันธ์อันเป็นส่วนสมมุติให้ไปตามสภาพของตนเท่านั้นส่วนความบริสุทธิ์ก็ไปตามสภาพแห่งธรรมนั้นไม่มีส่วนใดที่จะสูญหายไปไหนธาตุขันธ์ก็ลงไปตามสภาพของตนดินน้ำลมไฟมียังไงหน้าที่เขาก็ไปตามเรื่องของเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วก็ไปตามเรื่องของธรรมชาตินั้นเท่านั้นธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีจิตเป็นภาชนะสำหรับรับรองหรือจะเป็นผู้สัมผัสรับรู้ไม่มีสิ่งใดจะนอกเหนือไปจากจิตหรือมีความสามารถยิ่งกว่าจิตดวงนี้ซึ่งเป็นภาชนะอันเยี่ยมการปฏิบัติหรือวิธีต่างๆที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็คือวิธีการก้าวไปหรือวิธีการดำเนินเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์นั้นจะสอนเรื่องการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีหรือการให้ทานก็ดีเป็นเรื่องของจิตดวงเดียวนี้จะทำหน้าที่แก้กิเลสของตนหรือพอกพูนความดีเข้าไปเป็นลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจตามธรรมดาของใจยอมแสวงหาที่เกาะที่พึ่งที่อาศัยอยู่เสมออะไรผ่านมาต้องยึดอะไรผ่านมาต้องยึดเพราะปราศจากหลักยึดภายในตัวเองคือไม่เป็นตัวของตัวโดยลำพังไม่เหมือนจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านนั่นท่านเป็นถ้าเราเทียบตามสมมุติแล้วเรียกว่าท่านเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์จึงไม่ต้องเกี่ยวข้องเกาะนั้นเกาะนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชนทั่วไปนอกจากจะนำมาพิจารณาโดยเหตุผลเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและเพื่อทราบตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่แล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะนำมาส่งเสริมส่วนบกพร่องภายในจิตเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วมีจิตท่านผู้สมบูรณ์ท่านเป็นอย่างนั้น ิตของสามัญชนเป็นจิตที่มีความบกพร่องต้องการอยู่เสมอดีก็ต้องการชั่วก็ต้องการทั้งที่เจ้าของไม่ชอบแต่ธรรมชาติอันลึกลับซึ่งมีอยู่ภายในนั้นเป็นความต้องการอยู่เสมอเพราะฉะนั้นดีจึงต้องยึดชั่วจึงต้องยึดสุขก็ยึดทุกข์ก็ยึดท่านจึงได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อเป็นที่ยึดของใจให้ได้หลักอันดียึดไว้เพื่อใจจะได้เป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้ายึดส่วนไม่ดีก็เกิดความเดือดร้อนเช่นท่านสอนในภาวนาเป็นต้นการภาวนาก็มีหลายวิธีตามจริตนิสัยของผู้บำเพ็ญที่ควรจะหนักแน่นในคำบริกรรมภาวนาท่านก็สอนผู้ที่จะใช้ด้วยอุบายวิธีต่างๆโดยทางปัญญาเพื่อความสงบของจิตอันเกิดเป็นผลมาจากปัญญาก็ทำไปตามจริตนิสัยของตนนี่เป็นหลักดำเนินเพื่อจิตได้ยึดได้อาศัยและเป็นเครื่องตนจากสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพัวพันอันเป็นทางไม่ดีอยู่ภายในใจไปโดยลำดับการภาวนาก็คือการสังเกตเรื่องของตัวเองคือการอ่านตัวเองอ่านใจของตัวเราใจนี้ไม่อยู่เป็นปกติต้องมีความคิดความปรุงอยู่เสมอสิ่งที่จะให้จิตปรุงนั้นมีอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนถ้าเราจะเทียบอย่างโรงงานก็เดี๋ยวงานนี้ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันไหนๆจะได้ปิดงานโรงงานของจิตที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ต่างๆนี้ทำอยู่ตลอดไปทำทางกายก็เกี่ยวกับจิตเป็นผู้บงการพูดออกทางวาจาก็เกี่ยวกับจิตคิดทางใจก็เรื่องของจิตล้วนๆคือโรงงานทำอยู่อย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้วิถีหรือความคิดของตนว่าหนักไปในทางใดมีขัดข้องอยู่ในจุดใดให้พยายามแก้ไขทดสอบด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะผ่านสิ่งนั้นๆไปด้วยความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเองนำคำบริกรรมเข้ามากำกับกับใจของตนผู้ที่ชอบคิดอ่านให้รู้เหตุรู้ผลอันเป็นทางปัญญาก็คิดไปตามนิสัยของตนผลสุดท้ายก็เป็นความสงบเย็นใจเป็นความปล่อยวางเช่นเดียวกันแต่สมาธิคือความสงบใจนั้นเป็นเพียงสงบอารมณ์ไปชั่วระยะและสร้างพื้นฐานความมั่นคงให้แก่จิตใจไปโดยลำดับส่วนปัญญานั้นเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นเครื่องถอดถอนด้วยการพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดแล้วจิตก็ปล่อยวางเองจะเรียกว่าถอนก็ถูกเรียกว่าปล่อยวางก็ถูกคำว่าถอนก็คือตัวเองเป็นผู้ชังสมเสี้ยนหนามไว้ทิ่มแทงหัวใจตนเองคืออารมณ์อันไม่ดีเรียกว่าถอดถอนคำว่าปล่อยวางก็คือเราเป็นผู้ยึดผู้ถือในสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางเอง

แต่คำนึงถึงผลว่าจะมีมากน้อยเพียงไรแต่โดยมากก็ก่อนจะทำความดีนั้นมักจะคิดถึงเรื่องความลำบากซึ่งเป็นการสร้างอุปสรรคให้ตัวเองเสียมากกว่าจะฝ่าฝืนผลจึงไม่ค่อยปรากฏงานชิ้นใดก็ตามถ้าเราทำด้วยความสนใจทำด้วยความต้องการจริงๆหรือความชอบภายในจิตแล้วงานนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่างกันกับงานที่ทำด้วยความฝ่าฝืนหรือว่าโดยความไม่พอใจเราจะเห็นได้ขณะที่เราจะนั่งภาวนาจิตจะต้องคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนคิดถึงเวลาลำบากทางกายลำบากทางใจคิดถึงเวลาตลอดถึงงานข้างหน้าที่เราจะทำพอไปเที่ยวกว้านมาหมดมาสร้างอุปสรรคกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทำงานนั่นถ้าเราไม่ได้พักผ่อนได้บ้างถึงเวลาทำงานก็แย่นี่เป็นอุบายของอันหนึ่งที่เคยเป็นอาจารย์ของเรามานานอยู่ภายในใจคอยแนะนำหรือเสี่ยมสอนอยู่เสมอกระซิบกระซาบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราชอบเชื่อไปด้วยเพราะเป็นอาจารย์สำคัญของเรามาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งสั่งสอนรู้สึกจะไม่หนักแน่นยิ่งกว่าธรรมชาตินั้นกระซิบถ้าธรรมชาตินั้นกระซิบแล้วรู้สึกเชื่อง่ายนี่เป็นนิสัยของใจเราด้วยกันทุกคนที่มีธรรมชาติอันนี้เหนืออำนาจปกครองอยู่ภายในใจในพุทธหลักพุทธศาสนาท่านสอนว่าท่านให้นามว่ากิเลสท่านว่างั้นคอยทำความขัดขวางกั้นกลางของเราอยู่เสมอผู้ที่จะพยายามดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าหรือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าตลอดครูบาอาจารย์จึงต้องฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนไม่ได้เพราะเราทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีนั่นก็มีทางไปถ้าเราทำการฝ่าฝืนบ้างก็มีทางถ้าไม่ฝ่าฝืนเชื่อสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะทำแม้ในรอบ24ชั่วโมงจะมีเวลาเต็มตัวเท่ากันก็ตามแต่เวลาที่จะประกอบคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นจะไม่ค่อยมีเพราะอาจารย์ใหญ่นั้นมาแย่งออกไปเสียหมดปล่อยแต่อุปสรรคขัดขวางที่จะไม่ให้ทำนั้นมามอบให้เป็นสมบัติของเราสมบัติอันนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อเราอยู่เสมอเหตุการเรียนตัวเรื่องของใจต้องเรียนอย่างนี้คอยสังเกตความคิดที่ผิดที่ถูกความคิดที่จะเป็นไปในทางดีงามหรือจะเป็นความคิดสร้างอุปสรรคฝากน้ำไม้กั้นกลางตนเองเราต้องสังเกตอยู่เสมอการทดสอบตัวเองคือความคิดของเรานั้นสำคัญมากว่าคิดขึ้นมาอย่างไรพยายามเอาความคิดแก้ความคิดเราก็พอมีทางไปได้ถ้าจะปล่อยให้โอกาสวาสนาอำนวยก็ยิ่งแล้วไม่มีเลยวันไหนจะเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้ทำความดีวาสนาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนมีแต่วาสนาที่เกียรติวาสนาพอที่สับถึงหมอนก็หลับก็วาสนานี่มันเด่นด้วยกันทุกคนเราก็เคยสร้างมาด้วยกันไม่มีใครจะตำหนิใครได้ใครเก่งกว่าใครมันเท่ากันวาสนาแบบนี้อันนี้เป็นวาสนาของกิเลสตัณหาวิชชาจะพาเราเที่ยวล่าโลกล่าสงสารล่าภพล่าชาติล่าความเกิดแก่เจ็บตายไม่มี

0: จังนี่เป็นวาสนาของวัตตะวาสนาของผู้จะก้าวเข้าสู่นิวัตตะคือพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดับนั้นต้องเป็นข้าศึกกันกับสิ่งนี้คือต้องรบกันต้องแก้ไขกันพยายามแก้ไขด้วยความคิดด้วยสติปัญญาให้สติปัญญาของเราเหนือกว่าสิ่งที่เคยฉลาดกว่าเรามานมนานนี้เมื่อสติปัญญาเราพยายามคิดค้นขึ้นมาแก้ไขได้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วอำนาจฝ่ายต่ำนั้นจะค่อยลดตัวลงไปทางธรรมจะมีอำนาจภายในจิตใจของเราต่อไปก็สามารถจะกำไว้ในเนื้อมือของเราได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะควรนำไปพิจารณาสำหรับเราเองเพราะเราทุกๆคนมีความรับผิดชอบในตัวโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องสุขไม่ว่าจะเรื่องทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดดีเกิดชั่วเราเป็นผู้ยอมรับผลของตัวทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะควรแก้ไขอย่างไรจึงจะพอผ่านพ้นไปได้อย่างน้อยก็ให้หนักกลายเป็นเบาลงมาเบาก็หายสิ้นไปเลยจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องคิดเผื่อเราไว้เสมอความคิดเผื่อตัวเองไว้นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองโดยทางเหตุผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ท่านนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชยิ่งมีหน้าที่ที่จะทำโดยเฉพาะสมบูรณ์ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอันใดที่จะมีทางต้องติได้เพราะชีวิตจิตใจมอบไว้แล้วกับประชาชนศรัทธาทั้งหลายรับเลี้ยงดูหมดอาหารที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารทุกประเภทในสมณะที่ควรบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยและยาแก้โรคภัยต่างๆที่เกิดจากประชาชนคือศรัทธาทั้งหลายพร้อมอยู่แล้วที่จะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือนักบวชเราจึงไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายให้เสียเวลาไปเปล่าๆควรจะเร่งพินิจพิจารณาตัวเราให้สมกับหน้าที่ของนักบวชหรือเข้าสู่แนวรบแล้วเวลานี้รบกับตัวเองนั่นแหละสำคัญชนะอันใดก็ไม่เหมือนชนะตัวเองคือกิเลสของตัวสมาธิอย่าให้ได้ยินแต่ชื่อให้เห็นตัวของสมาธิจริงๆว่าเกิดขึ้นที่ไหนปรากฏมีลักษณะอย่างไรบ้างคือความสงบใจนั่นท่านให้ชื่อว่าสมาธิจะอ่านแต่ชื่อมองดูแต่ชื่อหาตัวจริงให้เจอสัตว์ทั้งตัวเดินเหยียบไปที่ไหนมันมีร่องรอยตามเข้าไปจนถึงตัวเราจะทราบทั้งรอยของสัตว์ทราบทั้งตัวของสัตว์ชนิดนั้นๆถนัดสมาธิก็มีร่องรอยที่จะก้าวเข้าไปวิธีการทั้งหมดเรียกว่าร่องรอยที่จะตามเข้าไปให้ถึงตัวของสมาธิอันแท้จริงปัญญาคือความพินิจพิจารณาพิจารณาเข้าจนถึงปัญญาจริงๆว่าวิมุตติหนักร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นของจิตใจจากเครื่องผูกพันทั้งหลายนั้นท่านดำเนินอย่างไรนี่เป็นภาระของเราผู้ต้องการวิมุตติหลุดพ้นจะต้องดำเนินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาไม่ท้อถอยร่องรอยของสมาธิเราก็เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเราก็พบปัญญาเราก็เจอวิมุตติเราก็ประสบถ้าเราดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ด้วยความสนใจส ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันสัจธรรมมีเท่าเดิมคือเต็มตัวเราทุกท่านไม่มีความบกพร่องคำว่าทุกข์กับสมุทัยยิ่งมากกว่าอะไรทั้งหมดอยู่ภายในกายในใจนอกจากมรรคคือข้อปฏิบัติเท่านั้นไม่สมบูรณ์นิโรธคือความดับทุกข์จึงไม่มีทางที่จะดับได้ถ้ามรรคคือข้อปฏิบัติได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วนิโรธก็มีทางที่จะดับทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอันใดเหลือมาทุกข์นี่คือผลสมุทัยก็ได้แก่ความคิดปรุงของตัวเองที่เป็นไปในการสั่งสมกิเลสท่านเรียกว่าสมุทัยความคิดที่เป็นฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปลดเปลื้องสิ่งความคิดที่ผิดท่านเรียกว่ามรรคทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับไปแห่งกิเลสทั้งหลายมรรคทำหน้าที่ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็ดับไปเป็นลำดับเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติสรุปความแล้วเรียกว่าสติปัญญาสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญาปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นแลคือผู้บริสุทธิ์ผู้นี้ไม่ดับทุกข์ดับไปผู้รู้ว่าทุกข์ดับไปไม่ดับสมุทัยดับไปผู้รู้ว่าสมุทัยดับไปไม่ดับเครื่องดับทุกข์สมุทัยคือมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อทำหน้าที่ของตนเต็มที่โดยสมบูรณ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านไปทุกดับไปกิริยาแห่งทุกที่ดับไปแล้วก็ผ่านไปผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั่นไม่ดับนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าที่ทรงพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกหรือตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้แจ้งก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหนือจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นหรือนอกไปจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นเมื่อสรุปความแล้วก็สัจธรรมทั้งสี่นั้นเป็นกิริยาคือเป็นสมมติอยู่เมื่ออาการทั้งสี่นี้ทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานั่นไม่ใช่สมมติแต่ให้ชื่อสมมติทับเข้าไปว่าวิมุตต์คำว่าวิมุตต์นั่นก็ยังเป็นสมมุติธรรมชาติที่ถูกเรียกว่าวิมุตต์นั้นจึงไม่ใช่สมมุตินั่นแหละศาสดาคือองค์ตถาคตแท้ได้แก่อันนั้นได้แก่ธรรมตรงนั้นท่านจึงกล่าวหรือตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตหมายถึงธรรมชาตินี้และธรรมชาตินี้นั้นมีอยู่กับผู้ใดผู้ที่จะรับรองความบริสุทธิ์นี้ก็คือใจก็มีอยู่กับเราทุกท่านนอกจากเรายังไม่สามารถจะชำระได้เท่านั้นจึงควรทำความสนใจให้มากเราอย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเราเป็นนักบวชนักปฏิบัติหากพิจารณาตามหลักความจริงตามเหตุตามผลยึดหลักธรรมวินัยเป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักของชีวิตจะดำเนินตนไปด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกคลอนแคลนและไม่โอนเอ็นไปต่างๆหลักธรรมวินัยเป็นหลักที่จะยึดเป็นหลักปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความมั่นคงทางเดินเพื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็มีหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นใดจะนอกเหนือไปได้จากหลักของพระธรรมวินัยนี้พึงนายึดไว้ให้เป็นหลักใจ กลัวทุกข์อย่ากลัวมากจนเกิดความอิจฉาละอาใจถ้ากลัวทุกข์ให้พิจารณาทุกข์แยกทุกข์ออกให้เห็นความจริงของทุกข์อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะหายความหวั่นไหวหายความกลัวตอนนั้นล่ะเราถึงจะเห็นว่าทุกข์เป็นของจริงต้องจริงประจักษ์กับใจถ้าจะทำทั้งสี่เป็นของจริงก็เพราะใจเป็นผู้จริงแล้วด้วยปัญญาขณะนั่งเขาฟังเทศคือนั่งภาวนาจิตตั้งไว้กับตนเองคือรู้อยู่กับจิตธรรมะท่านจะเข้าไปสัมผัสที่นั่นเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติสำคัญภาคหนึ่งไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติทั้งหลายเป็นการเดินจงกรมพรมการนั่งสมาธิภาวนาก็ตามขณะฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติยิ่งกว่าเราทำโดยลำพังตัวเองของเราเพราะการทำโดยลำพังตนเองนั้นบังคับจิตยากขณะที่ฟังเทศจิตคล้อยตามท่านไปฟังตามท่านสังเกตตามท่านไปจิตก็เพลินไปตามธรรมเทศนาใจก็ทำให้เกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นมาถ้าเป็นด้านปัญญาก็จิตก็ขยับตามเรื่อยๆถ้าอธิบายไปถึงไหนจิตขยับตามขยับตามทิ้งใดที่มาสะดุดใจก็รู้สักครั้งหนึ่งรู้สักครั้งหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งเป็นพักๆไปเนี่ยที่ท่านรู้เห็นรู้ผลรู้อัตรู้ธรรมจากการสดับท่านรู้อย่างนี้ในครั้งพุทธกาลปรากฏว่าผู้บรรลุมรรคผลนิพพานมีจำนวนมากมายในขณะที่ฟังธรรมสมัยทุกวันนี้ทำไมจะไม่ปรากฏธรรมก็เป็นธรรมอันเดียวกันคงจะขึ้นอยู่กับการฟังของเราผิดแตกต่างกันอยู่บ้างธรรมบรรลุมรรคผลหรือรู้ธรรมนั้นคอยรู้ไปทีละเล็กละน้อยรู้ไปเรื่อยๆขณะที่ฟังเทศครั้งนี้ครั้งนั้นค่อยขยับภูมิขึ้นไปเป็นลำดับหน่อยจากอุบายที่ท่านให้เราเข้าใจอุบายท่านแล้วปลดเครื่องตนได้หายสงสัยได้เป็นระยะหลายครั้งหลายหนก็ผ่านพ้นไปได้ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมพวกเราโดยมากมันบรรลุแต่สิ่งไม่เป็นท่าเลยอันไหนที่ท่านไม่บรรลุชอบจะไปบรรลุระวังตรงนี้ให้ดีไม่แปรไปมากกรุณาพิจารณาเองมันชอบบรรลุอะไรมากชอบไปรู้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องการทางที่เคยเรียนและเบื้องต้นอาจารย์ใหญ่พาให้รู้อยู่เสมอคอยกระซิบกระซาบนอกจากกระซิบกระซาบแล้วบังคับบัญชาเอาจนยอมจำนนตามเราเชื่ออย่างสนิทถอนยากซะด้วยพระพุทธเจ้ามาถอนก็ไม่ยอมขึ้นสาวกครูบาอาจารย์มาถอนก็ไม่ยอมขึ้นเพราะเคยเชื่อมาหนุ่มนานมันฝังใจจิตเพียงสงบเท่านั้นก็สบายอยู่แล้วถ้าไม่สงบไม่มีความสบายคนเราเพียงจิตสงบเท่านั้นก็สบายเห็นหลักใจได้ที่อยู่ได้ที่อาศัยได้ที่เกาะที่พึ่งพิงใจที่มีหลักย่อมไม่บอกแวกคอนแคลนไม่คว้าอะไรง่ายๆจิตที่มีหลักมีคว้าเอาอะไรผ่านมาคว้ามับและโดยมากก็มาเป็นพิษต่อใจตัวเองฉะนั้นจึงควรทำให้จิตได้รับความสงบเย็นใจทำการทำงานก็สบายเราทำงานอะไรทำไปถ้าใจมีความสงบแล้วร้อนก็เหมือนไม่ร้อนหนาวก็เหมือนไม่หนาวใจมันสบายสงบเย็นหรือจิตมีความละเอียดละออไปเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเพลิดเพลินต่อธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจวันคืนปีเดือนก็เหมือนไม่มีแต่ใจกับธรรมสัมผัสกันอยู่เท่านั้น มันถนอมความเพลิดเพลินในธรรมใจมีหลักใจมีที่อาศัยใจมีอาหารเป็นเครื่องเสวยจนใจกับธรรมกายเป็นอันเดียวกันนั่นท่านเรียกว่าธรรมทั้งแท่งใจบริสุทธิ์ทั้งดวงหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่สงสัยอีกแล้วเมื่อเข้าถึงจุดนั้นตอนนี้แสดงธรรมก็รู้สึกเหนื่อยมันแสดงยากอยู่นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ46นาทีขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดตุ้งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะระหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นเรามานึกนี่ก็หลายวันแล้วซึ่งมาบำเพ็ญกองบุญกองกุศลเจริญสมถภาวนาวิปัสสนามากันหลายวันแล้วอันนี้ก็มีคนมากันมากซึ่งยังไม่ก็ยังบวชกันมีหลายหลายคนแต่คนนี้ก็มีน้อยกาตะกอดแต่ก็ดีดีเราก็ที่มาปฏิบัติเป็นนักบวชเนี่ยเราได้มาปฏิบัติกลัวจะถึง7 วันเนี่ยเราก็มาสร้างบุญบารมีกันเป็นอนานเพราะตั้งอกตั้งใจเราก็ดีแต่กว่าตั้งอยู่บ้านเป็นร้อยวันจะมาสู้7 วันในครั้งนี้ไม่ได้ที่เราได้ปฏิบัติธรรมะปฏิบูชาธรรมของพระองค์อยู่หลายวันหลายคืนแล้วก็อันนี้แหละจึงเรียกว่ามหากุศลก็เกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราจึงละบ้านช่องสิหสถานซึ่งมาทำความเลื่อมใสพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราบำเพ็ญบุญขึ้นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็เพื่อบำเพ็ญบุญให้แดนของพระอริยะเกิดขึ้นที่กายใจของพวกเราอาตมาก็ดีใจกับญาติโยมที่มาได้ปฏิบัติธรรมะเพื่อพยายามจะเอามรรคผลให้เกิดซึ่งที่กายใจของพวกเราเพราะกุศลและธรรมเนี่ย ปฏิบูชาเราอยู่เราบูชาธรรมอยู่ที่นี้เราก็เท่ากับมาฝึกหัดทำใจให้คล่องแคล่วขึ้นให้ว่องไวเราชำนิชำนาญในการฝึกสมาธิโดยจิตใจของเราก็จะชำนาญขึ้นแล้วที่นี้ก็เรามาเรียนความ ความรู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรามาเรียนรู้ที่ไม่ได้มาเลยแล้วทำไมจะได้รู้ได้รู้ไม่ได้หรอกโยมที่ไม่ได้มาไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะยังงมงายเพราะเป็นห่วงบ้านช่องไม่สามารถที่จะทำเรื่องจิตใจได้เพราะอะไรมันมาให้ทำก็โลภโกรธลงที่อยู่ที่ใจนี่แหละมันมาให้ทำเองเพราะน่าเสียดายที่คนเราที่ยังไม่ได้มาปฏิบัติเลยแต่ที่เราได้มาปฏิบัติเนี่ยพึงจะต้องรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนฝึกสมาธิพยายามฝึกสมาธิเอามือลงก็ได้โยมเอามือลงทำใจทำสมาธิเมื่อเราจะได้ผ่านเรื่องของกายใจเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงจำลองสติให้มันคือนั่งขัดสมาธิเนี่ยเพื่อจะตรัสรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานั่งพระเพียรเนี่ยมันต้องขัดสมาธิไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อการขัดสมาธิเราฝึกสมาธิสติสมาธิญาความรู้ตัวอยู่พุทลมเข้าถูลมออกพุทลมเข้าโทลมออกไม่ให้ลิ้นกระดกด้วยนี่ทำความรู้ทั่วถึงทำความเห็นกายใจของเราพระพุทธเจ้าก็กระสรู้ธรรมแล้วก็แนะนำสาวกของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติทำใจให้ทำความรู้เห็นใจนี่มันคิดนึกคิดรู้คิดดีมั่งก็รู้คิดชั่วมั่งก็รู้เอาธรรมะมาสอนจิตให้มันรู้ปฏิบัติให้จิตใจเป็นธรรมะขึ้นมาแล้วเราก็จะได้พ้นทุกข์คือปฏิปทาสี่เนี่ยจะต้องรู้อยู่ทุกอิริยาบถเราจะนั่งอยู่เราก็รู้อยู่ว่าเอาความสุขกับทุกเนี่ยมาคู่หาบกันขึ้นแล้วเราจะทำความรู้ทั้งกายนี้ก็มีสุขเวทนาก็มีทุกขเวทนาก็มีแต่เอาใจเนี่ยเข้าไปรู้เห็นจะไปร่วมกันทางกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ใจเราไม่ใช่สังขารของเราแต่เราต้องรู้จักสภาวะที่มันเกิดดับนี่ทุกเกิดทุกขวนกำหนดรู้ญาติโยมมานั่งฝึกสมาธิทุกคนเนี่ยอาตมาซึ่งนั่งแนะนำสั่งสอนของโยมต้องการให้โยมรู้ตนเองแล้วโยมก็จะได้ไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเมื่อปฏิบัติที่บ้านรู้เห็นแล้วก็จึงกลับมาส่งอารมณ์ในการข้อวัดปฏิบัติเมื่อเรารู้เห็นแล้วยังไม่ทราบได้แล้วจึงมาถามครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์จะได้แนะนำต่อไปเพราะเราที่มานั่งนี่อยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยเพื่อจะตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นเจ้าของธรรมะเป็นเจ้าของธรรมสนใจพวกเราให้รู้ความเป็นจริงอย่างกับพระพุทธเจ้าสอนเราแล้วพระสงฆ์สาวกปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกก็รู้ธรรมขึ้นมารู้ธรรมแล้วก็นึกเลยนะยังมีบุญน้อยเราจะรู้เลยว่าเราปฏิบัติร้อยชาติผ่านชาติแสนชาติแล้วเราก็ไม่รู้ได้เพราะอาวิชานี่มันติดบังเอาไว้จึงเราต้องมาเพ่งกันขึ้นสอนให้เพ่งให้รู้ให้ละนิวรณ์เมื่อนิวรณ์เกิดก็ให้รู้เมื่อนิวรณ์ดับไปก็ให้รู้ต้องการจะแนะนำให้เรารู้อย่างนี้เมื่อจิตนี้เข้าผวังไม่ได้ก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละมันขวางไม่ให้จิตนี้เข้าผวังได้ทีนี้จิตอบรมบ่มนิสัยร้อยชาติพันชาติแสนชาติเราก็ไม่ทราบได้เราจึงได้รู้ว่าบวชที่ไหนเราก็จึงไปที่นั่นเราพยายามตั้งอยู่นิวรณ์มันก็ขวางเราไม่ได้เราก็มาแต่เราจะลงมือปฏิบัติธรรมมันก็ขวางเราได้บ้างถึงจะขวางเราได้เราก็กำหนดรู้เช่นว่าเรานั่งกับประธานง่วงเหงาหอนอนเราก็พยายามทำวิตกวิจารให้มากขึ้นมีภาวนาพุทลมเข้าโถลมออกให้มากขึ้นแล้วธรรมนี้ก็จะต้องเกิดเจริญได้จิตก็เข้าผวังได้จิตเข้าผวังได้มันก็พ้นจากนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็ดับจิตก็รู้ขึ้นได้ว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นบัดนี้เรามีความรู้ความเห็นจิตนี้ก็จะต้องฉลาดขึ้นละจิตนี้ก็จะต้องฉลาดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็มีขึ้นนี่ญาติโยมก็จะไม่ลดละไม่ทำได้เพราะจิตรู้ขึ้นแล้วจิตเห็นขึ้นแล้วแต่ก่อนจิตไม่รู้ไม่เห็นมันก็ตกอยู่ในทั้งอวิชชามันก็สอนให้ซะจนไม่รู้ที่นี่เมื่ออาศัยครูบาแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมก็มีกระจายในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะแล้วก็เมื่อรู้เห็นขึ้นแล้วก็สบายกายสบายใจไม่จิตสมาธิเกิดขึ้นแล้วคือเรามองดูผมที่เกศาทีนี้เมื่อจิตสงบแล้วมันก็อยู่กับผมก็จะได้มาเห็นผมปรากฏผมขึ้นแล้วทีนี้จิตนี้มันก็จะต้องวิตกอยู่กับเส้นผมปรากฏเห็นมีสว่างขึ้นแล้วแล้วพยายามก็มองดูที่เกศาผมดูไปทีนี้ก็สว่างทั่วไปแล้วทีนี้ก็โยมก็จะต้องมีศรัทธาแล้วว่าโอ้จิตมีสมาธิความสงบอย่างนี้ความสงบนี้เองทำให้รู้เห็นขึ้นได้นี่โยมก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นบ่อยๆมีเพียรมีหมั่นบ่อยๆทีนี้ฌานจิตก็ได้ฌานเกิดขึ้น มีปฐมฌานเป็นอารมณ์เมื่อเรานักปฏิบัติเนี่ยเราผ่านปฐมฌานกันอยู่บ่อยๆแต่มันไม่ยังไม่เข้าถึงฌานได้เราก็ต้องมีเพียรมีมันให้มากๆขึ้นทีนี้เราจะทำสมาธิเนี่ยหลับตาคือมองดูไกลๆดูที่เส้นผมตั้งอยู่กับหนังหนังนี้มันก็ไม่รู้ว่าอยู่กับผมอยู่กับหนังหรอกหนังก็ไม่รู้จักผมผมนี่มันก็ไม่รู้จักหนังเพราะอย่ารู้ธรรมะก็ปัญญานี่แหละนั่งสัมผัสอยู่กับพื้นอยู่ทำความรู้ว่านั่งสัมผัสอยู่กับพื้นแล้วนั่งดูว่ากำหนดมาเบื้องต่ำกำหนดเบื้องต่ำไปสู่เบื้องสูงพิจารณาอยู่เป็นอารมณ์นี้แหละ ทีนี้วิตกนี่ยกสู่ขึ้นเป็นผมวิตกยกจิตเห็นหนังผมตั้งอยู่กับหนังวิตกยกหนังหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นหนังหุ้มกระโหลกศีรษะกำหนดรู้เห็นใช้มองดูใช้มองดูแล้วดูหนังทั่วไปหุ้มหุ้มเนื้อหุ้มกระดูกอยู่หุ้มเส้นเอ็นอยู่นั่งโดยรอบร่างกายของเราเราควรกำหนดรู้ทุกคนที่อยู่ในศาลานี้ทำเหมือนเราอยู่ผู้เดียวจะนึกว่านั่งหลายองค์นึกว่านั่งอยู่องค์เดียวทำใจอย่างนั้นที่นี่เรากำหนดที่พุทธลมเข้าโทลกออกลมเข้ากำหนดรู้สภาวะเคลื่อนไหวกายยุบกำหนดรู้ที่กายเคลื่อนไหวพุทธลมเข้ากายก็บานออกลมออกกายก็หยุดลงให้เรามีความรู้เห็นอย่างนี้แหละแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วย่อมไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเรารักษาสิ่งอยู่แล้วสิ่งเรารับแล้วสิ่งที่ขาดไม่เป็นปกติอยู่พยายามทำจิตวิตติขาฝึกให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วที่จะต้องมีความรู้จะต้องมีความเห็นไม่รู้ไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ต้องรู้เห็นเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเพราะเราไม่ปล่อยตาออกไปไกลแม้จะลืมอยู่ก็ปล่อยดูอยู่ที่ร่างกายของเราเท่าลืมตาเท่าหลับตาเราก็ตั้งอยู่ในสภาวะอยู่ในสภาวะไม่ให้จิตนี้ออกไปภายนอกให้จิตอยู่แต่ยาวานาคือนี่แหละแล้วหนักขึ้นเราก็จะมีสถาประสาทความเลื่อมใสประสาทหนักขึ้นได้เหมือนอาตมาเมื่อปฏิบัติใหม่ๆก็เหมือนกันญาติโยมนี่แหละ ปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอมันมีความรู้ความเห็นขึ้นศรัทธามันก็เกิดแรงกล้าขึ้นทีนี้มันก็อยากทำมันก็อยากรู้มันก็อยากเห็นอยากจะทำให้มากขึ้นนะเพราะเพื่อทำอบุญบุญนี่แหละเป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้ฉลาดทำให้มากจะให้เสียทีว่าเรามาเกิดมาพบพระศาสนามาพบพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของธรรมทำให้รู้จักว่านิวรณ์ไม่มีก็ให้รู้นิวรณ์ก็ตัวนามธรรมกายเมื่อยกายปวดนี่มันกองแห่งรูปที่รู้ว่าเมื่อยว่าปวดนี่เป็นนามธรรมแล้วรู้ดีรู้ชั่วนี่ก็นามธรรมคือสิ่งสมาธิปัญญารู้ตั้งใจสติสมาธิความรู้ตัวอยู่ทุกขณะความทุกข์เกิดขึ้นก็มาถึงเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปก็มาถึงทุกข์เกิดขึ้นก็มาถึงเมื่อรู้รู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไม่รู้ทำคำสอนไม่ได้ต้องรู้ที่เรานั่งแนะนำสั่งสอนกันอยู่เนี่ยเพื่ออบรมส่งสร้างบารมีธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราทำความรู้จริงความจำแนกธรรมก็จะได้รู้ขึ้นเห็นขึ้นแล้วเป็นผู้ฉลาดอรรถรสของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราแนะนำกันเนี่ยก็อยากให้รู้อยากเห็นแล้วศรัทธาจะได้มีการเกิดกล้าขึ้นอย่าเชื่อจะเชื่อจะเชื่อทำที่ไม่ดีไม่ชอบเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเจริญให้มากถ้ามีความง่วงเหงาหนอนก็ลืมตาขึ้นลืมตาดูโน่นดูนี่ดูที่กายใจของเราบ้างเพ่งดูเพ่งแล้วก็หลับตาหลับตาเห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ดูให้มากขึ้นแล้วก็หลับตาลงให้เห็นเมื่อถ้าไม่เห็นก็ทำใจเฉยๆไว้เมื่อบางทีเราดูเพ่งอยู่นานก็หลับไปก็จะเห็นเป็นรูปร่างของเราขึ้นแล้วก็มีเปลี่ยนมีหมั่นทำอย่างนี้ให้มากขึ้นไม่ช้าเราก็ในตาก็จะมีความสว่างสวัยขึ้นควรยินดีทำสงบเราก็รู้ว่าสงบถ้าไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบเฉยไว้ทำรู้เฉยไว้ทำรู้เฉยไว้รู้เฉยนี่แหละจะเป็นปัญญาให้รู้มากมากขึ้นที่นี้เราจะไปไหนก็ดีที่มันควรไปเราก็ไปถ้าไม่ควรไปเราก็ไม่ไปอย่างนี้ก็ธรรมะก็จะรู้ได้รวดเร็วมาเถอะโยมมาเรียนพระกรรมฐานกับพระพระท่านจะได้แนะนำให้เพราะผ ผู้แนะนำหรือสั่งสอนเนี่ยครูเป็นผู้สอนหนังสือครูต้องมีความรู้หนังสือจึงจะสอนการลูกศิษย์เด็กๆได้ถ้าลูกเด็กคนไหนจะเก่งคนไหนจะฉลาดครูก็ดีใจดูที่กลางถอยที่กลองหูสองข้างใช้มองให้เห็นพอมันมีสมาธิเนี่ยใจมันจะเลิกคิดนึกเรานั่งภาวนาอยู่ที่มีตัวหยุดภาวนาหยุดแล้วทำใจให้มันแจ่มให้ใจมีแจ่มใสทำพยายามไม่ให้มันง่วงเหงาเขานอนที่นี่ถ้ามันง่วงเหงาเขานอนทำไมเรากำหนดแล้วสู้ในการนั่งนิ่งอยู่ไม่ได้เราก็กำหนดว่าจะลุกเดินจงกรมโดนเดินให้มากเดินจนให้หายง่วงนอนเดินจนให้มันหายฟุ้งซ่านทีนี้ก็สมาธิก็จะดีขึ้นบางคนจะเดินแล้วได้ธรรมะได้ฌานบารมีเกิดขึ้นบางคนจะได้สมาธิในการนอนบางคนจะได้สมาธิในการนั่งอยู่บางคนจะได้สมาธิในการนอนอยู่แล้วสงบมากแล้วในอิริยาบถ4เนี่ยทำให้แก่กล้าทุกอิริยาบถไปที่เรานั่งสับงุบแล้วเราก็ตื่นสับงุบเราก็ตื่นนี่แหละมันความรู้ตัวเกิดขึ้นรวดเร็วหนักขึ้นจะไม่สับแล้วจะรู้เห็นเลยบางครั้งมันสับปุ๊บและสว่างขึ้นก็มีบางคนนั่งนิ่งอยู่เฉยๆแล้วจิตเข้าไปผวังสว่างขึ้นเพิ่งเรารู้สึกว่ามีสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็พยายามทำเฉยรู้เข้าไว้นี่แหละเบื้องต้นของเราจะรู้เบื้องนี่แหละเบื้องต้นของเราจะรู้เบื้องกลางจะรู้เบื้องปลายก็เราก็ทำอย่างนี้แหละถึงพระพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้แหละทำที่เราได้นี่เรายังไม่ได้ก็ทำให้มากขึ้นทำอบุญหนักขึ้นก็จะรู้ตามรู้ตามเห็นเหมือนนะครับพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นพระองค์ท่านชมเฉยคุณก็ยันนะที่นี้เมื่อเรามีความเมื่อยปวดขึ้นแล้วเราขาดสมาธิก็ใช้ขยับค่อยขยับบางครั้งพอขยับเคลื่อนไหวทุกขเวทนาจะดับไปเลยทีนี้ไม่ดับเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพิ่งให้เห็นว่าทุกข์นี่ดับไปแล้วรู้ไม่สุขเกิดเลยทางกายใจหรือจิตต้องรู้อยู่ทุกขณะจะไปรู้ว่าปวดนี่เป็นตัวเราของเราความสุขนี่ก็เป็นของเราความทุกข์นี่ก็เป็นของเรายังนานรู้กำหนดอย่างนี้กำหนดรู้ไม่สุขไม่ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ไม่ก็ไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้จริงๆบ่อยๆไม่จะผู้นี้จะปฏิบัติจะต้องได้ธรรมะก็ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วที่สอนเนี่ย ครูบาอาจารย์ทำมาแล้วครูบาอาจารย์รู้มาแล้วเราก็รู้ที่เราพอสอนได้เราก็เห็นเราก็สอนเรื่องเห็นแล้วเมื่อครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้พอลูกศิษย์ทำนิวรณ์ให้ดับได้วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกตาก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติทีเดียวทีนี้จะมีเพียรมีหมั่นมากอยู่เข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอที่มีปัญญาญาณนี่ก็จะแจ้งชัดขึ้นของนามรูปมันเองใช้หมองที่ลูกตาเรามักใช้หมองที่ลูกตาเรารักใช้หมองที่รูจมูกสองข้างมาใช้หมองดูรูจมูกสองข้างให้รู้ถ้าจิตนี้สงบมันจะมีทั้งความรู้มันจะมีทั้งความเห็นทำใจให้สบายทำใจให้สบายใจสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นเราก็รู้เห็นขึ้นใช้มองดูให้กลงลูกตาดินดูให้เห็นตาดำให้เห็นทางตาข้างใช้มองดูตาต่อตาให้รู้เห็นทุกการกระทำดูที่รู้หูสองข้างที่ตรงกันมองดูให้รู้เห็นกายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้วทำใจให้รู้เห็นที่เราขัดสมาธิถ้าไม่เห็นใช้ลืมตาดูลืมดูทั่วๆร่างกายของเราเพ่งให้มากให้นานขึ้นแล้วหลับตาครับให้รูปนี่รู้เห็นขึ้นมาเลยนี่ทำแบบนี้ที่ทำที่แนะนำและสักต้องที่หลับลืมๆเนี่ยจะทำให้โอภาสหรือแสงสว่างมันเกิดถ้าเราทำงานอย่างทุกวันเรามีเปลี่ยนมีมันอยู่อย่างนี้ทุกวันมันในผล3เดือนมันในผล9วัน10วันหรือครึ่งเดือนไม่ผลหรอกถ้าเราเปลี่ยนเอาจริงๆเนี่ยเปลี่ยนรู้เปลี่ยนเห็นอย่างอาตมาแนะนำสอนจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนอาตมาเคยนั่งอยู่ในป่าชาเนี่ยนั่งจนเหือดเปียกผ้าชีวรหมดเพราะนั่งเหือดเปียกทั่วตัวเนี่ยมันใจสงบมันกลับเย็นเหือดเนี่ยเป็นเย็นกายก็เย็นใจก็เย็นจึงเลยนั่งอยู่สักชั่วโมงเนี่ยไม่นานนะนึกว่ากระเดียวเดียวเองถ้าใจสงบแล้วมันไม่ขร้อนขร้นใจมีสมาธิเพราะงั้นเราจะต้องมีเพียรกันให้มากธรรมะที่อาตมาอัดเทปไปเนี่ยโยมพยายามเอาไปทำเอาไปทำขึ้นแล้วปล่อยเบาๆไม่ต้องปล่อยให้แรงมากแล้วจะสงบดีหนักขึ้นเราก็มวนเทปนี่ประเดียวๆมวนเทปนี่ประเดียวๆทีนี้พระจิตมันมีสมาธิมากมันจะต้องส่องหน้าเทปก็ได้ก็ศรัทธา ก็ดีขึ้นปัญญาก็มีทำความรู้เท่าทันสังขารขึ้นปฐมมัจจานเนี่ยแท้จริงเนี่ยถ้าสิ้นดีปฐมมัจจานเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเข้าออกได้อยู่เป็นนิพพานปฐมมัจจานเนี่ยนั่นแหละคือองค์พระโสดาไม่ใช่อื่นไกลเลยมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปอยู่เสมอเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอนั่นแหละพระโสดาก็จะรู้ขึ้นเองสามารถโสดาเนี่ยจะระลึกชัดของตัวเองได้ชาติหนึ่งสองชาติบ้างหรือสามชาติบ้างนี่ตามกำลังสมาธิขอให้ญาติโยมได้รักษาศีลห้าไว้ดีนี่แหละที่เราจะรู้ขึ้นเองได้ที่เราจะเห็นขึ้นเองได้นี่แหละศรัทธามันจะไม่หวั่นไหวเราจะรู้เลยว่าสังโยชน์นี่ดับลงไปฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็เกิดขึ้นกับพระโสดาทีเดียวขอให้พยายามทำญาติโยมขอให้พยายามทำให้สงบอย่างเดียวให้สงบและให้รู้สงบและให้รู้สงบและให้รู้รู้รู้รู้รู้ทั้งคิดไม่ดีรู้ทั้งคิดดีแล้วเฉยรู้เฉยธรรมะนี่จะต้องเจริญตัวขึ้นได้ที่นิยมพอรู้เห็นธรรมะแล้วธรรมะนี่ก็จะต้องเจริญตัวขึ้นได้นิยมพอรู้เห็นธรรมะแล้วทีนี้ไม่ปฏิบัติเพราะธรรมะมันเสื่อมขึ้นทีนี้จะไม่อยากนั่งจะไม่อยากปฏิบัติเพราะธรรมะนี่เจริญขึ้นแล้วพระธรรมอาจารย์เกิดขึ้นแล้วมันจะทางนั่งมันจะทางนอนทั้งยืนทั้งเดินพิจารณาไม่อยากคุยมากไม่อยากพูดมากมณฑิการใส่ใจอยู่เสมออยู่กับตัวองค์ธรรมะเจริญฌานชอบเกิดขึ้นแล้วทีนี้เมื่อพิจารณาดูโอสติสัมปชัญญะความรู้ตัวดีแล้วสัมมาสติเกิดขึ้นกับเราแล้วสมาธิสมาธิเจริญฌานชอบจิตชอบอยู่แล้วตั้งใจชอบเจริญฌานชอบนี่แหละฌานเกิดแล้วฌานเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วเมื่อฌานเกิดศรัทธาวิริยะมีความเพียรมีความหมั่นมีความเจริญให้บ่อยขึ้นนี่ธรรมะนี่หนักขึ้นก็รู้หายใจน้อยลงไปก็รู้หายใจหยาบก็รู้หายใจน้อยก็รู้หายใจหยาบก็รู้หายใจละเอียดลงไปแล้วเหมือนไม่หายหายใจเลยนี่แหละจิตจะเข้าจะเข้ามรรคผลดีพึงว่าอย่างนี้จึงเรียกว่าเจริญให้มากเจริญให้มากอาตมาก็แนะนำธรรมะนี่มาซึ่งนานแล้วอาตมาก็แนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมทำสติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจะออกจากสมาธิใช้ทำความรู้สึกไปก่อนใช้มือขวาเนี่ยลากให้ติดกับขาขวาเนี่ยให้ติด แล้วใช้มองดูว่ามือขวาในกระยับขยื่นแล้วทำใจ

ที่เกาะข้าวฟ้าไว้มือซ้ายก็เหมือนพระสะดุ้งมารทำเป็นองค์พระสะดุ้งมารทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะไม่เห็นก็ทำความรู้อยู่แล้วใช้มือซ้ายออกไปเช่นเดียวกันทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นลาบติดขาดตายแล้วพยายามอำพดมือนี้ถึงหัวเข่าแล้วถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้แล้วพยายามพลิกมือเกาะหัวเข่าสองข้างทำความรู้เห็นที่สัมผัสรู้ถูกต้องแต่ไม่เห็นเราก็ทำสัมผัสความถูกต้องรู้ให้รู้รู้อย่างนี้ให้มากขึ้นนักเข้าทางรู้ทางเห็นนี้ก็มีเรียกว่าทัศนรู้ทัศนเห็นเห็นเมื่อเห็นอย่างนี้ก็จะเหมาะกับว่าผู้เจริญฌานชอบผู้เจริญฌานชอบ

เห็นเดินจงกรมทำความลืมตาทำความรู้เห็นทีนี้ก็ไปยืนเห็นแล้วพระบิดตัวกลับพระบิดตัวกลับมีสติสัมปชัญญะความรู้เท่ารู้เท่าเห็นครบส่วนกายนี้จะรู้ว่าเดินจงกรมมีสมาธิแล้วเดินก็มีสมาธิยืนอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นทั้งหลับตาเห็นทั้งลืมตาธรรมะที่เราไม่เคยรู้เห็นมันมารู้เห็นที่ท่านเรียกว่าทัศนะก็เรียกว่าฌานจิตจิตได้ฌานก็เรียกจิตนี้สงบใจก็สงบกายก็สงบเป็นอันเดียวมีกายก็ไม่กำเริบใจก็ไม่กำเริบก็รู้อยู่อย่างนี้อย่างนี้แหละจึงว่าผู้ปฏิบัติต้องมนสิการใส่ใจอยู่เสมอนี่แหละจึงเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แล้วผู้มีอนุภาพมากอยู่ในทางด้านจิตใจของเราแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตรงนี้เราก็ละตายมันจะเกิดทุกข์มากถ้าเราตายเรามีฌานจิตเรามีฌานรูปปัญญาก็มีเมื่อแตกดับแล้วกลายจะแตกดับเนี่ยกรรมนิมิตชาตินิมิตที่เราสร้างไว้หมู่เทพเทวดาเขาจะลงมาที่พลาอานิสงส์ของเราที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็เทวโลกสมบัติก็ปรากฏในขณะนั้นเลยที่นี้พญายมจะมาได้ยังไงล่ะไม่มีเรามีเทวธรรมจะแล้วนี่ยักษ์ยมที่อาตมากล่าวนี้ก็เพื่ออะไรกล่าวเพื่อจูงใจเพื่อจะให้ศรัทธาที่แก่กล้าขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความจริงจะได้ปฏิบัติไม่อยากเลิกเพื่อไปบ้านก็พยายามทำอยู่เสมออย่างนี้จึงเรียกว่าทำกระตุ้นเตือนให้สิ่งสมาธิปัญญาเกิดที่กายใจความไม่โลภความไม่โกรธก็จะได้เกิดขึ้นกันผู้ปฏิบัติเราไม่เคยมีฌานก็เกิดขึ้นปัญญาญาณก็แจ้งขึ้น

0: เพื่อกระตุ้นเตือนอย่างนี้ถึงเราไม่ส่งเสริมโลภโกรธหลงเราทำให้วางว่าเดี๋ยวมีความโลภของเราก็ไม่มีความโกรธของเราก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ต้องถือใจว่างอยู่จนอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์แล้วพอมันยังมีมาเราก็รู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นกับเราซึ่งกับเราแล้วเราก็ทำรู้เฉยรู้เฉยมันก็จะดับไปอีกเราก็ทราบทีนี้เราก็จะอยู่กับความดับมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เราก็เห็นอย่างนี้เรียกว่าสติสมัชฌะก็ดีสมาสมาธิก็มีปัญญาก็เกิดขึ้นไงเราท่านโยมแต่ก็ดีมือคนยังหนุ่มสาวอยู่ก็ดีพยายามทำให้มากจะนึกว่าเราทำงานเราก็ทำสมาธิไม่ใช่เราทำงานนี่จะเลิกทำสมาธิทำให้มันจิตไม่ชำนาญถึงจะทำงานเราก็ต้องทำสมาธิอยู่เสมอจะดำไรดำนาเกี่ยวข้าวหรือจะคาข่ายอยู่เราก็หันมันความลุกรู้ยืนรู้นั่งรู้เราก็ขายของได้อะไรได้อย่างนี้อาจมักขึ้นมันจะเกิดขึ้นในขณะเราคาข่ายหรือทำงานก็ได้นี่เพราะหรือเราเรียนหนังสืออยู่กำลังตอบข้อสอบข้ออะไรเราก็ทับความรู้อยู่หนักเข้าเราก็จะเป็นผู้ฉลาดจึงเรียกว่าพระอริยเจ้าเกิดขึ้นในกายใจของบุคคลแล้วก็เป็นผู้ฉลาดนั่นนะขอจะประมาทนะโกรธก็เรานะยังนี้ไม่ถูกนะโกรธเนี่ยมันจะเราให้รู้ธรรมว่าเราอยู่กับความไม่โกรธดีกว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะสบายขึ้นแล้วมันก็โกรธนี่มันทำให้แปลกให้แปลกหมู่กันได้เพื่อนกันได้เพื่อนที่รักก็จะทำให้นานสามีภรรยาก็จะเกลียดขึ้นจะชังกันที่เดียวนั้นแหละพอไอ้โลกกดลงมันดับไปแล้วมันก็กระจูกระจีดีขึ้นขึ้นแหละนี่แหละคนเราไม่รู้จักสติสัมปชัญญะมันไม่มีคือถึงมันก็ถามเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนี่มันให้ตีกันก็ได้มันให้รักกันก็ได้นี่อย่างนี้มันก็ตกอำนาจอยู่ในความขดผ่านนี่ตกอยู่ในความผ่านอาตมาก็กล่าวมาให้ญาติโยมฟังในธรรมะหรือคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอท่านก็มีไม่โลภไม่โกรธก็มีความชังก็มียังไม่ขาดความรู้ของพระพุทธเจ้าขอให้เอาความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ไปใช้รู้เฉยแล้วหนักเข้าเมื่อเราไม่ต่อไฟก็มีแล้วก็ไฟมันก็ต้องดับไอ้ไฟมันเกิดแล้วเราไปหาไม้มาใส่มันก็ลุกมากขึ้นแล้วมันก็เยอะเกิดเดือดร้อนกันขึ้นได้เราก็คนบ้านเดียวก็จะต้องแตกกันเมื่อทำของพระอริยะเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่มีอะไรเราปลดลงมันจะไม่มีอะไรขึ้นในหมู่คณะได้ละขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของสมาสัมพุทธเจ้าที่ได้บำเพ็ญกันมานี่หลายวันแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมนี่แหละถึงแม้จะลึกหาลาเพศก็ให้รักษาสิ่งห้าไว้ดีแล้วเพื่อว่าติดต่อพระโสดาไว้ไว้ที่กายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์นะเราก็พระโสดาที่เกิดที่อยู่ในกายใจ มีฤทธิ์ความละอายต่อบาปโลตบาปแล้วก็โลภโกรธหลงมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกเป็นผู้สุขโตอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีลุกไปอยู่ตรงโน้นก็ดีนอนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีจึงเรียกว่าสุขโตเป็นผู้มีความสุขความไม่โลภความไม่โกรธนี่นะพยายามฝึกไว้นะฝึกไว้แล้วพระอริยธรรมก็จะได้เกิดขึ้นกับกายใจของพวกเราขอเหมือนกันพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนะโอโลมปฏิโลมญาณเข้าปฐมฌานเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุติฌานก็เดี๋ยวถอยมาอีกมาอยู่ปฐมฌานมาพิจารณาสัตว์มาดูสัตว์มาดูหมู่สัตว์มาดูลูกศิษย์ที่เป็นอริยธรรมพระอนุรุทธ์นี่ก็เดินเข้าฌานออกฌานตามอยู่เสมอว่าองค์ที่ไม่รู้ก็ถามอยู่ชั้นนั้นคุณนางก็บอกว่าอยู่ในพระองค์กำลังชมฌานมาอยู่ฌานนั้นฌานนี้หมายการที่พวกเราในกรรมการที่เรามากระทำก็เพื่อตามแนวทางแห่งพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าและเราก็จะได้ผลทุกการมือกล้าแตกดับเราก็จะได้ผลทุกอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเราก็พยายามทำก็ได้เราดีกลับไม่ทำเลยเนี่ยวันหนึ่งก็ให้ได้ทำอยู่เสมอเดินเราก็ทำนั่งเราก็ทำยืนเราก็ทำอยู่ในใจของเราเราก็รู้ขึ้นเองทำขึ้นเองไม่ใช่ว่าไปทำงานแล้วไม่ได้ทำธรรมะเลยอย่างนี้มันเผลอมากญาติโยมของเราทุกคนให้จำมาไปทำเถอะไม่ช้าธรรมะก็จะเกิดกับญาติโยมเพราะความไม่โลภไม่โกรธมันมีอยู่แล้วความโลภโกรธหลงก็มีอยู่เมื่อเราไม่มนัสสิการความโลภโกรธหลงมันก็เกิดมันก็ได้ถึงมันจะเกิดก็สักเดียวเดียวผู้สติมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นอารมณ์สิ่งไม่ดีสิ่งอารมณ์สิ่งชั่วอารมณ์นี้เป็นธรรมที่ดีที่เจริญมันก็อยู่ต่อความเจริญแล้วธรรมะมันก็จะเกิดได้ตามที่เราปฏิบัติกายอยู่ท่านไม่กลัวสงสารตัวเองที่ไม่โลภไม่โกรธก็ไม่อยู่อย่าให้มันมักมาแห่งในใจของเรามากมายมันเกิดมันต้องเกิดละทำไมเกิดเราก็ไม่รู้เพราะอย่างนั้นเราต้องให้รู้ทั้งว่าไม่เกิดไม่อยู่กับความดับต้องให้รู้ทั้งสองอย่างมันโกรธขึ้นก็รู้หายโกรธขึ้นก็รู้ต้องรู้อย่างนี้จริงจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จริงจะเรียกว่าเป็นผู้สร้างตนให้เป็นพระอริยะเอาละขอบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญบุญมา40บทพรรษาแล้วก็ขอให้อำนาจบารมีธรรมที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันก็ขอให้ว่างจากความโลภโกรธหลงขอให้อัจฉริยธรรมเกิดขึ้นที่กายใจแห่งพระอริยเจ้าสัมมาปฏิบัติก็จงเกิดมีแต่ญาติโยมทุกคนให้ดาวมากสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญเรื่องใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็จริงแล้วเรานี่อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งธรรมะที่อยู่ในใจของเราไม่ลบไม่เกิดเป็นที่พึ่งของเราได้ธรรมที่เรากดลงเป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้ ทำให้เราไปสู่ทุกข์แน่นอนที่เราจะเอาพระได้จะเอาพระโสดาสิกขาคาหรือนาคาหรือพระหันถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้เลยจะคงเดิมที่จะได้ก็เพราะปฏิบัติที่เรามาฟังสิ่งสมาธิปัญญาอยู่ให้เกิดที่กายใจนี่แหละนี่แหละพวกเราคุณผู้ใจสูงเป็นผู้ไม่ไหวใจตัวเองนะนายมใจนั่งดีเรื่องสูงใจจะเริ่มตามใจให้มากลับไปด้านแต่บ้านจะดุเดือดถึงมากนะโยมนะคงชีวะนะเอาอะไรข่มละสติสมาธิอยากข่มเมื่อดูสิผู้ชายดูเท่านี้ผู้หญิงเยอะพวกเรานี่ไม่ใช่อะไรหรอกโยมมาทำนั้นมันหมดชายหมดหญิงนี่แหละแบบของพระอรหันต์นะถ้าผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีแล้วก็ต้องแน่นอนนะฝึกไปนี่แหละแนวทางของพระอรหันต์นะถ้ายังไม่ได้เราก็รู้หรอกถ้าเราได้ก็รู้นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปแค่ที่นู่นก็รวมทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่เริ่มอธิบายศีลนะ
2: คร
1: ับ ไปเรื่อย
2: 5นาที
1: นะ
2: 1ชั่วโมง5นาทีครับ
1: อืมเพราะว่าได้นานวันตั้งแต่เริ่มอธิบายศีลแล้วให้ศีลก็เทศตลอดเลยถึง1ชั่วโมง5นาทีเหนื่อยมากนะแค่วันนี้มันก็จะยิงทั่วประเทศไทยออกวิทยุหมดเลยจะเห็นทุกอย่างกำลังเทศอยู่ผู้เข้ามาถ่ายภาพที่นี่เนี่ยเรากำลังอธิบายธรรมะคุ้งคุ้งผู้เข้ามามาถ่ายภาพก็ใกล้เนี่ยมาถ่ายอะไรตีปลาก็เน่าเพราะว่างั้นก็เทศต่อไปเลยมันเป็นยังไงเนี่ยมาเล่นกับเราไม่ได้นะมาเวลาเทศมันไม่ควรจะมาถ่ายภาพภาพผู้ควรมันก็จะกลับเลยเออเอากลับก็กลับเลยเอากลับก็กลับเลยตามตั้งใจไว้ยี่ห้อต่อไปเอาตามกลับเลยนะกลับได้แล้วต้องพูดแค่ร่างต้องมาใจเข้าใจกันแล้วนะแต่ต้องนั่งไปนี่ไอ้ขึ้นมาใหม่กันฮะ
3: ล
1: า
3: ลา
1: ฮะว่าไง
4: ลูกชายลูกชายครับล
1: ู
4: กชายลูกชายคร
1: ับ
3: ต่างวังเลย
1: รวมมาอยู่วัดไหนอ่ะ
5: มาจะป่าอัมวันหลวงปู่สามาครับผม
1: เพราะ
5: ป่าอัมวันไร่ม่วงอ่ะครับ
1: มาป่าอัมวันที่ไหน
5: ไร่ม่วงหลวงปู่สามาไร่ม่วงจังหวัดเลยครับผม
1: จังหวัดเลย
5: ครับผม
1: อ๋ออะไรชื่อวัดป่า
5: อัมพวันครับผมหลวงปู่สามา
1: วัดป่าอะไร
5: วัดป่าอัมพวันครับผมวัดป่าไร่ม่วงคร
1: ับ
5: ผม
1: เออวัดป่าไร่ม่วงแล้วก่อนอะไรหลวงปู่สามา
5: หลวงปู่สามาอยู่ครับผม
1: ท่านเสียไปแล้วไม่ใช่
5: เสียไปแล้วผม
1: ท่านอยู่ที่นั่นแทน
5: ผมอยู่ที่วัดท่านคร
1: ับ
5: ผม
1: ผมไม่เข้าไปแต่รู้ว่าทางเข้าไปไปสงบดีไม่ใช่หรอทางวัดนั่งกับสวาสดีโอ้แมงอะไรวะลืมเลยลูกชายมาบวชชอบนะทางจังหวัดเลยนี่เป็นที่สงัดมากก่อนนะแต่ยังนี่ก็มันก็อย่างว่าคนมากเข้ามากเข้าที่สงัดก็ค่อยหดค่อยย่นเข้ามาแต่ก่อนจังหวัดเลยเป็นที่หนึ่งมีแต่ป่ากับเขาทั้งนั้นอาอยู่ได้สบายคือว่าแต่เวลาเที่ยวกรรมฐานไม่ค่อยจะไปจังหวัดเลยนะจังหวัดสกลมากสกลนครพนมสองจังหวัดมีมากเพราะเหลือก็หลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นมีพระเยอะจังกี่องค์อ
5: ยู่กันแค่สามสี่องค์ครับผม
1: ก็ดีอะภาวนาไม่เยอะหรอกมึงจะหาเจ้าของมันอะเจ้าของไปไหนคอยดูมึงจะตามมาเจ้าของมึงจะไปทางไหนคอยดูมันรู้ใครเป็นเสี่ยวมันไม่รู้ทำไมให้อาหารมันกินมันก็ติดเลยสิเอาให้เอาข้าวมามันกินทุกวันเลยมันก็ติดเลยแล้วอาหารที่ดีเสื่อมนะท่าก
6: ินง่ายไอ้ตัวฝักยาวพวกชอบกินผักครับ
1: โอ้ชอบกินอะไรกินมันไม่กินเนื้อกินปลาอะไรเหรอกิน ถั่วฝักยาวแล้วมันชอบหกโมงสี่สิบนาทีกำลังเริ่มมืดแล้วอันนี้ก็ไปแทรกที่นู่นนู่นทำงานตั้งชั่วโมงวันนี้แทรกงานอยู่คือเหนื่อยมากคนก็ไปเท่าไหร่คนก็ดูมากคือมันอยู่ซอกแทรกคนมันไม่อยู่เปิดเผยหมดไม่ทราบว่าคนมากน้อยอย่างไรแทรกอยู่ทางโน้นก็ได้ยินอยู่ทางบางวิธีทางนี้ก็ได้ยินนะมั้ง
4: ได้ยินครับสดครับถ่ายข้าวสดคร
1: ับ ถ่ายข้าวสดดูอยู่ที่วัดนี่ก็ได้ยินนะมั้งก็เรียกว่าได้ยินทั่วประเทศนะเทศวันนี้ก็ได้ยินทั่วไปหมดนะแค่จะพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเทศไม่อยู่ไม่ถอยนะไม่ทราบว่าเมื่อวันหนึ่งกี่กันเทศตลอดอย่างนั้นนะเมื่อเช้านี่ก็พูดบางเล็กน้อยคือไม่มากนะเช้าเนี่ยก็จะรีบไปถ้ำชนิกากราบหลวงปู่มั่นพอฉันเสร็จจะพูดสองคำแล้วออกไปนี่ปั๊บปุ๊บไปเลยนะก็จะรีบมาให้ทันเวลามาถึงที่นี่ก็บ่ายโมงกว่าเท่านั้นแหละมาพักอยู่บ้างเล็กน้อย จากนั้นก็ไปเจอที่นี่มันเหนื่อยนะเทศมันมากเหนื่อยแต่ไม่มีลมจะพูดอ่ะเหนื่อยมากเทศน์มันใช้ลมแต่ก่อนก็แต่เราปกติแล้วก็ไม่เคยเทศน์ถึงสองชั่วโมงนะไม่เคยเทศน์สอนพระนี่เหมือนกันชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเทศน์สอนพระอยู่บนศาลาวัดป่าบันตาเทศน์สอนพระล้นล้วนเทศน์ธรรมะอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวก็ได้ชั่วโมงกว่ามากดูไม่ถึงสองชั่วโมงมาปกติเราเทศจะนั่นพอเหมาะพอดีเป็นเรื่อยมาไม่ได้เทศนานนักเป็นเกินเหตุเกินผลอะไรอย่างเทศแค่นั้นแหละชั่วโมงกว่าไม่ถึงไม่เคยถึงสองชั่วโมงเทศที่ไหนพอๆกันจนกระทั่งตัวนี้เทศได้40นาทีนะว่าได้มากแล้วเดี๋ยวนี้นะ40นาที45นาทีนะว่าได้มากแล้วนี่แหละมันลดลงลดลงกำลังลดลงเหนื่อยหรือตอนมาช่วยชาตินี่แหละมันเทศมากที่สุดเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้เทศมากที่สุดหรือว่าออกวิทยุที่ไหนก็มักจะมีแต่เทศเรามั้งนะออกหน้าออกหน้าด้วยนะเทศที่ไหนครูอาจารย์ท่านก็ช่วยวางเล็กๆน้อยๆ นี่ส่วนมากก็เป็นเราออกหน้าเสมอแล้วเทศนู่นเล็กไม่ได้ฟังแล้วมั้งตอนไปเทศที่นู่นไปฟังที่บ้านต่อเหรอฟังอยู่เหรอมันมาหากำไรอะไรอยู่ ได้ไม่พอฟังนู่นก็ฟังวิทยุแล้วมานี่จะมาฟังกับปากอีกว่าไงไม่ได้ยินหรือที่ตอนที่กำลังเทศเรื่องนี่เขาปุ๊บปั๊บเข้ามาข้างๆมาถ่ายภาพปุ๊บมาถ่ายหาอะไรตีปากเขาหน้าว่างก็เทศต่อไปเลยมันคงติดในวิทยุเหมือนกันอยู่นะถ่ายหาอะไรตีปากเขาหน้าว่างพอว่างก็เทศต่อไปมันไม่รู้กาลเทศะเป็นเวลาที่สงบสงัดที่จิตใจจดจ่อต่ออัตต่อธรรมปุ๊บเป้าเข้ามาถ่ายภาพเป็นลิงเป็นก้างเข้ามาขวางมนุษย์ก็ใส่เปี้ยงเพราะมันก็พอเหมาะกันนั่นลงให้พอเหมาะกันที่เทศที่มันหลายอย่างประเทศสอนพระล้วนๆมีแต่พระล้วนๆเลยลืมไปเทศนี่นะเรายังเสียดายกำลังวังชาแต่ก่อนเทศสอนพระพุ่งเลยเพราะมันมีตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเลยจนศีลบริสุทธิ์ทุกวงแล้วไม่จำเป็นต้องพูดจะทางด้านจิตกับภาวนาล้วนๆเรื่อยๆพุ่งพุ่งพุ่ง ธรรมะละเอียดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันยิ่งพุ่งเลยนะบางทีเวลามาอัดเทปบางทีเราฟังเสียงเทปเวลามันเทปนี่กำลังเร่งเต็มเหนี่ยวพอดีลมหมดลมหายใจหมดแล้วรีบสูบลมหายใจดังฟิวพุ่งพุ่งอย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้ว่าเหน็ดว่าเหนื่อยนะเงียบเลยเดี๋ยวนี้ไหวไม่ได้แล้วเหน็ดเหนื่อยแต่ก่อนกำลังมันดีแต่มันมาตัดรอนตอนหนึ่งที่ตอน06ตอน06นี่โรคหัวใจขึ้นนั่นแหละตอนนั้นแหละขึ้นอยู่บนธรรมาสน์วัดดอยธรรมเจดีย์คนนี่โหยเป็นหมื่นหมื่นพระก็เป็นพันพันเหมือนเผาศพตั้งใจโกงมาล่ะคนมากเราเป็นองค์เทพแต่สิมีเทพก็พุ่งเลยนะมันไปเกือบทีเดียวเลยหัวจะสลบไปในขณะนั้นนะจากนั้นมาก็โรคหัวใจกำเริบเลยเทพไม่ได้เลยหยุดตั้งแต่506ถึง512ไม่เกี่ยวข้องกับใครได้เลยไม่รับแขกฟีดหมดบริการทั้งปวงเป็นร้อยที่สองสิบสามนี่คอยพูดได้บ้างเล็กน้อย514-15เริ่มพูดได้520นี่เผาปังงาไปเทศก็อยู่ในเกณฑ์ระวังอะไรจากนั้นมากระเทศมาเรื่อยๆถึงตั้งทุกวันทีนี้กำลังมันก็ลดลงไปแล้วนะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรเทศให้ฟังละมันเหนื่อยพอแล้วนะก็ไม่ทราบจะอะไรมาเทศให้ฟังมันหมดธรรมะในภูมิก็หมดอะไรก็หมดงานเทปนั่นแหละที่ออกทุกวันนี่เขาไปค้นออกมากับเทปเก่าที่เราเทศสอนพระเทศสอนพระมีจะธรรมะเด็ดๆทั้งนั้นเทศอยู่วัดตลาวัดป่าบันตาเขามีแต่พระล้วนไม่มีประชาชนเลยเทศสอนพระเทศมาเป็นเวลานานอยู่นะสอนพระประชุมเวลาสักอาทิตย์หนึ่งบ้างหรือ10วันบ้างเทศของหนึ่งเรื่อยก็มาอยู่ตอนอายุ80พออายุ80แล้วหยุดเลยไม่เทศสอนพระสอนอะไรไม่เอาจนกระทั่งเหตุการณ์บ้านเมืองมันยุ่งอย่างวุ่นวายกันมาก็เลยต้องพลิกมาใหม่มาช่วยชาติบ้านเมืองจึงเริ่มเทศไปใหม่กลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เทศสอนบ้านล้วนนั้นพออายุ80หยุดเลยไม่เอาอันนี้จากนั้นก็มาเกี่ยวกับช่วยชาติบ้านเมืองก็เลยเทศอีกเลยกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปแกงหม้อเล็กไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมีแต่แกงหม้อใหญ่หม้อใหญ่ทั้งนั้นเทศเราอยากให้เห็นชาวพุทธเราได้เห็นธรรมภายในใจทุกอย่างทุกอย่างมันจะมีค่าขึ้นมาทันทีนะถ้าทำได้เข้าสู่ใจแล้วมีแต่ดีแต่ดิ้นกันอยู่ภายนอกหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้นะขวายคว้ากันทั่วโลกนี่เราเอาธรรมจับมีแต่ขวายคว้ากันหาหลักหาเกณฑ์ที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นโดยกันไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดตำหนิใครไม่ได้มันเหมือนกันคือเอาข้างนอกมาเป็นที่พึ่งก็วัตถุกับจิตเป็นนามธรรมสิ่งนั้นเป็นวัตถุมันจะเข้ากันได้ยังไงคว้าไปอย่างนั้นเนี่ยเวลาจะหาที่ยึดที่ของจริงไม่มีหมดก็อาศัยแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นเป็นวัตถุกับใจมันก็เข้ากันมาได้ที่นี่ใจก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือพอใจเดือดร้อนคนมีคนจนถ้าไม่มีธรรมแล้วเดือดร้อนทั้งนั้นแหละขวายคว้ากันเขาก็ขวายคว้าเราขวายคว้าแต่เวลาจะหาราคาเกณฑ์มาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีนี่แหละที่โลกมันเดือดร้อนเพราะคว้าไม่ถูกจุดหมายถ้าคว้าทำแล้วได้ปั๊บมีที่เกาะที่ยืนแล้วส่วนนั้นเรามีมากน้อยก็ยุ่งชุ่มเย็นภายในก็ชุ่มเย็นถ้ามีตั้งแต่ภายนอกไม่มีความชุ่มเย็นนะภายในใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องรับกันหาความชุ่มเย็นไม่ได้นะท่านพระอาจารย์ท่านถึงสอนให้มีธรรม วัตถุธรรมนามธรรมนามธรรมได้แก่ธรรมภายในจิตใจวัตถุธรรมได้แก่สิ่งสมบัติเงินทองก็ของอาศัยกันไปส่วนธาตุขันธ์จะมีความจำเป็นกับสิ่งภายนอกส่วนภายในจิตใจก็มีความจำเป็นกับศีลกับธรรมถ้าต่างอันตามได้ที่ยึดที่ก่อแล้วพาสุขเย็นใจควรรอไม่เดือดร้อนอยู่โลกนี้ก็ลื่นเลื่องบันเทิงไปโลกหน้าก็เหมือนกันถ้ามีตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวภายในไม่มีเดือดร้อนนะใครยังไม่เคยเห็นธรรมภายในใจมันก็ไม่เห็นสำคัญก็เห็นแต่สิ่งเหล่านั้นสำคัญไปทั่วหน้ากันหมดพอได้เห็นนี่ปั๊บมันจะค่อยปล่อยเขามานะเป็นเองคืออันนี้มีน้ำหนักมากกว่าคุณค่ามากกว่าดึงดูดเข้ามาสิ่งภายนอกทั้งหลายที่เคยยื่นเคยก่อวัชกรไม่คาดไม่ฝันมันจะค่อยปล่อยเข้ามานะพอได้ที่ก่อปั๊บนี่มันจะค่อยปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอาศัยเนี่ยหลังใหญ่ที่พึ่งเป็นวิจัยอยู่กับใจมาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องไปถามใครขอให้สัมผัสใจเถอะมันจะรู้ทันทีในใจเจ้าของอบอุ่นไปที่ไหนอบอุ่นสบายไปหมดนั่นแหละธรรมกับใจเป็นของคู่เคียงกันวัตถุกับใจไม่ใช่คู่เคียงกันแต่ก็อาศัยกันไปเมื่อมีที่เกาะก็ต้องเกาะสิ่งเหล่านั้นคนเรานะถ้ามีที่เกาะแล้วมันจะเกาะปั๊บแล้วแยกส่วนแบ่งส่วนธรรมภายในใจก็เป็นอีกประเภทหนึ่งส่วนภายนอกเป็นจำเป็นคนละทิศละทางมันก็รู้ความจำเป็นของกันและกันมันไม่ไปเอาเขามาเป็นเราทีเดียวเอาเราไปเป็นเขาทีเดียวมันเดือดร้อนนะสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนั้นทำเป็นทำจิตเป็นจิตมันก็สบาย นี่แหละที่ว่าทำเข้าสู่ใจเป็นยังไงมันหักเย็นอยู่ในนั้นแหละไม่บอกใครคือไม่ต้องไปถามใครหากรู้นะรู้อยู่ภายในใจยิ่งเป็นนักภาวนาดีๆเยอะแล้วได้อยากใจแล้วอยู่ไหนเย็นหมดสบายนั่งที่ไหนเหมือนหัวต่อคือมันลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนมีแต่ความรู้ที่แน่วไม่มีอะไรควรใจเลยนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่คิดปรุงอะไรมันรำคาญมันไม่อยากคิดอยากปรุงแต่ก่อนจิตนี่เมื่อมันมีธรรมภายในใจไว้เกลี้ยใจแล้วมันอยากคิดอยากปรุงตลอดไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะมันดิ้นมันดิ้นผลักดันออกมาอยากให้คิดให้ปรุงตลอดนี่พอทำเขาจิตใจแล้วความคิดความปรุงเหล่านี้จางไปจางไปสุดท้ายจิตมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจมีความสงบเย็นใจแล้วความคิดความปรุงนี่กลายเป็นสิ่งยกวนมาไม่อยากคิดท่านผู้นี้มีสมาธิเต็มหัวใจแล้วท่านจึงติดสมาธิได้คือไม่มีอะไรกวนเลยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้สบายแน่วสิ่งภายนอกมันปวดทีนี้เมื่อจิตปรุงปั๊บปวดปุ๊บท่านก็ไม่อยากปรุงคือมันควรใจแล้วสบายไปเลยท่านจิตจึงติดสมาธินี่พูดถึงเรื่องติดจริงๆเราติดจนเห็นชัดประจักษ์ใจจนกระทั่งชี้ลงไปว่านิพพานคืออันนี้แหละอันนี้จะเป็นนิพพานในวันจ่อลงนั้นทั้งวันมันจะเป็นจิตเป็นสมาธิอยู่นั้นไม่เป็นนิพพานนี่เรียกว่าติดเลยเอาสมาธิเป็นนิพพานไปเลย จ่ออย่างนั้นจะพิจารณาค้นคว้าให้เบิกกว้างกว่านี้ก็ไม่ทำเห็นว่าอันนี้เหมาะแล้วว่านี่แหละคือนิพพานไปนั่นเสียจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มันมาลากออกโอ้ท่านลากอย่างหนักมากท่านทะลุว่าเราติดหนักติดสมาธิหนักท่านลากสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับเราพูดธรรมดานี่เหมือนพ่อกับลูกคุยกันอะไรมีไม่มีอะไรเลยพูดธรรมดาแต่พอหันเข้าธรรมท่านจะเปรี้ยงเลยกับเราไม่เคยอ่อนพอหมุนเข้าสู่ธรรมท่านเปรี้ยงออกไปเลยเพราะท่านรู้นิสัยท่านลากออกจากสมาธินี้เหมือนกันสมาธิหมูขึ้นเฉียงท่านว่างอะไรขึ้นและเข้าสู่สมาธิแล้วไม่ยอมออกไม่ยอมลงมันตายในสมาธิเหลือหนักเห็นไหมล่ะท่านว่าจะนอนตายในสมาธิเหลือดูแลท่านจะเอานะเอาหนักมากนะเปรี้ยง เกลี้ยงมันถึงกาลเวลาที่ควรจะออกแล้วนะถ้าไม่งั้นมันจะติดตลอดไปเลยมันก็ลากออกอย่างหนักเพราะว่าที่หมูขึ้นเสียงท่านจะนอนตายอยู่นั่นเห็นไหมล่ะ บอกชัดๆอย่างนี้เลยเอาเต็มไปตัวนี่แหละทำเต็มเหนียวเอาให้ถึงใจของผู้ฟังเพื่อจะได้รู้สึกตัวท่านจะนอนตายอยู่นั่นเลยว่านอนตายในสมาธิใส่เปี้ยงเปี้ยงแล้วก็เถียงท่านนะในสุดท้ายก็อันหนึ่งจอมปราดอันหนึ่งจอมโง่ฟังเฮียจะไปสู้จอมปราดได้ยังไงลงใจแล้วก็ดำเนินตามท่านพอดำเนินท่านมันก็พุ่งออกเลยนิสัยเราเป็นนิสัยผาดโผนมาไม่ค่อยธรรมดาส่วนมากมีแต่พ่อแม่ของจันมันรั้งไว้ทั้งนั้นนะไม่งั้นมันผาดโผนต้องรั้งเอาไว้เวลาอยู่สมาธิก็ลากออกมันจะนอนตายในนั้นเลยหนูถ้าออกไปแล้วมันพอได้เหตุผลทางด้านปัญญามันก็พุ่งใหญ่เลยจะไม่หลับไม่นอนกลางวี่กลางวันกลางคืนไม่สนใจนอนบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับจิตมันหมุนติ้วติ้วทางด้านปัญญาแก้กิเลส มันเพลินอย่างนั้นนะเรื่องจิตกับธรรมถ้าลงได้เพลินแล้วนอนไม่หลับคือมันหมุนของมันมันดูดดื่มของการก้าวเดินของตัวเองด้วยสติปัญญาแก้กับกิเลสมันเพลินฟาดกันเรื่อยเรื่อยลืมวันลืมคืนลงได้เข้าทางอยู่กรมแล้วเท่านั้นแหละจนกระทั่งขาจะก้าวไม่ออกมันเมื่อยแล้วนั่นขา มันจะก้าวไม่ออกนั่นล่ะพักเอาตอนนั้นน่ะแล้วไม่งั้นมันไม่รู้ตัวนะว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงเพราะจิตกับกิเลสกับธรรมมันฟัดกันอยู่ภายในใจนี่อ่ะมันไม่ออกนอกนะตานี่มองไม่เห็นนะนี่ละดูเวทีของระหว่างธรรมกับกิเลสฟาดกันเห็นได้ชัดๆเราผ่านมาเรียบร้อยแล้วพูดถึงไม่ผิดตานี่มันมองไม่เห็นนะเดินไปเนี่ยเข้าป่าคือจิตไม่ออกเมื่อจิตมันอยู่ภายในแล้วตามันก็เป็นตาไม้ไผ่ไปเกียร์นะมันไม่เห็นอะไรเดินไปโซ่เสื้อซ่าเสื้อซ่าภายในไม่ได้เสื้อซ่านั่นน่ะมันฟาดกันอยู่กับกิเลสถอยเมื่อไหร่หมุนติ้วติ้วนี่ก็เดินไปก้าวไปเมื่อเดียวเข้าป่าโคมคามเดินไปเดินไปแล้วเข้าป่าโคมคามคือจิตมันไม่ออกมันเลยไม่สนใจกับอะไรเป็นอะไรถ้าลงได้เข้าทางกลมแล้วจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกคือมันได้เหนื่อยไม่ล้าพอแล้ว นั่นละที่นี่หยุดแล้วนะก้าวขาจะไม่ออกเพียมากแล้วมันไม่ใช่นั้นมันไม่ถอยเอาขนาดนั้นนี่คือความเพลินในธรรมมันเพลินขนาดนั้นถ้าลงได้หลงทางกลมไม่ว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดไม่สนใจกับเวลาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกเป็นเครื่องตัดสินกันตรงนั้นแล้วก็พักมันก็ไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวทำตลอดดังนั้นพระโสนาธิบฝ่าเท้าแตกก็เพราะเดินไม่อยู่ไม่สอยวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินเดินไม่อยู่ไม่สอยมันจะไม่บางไงฝ่าเท้าคนมันก็บางเข้าไปเข้าไปถึงเนื้อเมื่อก็ไปถึงเนื้อแล้วก็เรียกฝ่าเท้าแตกความจริงที่ให้มันแตกนี่ไม่แตกนะคือมันบางเข้าไปบางเข้าไปเนี่ยหนังหนาฝ่าเท้าเนี่ยมันกัดอยู่ตลอดเวลาเดินเรามันจะบางเข้าไปบางเข้าไปสุดท้ายก็ทะลุถึงเนื้ออันเดียวกับฝ่าเท้าแตกของเราไม่เคยแตกแต่จะแตกถ้ากิเลสไม่พังก่อนแตกแน่นอนเพราะมาลูบดูฝ่าเท้าเจ้าของมันนอนนั่งอยู่เนี่ยมันออกร้อนเหมือนไฟลนนี่ฝ่าเท้าออกร้อนเป็นกำลังผมสร้างได้เอามาดูจริงๆเอาฝ่าเท้ามาดูฝ่าเท้าที่มันแตกเหรอมาดูมันก็ไม่แตกยังไม่แตกแต่พอมือไปลูบคลำนี่โอ้ยมันเสียวอ่ะนั่นอ่ะจนจะถึงเนื้อแล้วนะมันเสียวแบบ เราไม่ถึงแตกมีความเพียรประเภทฝ่าเท้าแตกคือความเพียรหมุนไม่รู้จักหยุดจักถอยไม่มีเวลาเพลินกับการฆ่ากิเลสหมุนติ้วติ้วนี่แหละทำฆ่ากิเลสต้องเป็นธรรมอัตโนมัติหมุนตัวตลอดถึงขั้นมันหมุนแล้วอยู่ไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนก็หมุนตลอดกิเลสมุนหัวใจสัตว์โลกของมันกันเวลามีแต่กิเลสทำงานหัวใจใดก็ถูกมันหมุนตลอดอยู่อย่างนั้นนะเราก็ไม่เคยสนใจว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันนะแต่เวลาได้ทำประเภทนี้เข้ามามันหมุนไม่หยุดเลยที่ฆ่ากิเลสมันถึงได้รู้ว่าอ๋อมันที่คือกิเลสมันก้าวไปออกแล้วนะธรรมะมันเตียงไกลแล้วกิเลสก้าวไปออกแก้ออกมาขาดจะบ้านเลยขาดจะบ้านเลยมีแต่ความเพียรสติปัญญาแก่กล้ารอบตัวตลอดเวลาพอที่โผล่ขึ้นมาแพ้ขาดจะบ้านไปเลยขาดจะบ้านไปในสติปัญญาขั้นนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางเกิดมีแต่ทางจะดับที่เกิดใหม่ไม่มีจงถึงสติปัญญาขั้นนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ละมีทางดับมีมากมีน้อยค่อยดับไปละเอียดลงไปตามก้อนกันลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาซึมไปเลยเป็นอย่างนี้หัวใจอันนี้แหละประเภทลืมหลับลืมนอนนะนอนบางทีนอนบางคืนนอนไม่หลับเลยนะคือจิตมันไม่ยอมนอนต้องทำงานสุดท้ายก็สว่างกลางวันมันจะไม่นอนต้องจะบริกรรมโดยพุทโธเอาพุทโธมาบริกรรมให้อยู่จุดเดียวถ้าจิตจะสงบเป็นสมาธิก็ให้สงบอย่างนี้ถ้าไม่เป็นสมาธิจะเกิดสงบลงไปแล้วจะหลับก็ให้มันหลับจุดนี้ถ้าปล่อยอย่างนี้มันออกทางด้านปัญญามันไม่ถอย มีเวลาทำมีกำลังแล้วทำฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันโดยไม่มีอะไรอยู่ทำนี้ก็อยู่เองมหาสติมหาปัญญาก็เป็นมรรคเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นซากไปแล้วมหาสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ระงับตัวเองไปไม่ต้องบังคับนะเป็นอย่างนั้น มีธรรมะที่กล่าวอยู่นี้นะสดร้อนอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็สดร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัติเราจะไปถึงถามถึงการนั่นการนี้ให้กิเลสหลอกไปเบาๆนะสมัยนั่นจะหมดทั้งนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีผู้ที่พูดเช่นนั้นมันไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านข้อผิดข้อถูกนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นท่านไปสนใจอะไรกับการนั่นการนี้มรรคผลนิพพานจะหมดหรือจะไม่หมดท่านหมุนอยู่อย่างนี้นิพพานมันอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลานี่แหละผู้นี้แหละผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลท่านไม่ไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนกิเลสอยู่กับหัวใจแก้กิเลสลงที่หัวใจมันก็มีเวลาสุดสิ้นลงได้เลยถ้าไม่แก้ตรงนี้ไม่สุดไม่สิ้นแก้ตรงนี้ขาดจะว่างไปหมดโดยที่เชิงพระอรหันต์ตั้งแต่กิเลสที่หนึ่งไปแล้วท่านไม่มีความเพียรฆ่ากิเลสหมดความเพียรเนี่ยก็เพื่อฆ่ากิเลสถ้าว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนกันแต่ไม่ได้เพื่อฆ่ากิเลสต่างกันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อระงับขันธ์เป็นธรรมเครื่องอยู่ในวิหารธรรมในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่กับธรรมเวลาท่านจะระงับขันท่านก็ระงับเงียบเลยขันไม่ทำงานเงียบไม่คิดไม่ปรุงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรปีเข้าพักตัวสบายพอถอยมานั้นแล้วก็หน้าที่การงานมีอะไรก็คิดไปตามธรรมดาของมันที่จะให้คิดที่จะแก้กิเลสไม่มีถึงเรียกว่ากิเลสสิ้นเลยท่านไม่มีท่านทำเป็นวิหารธรรมในทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่แล้วการพิจารณาในธรรมทั้งหลายก้อนแคบลึกตื้นอย่างละเอียดท่านจะพิจารณาในเวลาภาวนานั่นแหละธรรมะไม่มีสิ้นสุดเพราะจิตสุดละเอียดสุดฉีดแล้วธรรมะกับจิตก็เข้ากันได้สนิทพิจารณาอะไรมันก็เบิกกว้างไปดูอะไรรู้อะไรมันเห็นไปตลอดรู้ไปตลอดแต่ไม่เผลอ ไม่ทำให้เป็นบ้าเข้าใจไหมล่ะท่านผู้บริสุทธิ์และท่านไม่หลุดเพลินแบบโลกท่านรู้จักประมาณอันนั้นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ระงับธาตุระงับขันธ์ระงับพักธาตุขันธ์หนึ่งแล้วพวกพิจารณาธรรมทั้งหลายอย่าละเอียดนี่เนี่ยท่านอยู่ไปเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวสดร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัตินะอย่าไปคิดธาตุโน้นการนี้ไอ้กิเลสหลอกไปนะกิเลสมันอยู่กับใจนั่นนะมันเมื่อไรมันจะดับมันเมื่อไรมันจะสิ้นสุดมรรคผลของมันก็คือไฟเผาไหม้โลกนั่นแหละเมื่อไรมันจะสิ้นสุดไม่เห็นใครถามถึงมันแต่เวลาจะปฏิบัติอัตธรรมนี้ก็สมัยนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานจะสิ้นจะสุดกิเลสจะสิ้นเมื่อไรไม่เห็นถามบ้างว่าฟ้าในกิเลสมันสิ้นสุดในหัวใจประจักษ์นี่สิกิเลสขาดบ้างเมื่อไรนั่นมรรคผลนิพพานขึ้นเต็มเหนี่ยวเลยมันอยู่ที่นี่ต่างหากถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสกับใจมันจะพันกันไปอย่างนั้นมีจับอยู่การตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดว่าใจไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าร่างนั่นนั่นเป็นเรื่องอมตะกิจจิตนี่ไม่ตายทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็ไม่ตายแต่หมุนไปตามบุญตามกรรมอำนาจของกิเลสหนักเบามากน้อยบาปบุญหนักเบามากน้อยหมุนไปอย่างนั้นพอสิ้นบาปสิ้นบุญซึ่งเป็นสมมุติออกจากใจหมดแล้วกิเลสจิตเป็นสมมุติแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่กล้าที่จะแก้ที่จะที่ไหนอีกเลยมีกระสุนล้ออยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนที่ใจนะถ้าไม่สอนไปหาการนู่นสถานที่นั่นเวลาเวลามืดแจ้งถ้าไม่พร้อมไปท่านสอนลงที่กิเลสพันหัวใจสัตว์แก้ที่เหล่านี้แล้วจ้าขึ้นมาเลยท่านสอนลงตรงนี้ต่างหากนะผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติตรงนี้แล้วศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองนะเพราะศาสนาจะเรียนในจิตใจมันจะประสานถึงกันตลอดถ้าต่างคนต่างปฏิบัติบ้านเมืองสงบร่มเย็นที่ไหนสู้ใจสงบจากกิเลสไม่ได้นะสงบมากน้อยเพียงไรยิ่งมีความสุขความสบายมันอยู่ที่นี่นะประการจดจำเอามีแต่จวนจะตายแล้วว่าไงอายุขนาดนี้แล้วจะหวังอะไรก็มีแต่เมตตาสงสารโลกจะหวังเอาอะไรๆไม่เคยมีในหัวใจพูดมันชัดเจนมากี่ครั้งแล้วล่ะก็มันพอทุกอย่างไปหาอะไรเนี่ยก็มีแต่สงเคราะห์สงหาโลกได้มามากน้อยเป็นไรสงเคราะห์โลกเราไม่เอาไม่สนใจดิ้นอยู่อย่างนี้แหละไปที่ไหนแต่ดิ้นเพื่อเจ้าของไม่เห็นไหมจะมีเพื่อโลกเพื่อสงสารเลยวันนี้เทศกาลนั้นนะไม่ได้เทศมากมายเหนื่อยแล้วเอาละก็นี่พอไม่เสียรวดลายว่าวันหนึ่งไม่ได้ฟังเทศวันนี้ได้ฟังแล้ววันนี้นะเพราะวันนี้เทศหนักมาแล้วตั้งแต่นี้การหนึ่งตั้งชั่วโมงกว่าการนี้จะเทศเบาๆไปเหนื่อยแล้วสมัยทุกวันนี้นาฬิกาเต็มมองดูคนเห็นแต่นาฬิกาเป็นตัวแต่ก่อนนาฬิกาไม่มีนั่งภาวนาจนก้นแตกไม่ดูนาฬิกาก็ไม่มีฟ้าแต่ยังไม่มืดบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่ขึ้นมาวันใหม่กี่ชั่วโมงพอจนก้นแตกก็ไม่มีนาฬิกาดูว่ากี่ชั่วโมงมันก็มาได้นาฬิกาปีนั่นแหละปี2493ได้นาฬิกาปีนั้นถึงได้ดูนาฬิกาที่ว่าเวลา5ทุ่มเห็นพอดีเลยมีนาฬิกาแต่ก่อนไม่มีเดินโยกจนฝ่าเท้าจะแตกทำไมถึงว่ากี่ชั่วโมงถ้าลงทางโยกจนก้าวขาไม่ออกถึงอยู่ได้กี่ชั่วโมงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาที่จะให้พรนะถึงจะร้อยแล้วจะให้พร
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไป ก็เชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญรับฟังครับ
1: มันมีคนมามากนะดูคนมากกว่านี้นะวันนี้วันศุกร์นะคนมากมาเรื่องทองเยอะฮะทองหนักเท่าไหร
5: ่หนักสองบาท
1: หนักสองบาทใครมารับทองมาทองทองเหล่านี้จะเอาไปหลอมใหม่หมดให้เป็นแท่งเรียกว่าแท่งกราสวิสแลนด์เรียกว่ามาตรฐานมาตรฐานเข้าคลังหลวงเออนี่
5: สองบาท
1: แล้วนี่ก็อีก2บาทเลยเนี่ย
5: 4บาท
1: เป็น4บาทแล้วทองหนัก4บาทแล้ววันนี้นะเอาไปวันนี้จะไปหลอมใหม่หมดพวกคนย่อยๆนี่เขาไปหลอมใหม่คัดเลือกแล้วเขาเรียกอะไรจรไนหรืออะไรคัดเลือกหลอมใหม่หมดเข้าเป็นทองคำมาตรฐานเป็นแท่งแล้วตีกาสวิสเซอร์แลนด์เข้าตู้เข้าคลังหลวงใหญ่เลยขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบไว้ทุกคนว่าสถานที่บริจาคทานของชาติไทยเราที่ทั่วชาติในคราวนี้นั้นมีสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นนะอย่าไปคิดสี่คิดย่อยที่มีคนจะมาหลอกลวงหาอุบายวิธีการรับบริจาคในสถานที่ต่างๆเพื่อทำลายชาติไทยของเราให้จำเอาไว้สถานที่ปลอดภัยคือวัดป่าบ้านตากหลวงตาบัวเป็นผู้รับผิดชอบในการบริจาคทั้งหลายของชาติสมบัติของชาติไทยเราเข้าสู่คลังหลวงโดยถ่ายเดียวแห่งมีแต่แห่งเดียวเท่านั้นอย่าไปหลงกลอุบายวิธีการต่างๆของพวกเปรตพวกผีมีอยู่รอบด้านณเวลานี้กำลังเริ่มก่อตัวจำเอาไว้ตั้งสถานที่บริการที่บริจาคสถานที่นั่นที่นี่บางทีเอาทางราชการมาอวดมาอ้างมาแอบนะมีทุกแห่งนั่นแหละคอยระวังแล้วเรานี้จะลงทะเลหลวงหมดนะที่ว่านอกจากสถานที่นี่แล้วแห่งเดียวเท่านั้นจะเป็นสมบัติเงินทองของเราที่บริจาคไปที่ให้บนสถานที่ต่างๆนั้นจะกลายเป็นกะปิลงน้ำทะเลหลวงหมดเลยจะไม่เข้าคลังหลวงมันเคยเป็นมานานแล้วอันนี้เมืองไทยเราถึงจะล่มจมเพราะอุบายวิธีการเหล่านี้ขนเข้าไปคลังหลวงทะเลลงทะเลหมดเลยไม่มีเหลืออย่าหลงกลอุบายที่บอกนี่จำให้ดีนะเราทำให้เราไม่ซ้ำเล่นๆเราเพื่อชาติด้วยความสละชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อชาติมันเราไม่ทำเล่นเพราะฉะนั้นการรับบริจาคจึงเข้มงวดกวดขันมากเราเกิดบวชมาเราไม่เคยมาสนใจกับเงินกับทองเหล่านี้นะแต่คราวนี้ได้สนใจอย่างเต็มที่แล้วหันหน้าจากธรรมเข้ามาสู่โลกก็ได้มาช่วยโลกแล้วหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เป็นธรรมนะหายใจไม่ได้เป็นธรรมนอกจากเมตตาธรรมเท่านั้นดังนั้นหายใจเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจมให้ต่างคนต่างช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอย่าน้อยหน้าประเทศต่างๆเขาประเทศไทยเราเคยเป็นอิสระเสรีมานมนานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเป็นน้อยผู้ใดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลานี้บ้านเมืองเรากินกำลังอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ร่อนแหลมต่อความล่มจมต้องพากันช่วยยกขึ้นทุกคนยังไงก็ต้องขึ้นหลวงตาบัวเด็ดมากพูดกองเลยการทำทุกอย่างการปฏิบัติตัวขนขวาทำเข้าสู่ใจก็เด็ดเอาชีวิตเขาแรกตลอดมาเลยทีนี้เวลาจะช่วยชาตินี่ก็เราก็เด็ดเหมือนกันใครจะมีอำนาจเหนือเราไปไม่ได้ในสิ่งที่เราควบคุมอยู่เนี่ยใครก็ใครถ้าเรายังไม่ยอมใจมอบให้แล้วรับมาเอาไปไม่ได้เลยจะมาหาอำนาจศาสนาวิธีการต่างๆมาบีบบังคับเราไม่ได้เด็ดขาดบอกว่าคอหลวงตาบัวต้องขาดไปอย่างเดียวนี่เราเรียกว่าเด็ดขอให้พี่น้องทั้งหลายวางใจปล่อยใจได้เลยเราไม่ได้ทำเล่นๆเมื่อมาอีกเค้กนะเค้กนี่มาหลายคนนะเค้กนี่เอามาเดี๋ยวมาเอาวางนั่นเลยนะปุ๊บไปเอามาอีกเค้กนี่มาหลายหนนะวันนี้น่ะขนมเค้กเนี่ยมาหลายหนแล้วขึ้นมาเรื่อยไปเอามาเรื่อยเค้กคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เด็ดขาดเป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นคำพูดที่แม่นยำรับรองทุกอย่าง เราไม่เคลื่อนคาดเรารับรองโลกชาวไทยของเราทั้งชาติในเวลานี้หัวใจลงตะบัวอยู่กับชาติยกชาติตลอดแม้แต่ร่างกายของเราสุขภาพเป็นอย่างนี้อยู่หัวใจไม่ได้อยู่กับความมีกลวิการของธาตุขันธ์นะอยู่กับประเทศไทยนู่นมันขอให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นใจที่เราเสียสละเต็มที่หาผู้นำนี่มันหายากพูดให้มันกองๆหาผู้นำที่นำไปเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยนี่หายากมากนะอยู่เมืองไทยเราเนี่ยผู้นำชักจะเป็นอย่างว่านั่นแหละฟังเอามันถึงเหลวไหลเหลวไหลเวลานี้ถ้าผู้นำเดียวเฉียบขาดสุดจริตยุติธรรมแล้วบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็คืออย่างว่านั่นแหละมันถึงออบแอบเอาเหลือเกินนะนี่เราจริงว่าได้มาสละตัวเป็นผู้นำหรอจะไม่นำแบบนั้นทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ไม่ว่าทองไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะให้เข้าคลังหลวงด้วยความควบคุมของน้องกระบวนทุกชิ้นทุกอันเลยเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเราอย่าไปเชื่อนะว่าใครจะมาแอบอ้างว่าเอาเราไปเป็นผู้ทำหน้าที่แทนอย่างนั้นอย่างเอาเราเป็นหัวหน้าแล้วทำหน้าที่แทนที่นั่นที่นี่อย่าไปหลงกลนะเวลานี้กำลังก่อตัวนะพวกโจรพวกมารทั้งหลายรอบด้านนะสร้างสถานที่บริจาคขึ้นในที่ต่างๆนี่เยอะแล้วเวลาเนี้ยนี่แหละค่าศึกของชาติอันตรายของชาติกำลังเริ่มตัวก่อตัวแล้วให้เราจำให้ดีใครก็ตามอย่าไปเชื่อมันมานานแล้วเชื่อพวกนี้น่ะมันพาลมจมมานานแล้วหลวงตาบัวพาใครให้ลมจมไหมเอาไปพิจารณาสิมันมีทุกอย่างนั่นแหละเวลาเนี้ยเรื่องค่าศึกของชาติเรานะจะให้ก้าวไม่ออกแล้วเตะทางนั้นยันทางนี้แล้วกินทางนั้นกืนทางนี้เรื่อยนะมันหลายแบบนะมาจากทางไหนเนี่ยทางไหนฮะมาทำเต้าใส่มาถลายทำเต้า
5: พันห้าร้อย
1: พันห้าร้อยจีทำเต้าเอามานี่แล้วทำเต้านี่ทำเต้ามาเรื่อยๆอ่ะ

0: เล่นแต่บอลมาแต่กวนน้ำมาให้หมดเอาขึ้นมาพวกขึ้นพวกล่องล่องเรื่อยให้ได้ขึ้นไม่เลยเอาขึ้นมาลงไปนี่ก็เริ่มได้หลายแสนดอลแล้วนะเข้าตัวนี้จะไปหมดแล้วเราถึงมาพูดได้ถ้ายังไม่เข้าพูดไม่ได้นี่เข้าตู้นี้ละภัยเรียบร้อยแล้วก็เราก็พูดได้ธรรมดานี่หลายแสนแล้วเวลานี้พวกดอลลาร์เรากำลังเริ่มทองก็กำลังทองคำนี่กำลังไหลเข้ามาละเวลานี้นู่นละวันที่12มีวันเปิดนี่ละจะมากอะไรก็จะเพิ่มหรือเป็นปฐมฤกษ์ที่นั่นละเปิดวันนั้นเปิดหมดเลยไหนเงินไทย
1: เงินบาทรับ
0: อะไร
1: ถามว่าเงินบาทรับยัง
0: หูรับทั้งนั้นแล้วเงินบาทก็รับเงินต่างๆรับหมดไม่ว่าจะเงินบาทเงินต่างๆก็รับดอลลาร์ก็รับทองคําก็เอามีเท่าไหร่เอาหมดละจริงๆเนี่ยเราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอของเราทุกอย่างแล้วเราไม่ได้ช่วยโลกด้วยความหิวโหยพอที่จะแบ่งสรรปันส่วนออกจากสมบัติทั้งหลายที่ท่านที่มาบริจาคเพื่อชาติคราวนี้แม้แต่สตางค์หนึ่งเราไม่สนใจเราไม่เกี่ยวข้องเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีในหัวใจเราเรื่องความหิวโหยอย่างเหล่านี้ไม่มีเราช่วยโลกด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วคำว่าความรั่วไหลแตกซึมจริงไม่มีอยู่ล้นล้วนล้นล้วนบริสุทธิ์ล้นล้วนล้นล้วนเลยจริงต้องเข้มงวดกดขันให้ระมัดระวังสิ่งที่จะมาทำให้รั่วไหลแตกซึมและทำลายมีเยอะเวลานี้กำลังก่อตัวขึ้นในสถานที่ต่างๆจึงได้ประกาศให้ทราบเอาไว้แม้งานชิบหายด้วยพวกนี้จริงๆเช็คอย่างนี้จะไม่มีเจ้าของเซ็นมันได้หรือนี่จังหวัดพิจิตรใครถวายเช็คอันนี้จังหวัดพิจิตรตะกี้เนี่ยอ่านดูที่เนี่ยมันจะรับได้ไหมเนี่ยเซ็นชื่อเจ้าของคนนี้ไม่เซ็นชื่อให้จะรับได้หรือนี่เข้าบัญชีได้หรือไปลองไปดูที่เจ้าของไม่เซ็นชื่อให้มันเข้าบัญชีไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้าของไปแล้วก็เป็นโมฆะแหละ
2: เช็คของขวัญค่ะ
0: ฮะ
2: อ
0: ัน
2: นี้มันเป็นเช็คของขวัญค่ะ
0: ของขวัญไม่เป็นไรเหรอ
2: ไม่เป็น
0: ไ
2: รค่ะ
0: เหรอเราไม่ทราบของขวัญของอะไรล่ะตามธรรมดาเขาถ้ามีเจ้าของรับเขียนมันนั่นต้องเซ็นให้ลองดูสิเป็นยังไงเข้าได้ไหมเข้าบัญชีได้ไหมถ้าไม่ได้ใครจะของมาเซ็นไปแล้วหรือจะของไหนเป็นยังไงเชียงขวัญคงไม่ต้องเชียงขวัญเขาไม่ว่าอะไรหรือ
2: ไม่เป็นไรไม่ต้องเพราะมันใช้เงินสดซื้อของไปนี่ได้ก็ได้
0: ฮะอันคือผู้ถือนี่
2: เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราเป็นคนคุยกันแล้วอันนี้ปรากฏว่าเลยที่นี่เขามีเขียนว่าใครก็ได้ไม่ใคร
0: เอาให้เข้าใจอย่างนั้นสิ
2: เชียงของขวัญไม่ต้อง
0: เอาถ้ามีหรือผู้ถือแล้วก็ใช้ได้นะเอาละเข้าใจ เข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้เข้าใจแล้วไปหามาอีกก็ได้นะเอาละมาเรื่อยๆมาเรื่อยผู้ที่คอยเปลี่ยนให้ก็มีแล้วแลกเปลี่ยนอยู่ที่สลา
1: คร
0: ับ ที่ชี้แจงให้ทราบนี่หวังว่าพี่น้องทั้งหลายคงเข้าใจแล้วเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะบำเพ็ญเพื่อชาติของเราซึ่งจะมีอันตรายรอบด้านนี้ได้อธิบายให้ฟังแล้วพากันทำความเข้าใจเอาไว้เวลาเหตุการณ์มันเจอเข้ามาเราจะได้รู้ชัดแล้วรักษาตัวได้ทันทีไม่เป็นอันตรายสมบัติของเราปลอดภัยนะจังใหม่ด้วยว่าเอาว่าเอาว่าของคุณเลยเนี่ยเอาวางลง
3: เกี่ยวกับเร
0: ื่อง
3: ถวายให้ทาง
0: ให้ฟ้าน
3: ะคร
0: ับ
3: เ
0: รีย
3: น
0: ได้นั่นคืออะไร
3: ครับ
0: การนวดการอยากได้ หรือช่วง 4-5

0: มาถ้าเอามาหาอะไรแกนวดนั่นนวดนี่แล้วพระจะเป็นบ้าเป็นพระหมอนวดไปเลยไม่ใช่พระหมอทำนะเป็นพระหมอนวดเลยเอามาสุ่มสี่สุ่มห้าเราไม่อยากรับละเอาคืนจะดีกว่าที่จะไว้ที่นี่ไปไปนะไม่เอาละมานวดมาเนียดอะไรกันเอาลงวางเพียงละไอ้ดันเหรออืมดีแล้วดันมาเยอะเอาวางจะผ้าวางจะผ้าเลยเอาวางเลยวันนี้เงินไทยกับดอลลาร์มันฟัดกันไปถึงไหนแล้ววันนี้น่ะวันนี้เท่าไหร่
1: 41 บาท
0: อืมเอามันขึ้นไปเดี๋ยวลากคอมันลงไม่นานละจะพาลากมันขึ้นไปไหนลากเอาคอมันลงมาเลยมันขึ้นไปหลอกกันไปอย่างนั้นล่ะหลอกกันนู้นไอ้หลอกคนนี้โลกก็เป็นอย่างนั้นโลกก็หลอกกันเป็นอันเดียวกันล่ะขึ้นหลอกลูกค้าพวกนี้มีกลอุบายมีในนั้นเสร็จแล้วเรารู้หมดแล้วเนี่ยเรื่องกลมายาของโลกเดี๋ยวยังไม่พูดเฉย
2: พ
0: ู
2: ด
0: ถึ
2: ง
0: จะพันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคือยักย้ายผันแปรหาวิธีกินกันเป็นอุบายของสินค้าทั่วโลกมันมีกลมายาทั่วโลกกันแล้วถ้าไม่มีกลมายาสนุกดูมันสิมันขึ้นแบบไหนลงแบบไหนพอเห็นขึ้นบ้างแล้วก็ให้เขากักตุนไอ้ดอลลาร์ไว้พอเขาเห็นกักตุนแล้วทีนี้กดลงปั๊บให้เขาจ่ายดอลลาร์หาอุบายอย่างนั้นอย่างนั้นกินกันไปนั่นเป็นอะไรมันก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นลงอยู่แค่นั้นแล้วมันไม่ได้นั่นถ้าเราได้หนุนประเทศไทยของเราขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไงมันก็ไม่ขึ้นมากไปละเพราะเวลานี้เงินกำลังหมุนของเมืองไทยของเราเนี่ยเงินไทยของเราจะแข็งอยู่ตลอดละจะแข็งไปเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วนั่นละมาเรื่อยๆเราต้องประกาศให้ประชาชนทราบเรื่อยๆไม่งั้นไม่ได้นะจะหลงกลพวกโจรพวกมารจนได้เลยแม้แต่ประกาศไว้อย่างนี้เราก็ไม่ได้แน่ใจนี่ว่ามันจะไม่ว่ามันจะไม่โดนนะจะโดนแน่ๆล่ะต่างการบริจาคไทยช่วยไทยขึ้นมุมนั้นมุมนี้โดยมีผู้นั้นผู้นี้เอาผู้สูงสุดมานั่นนะในวงราชการต่างๆเอาหน่วยนั้นหน่วยนี้มาเป็นประธานบ้างอะไรบ้างอุบายของมันมีทุกอย่างนะแล้วลงทะเลหลวงหมดพอให้แล้วลงทะเลหลวงหมดไม่ได้เข้าคลังหลวงหรอกลงทะเลหลวงให้จำให้ดีคำนี้ไม่ผิดพูดพิจารณาโดยธรรมไม่ใช่แบบโลกพิจารณาโดยธรรมค่าสืบของเมืองไทยรอรอบด้านเล่นเมื่อไหร่วะว่าไทยช่วยไทยไทยทำลายไทยอยู่ในนั้นเสร็จมันมีแทรกเสริมอยู่นั้นให้พากันจำให้ดีกว่าแล้วกันที่บอกไว้นี้ไม่ผิดละมันจะเป็นทุกข์ยอมยากละตั้งขึ้นทุกแห่งทุกหนกลมายาต่างๆเต็มไปหมดที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเราให้ก้าวเดินไม่สะดวกแล้วก็ล้มเหลวไปดีไม่ดีเขาจะมาโจมตีล้มตะบวยด้วยเนี่ยหรือว่าไงให้พากันจำเอาไว้ก็แล้วกันนะเขาจะมาโจมตีลงตะบัวอีกผู้เป็นหัวหน้านี่นะไม่ใช่เล่นนะพวกเนี้ยทั้งเห่าทั้งกัดด้วยอ่ะกฎอุบายวิธีใดที่มันจะทำประชาชนพูดที่หูเบาเชื่อง่ายล้มเหลวไปตามมันจะออกออกวิธีนั้นออกวิธีนั้นออกวิธีที่จะทำความแน่นหนามันคงให้ชาติไทยนี้ไม่มีพวกนี้พวกทำลายไม่ใช่พวกส่งเสริมให้ระวังอันนี้ให้ดีก็แล้วกันเสร็จแล้วหน้าที่นี่ต่อไปนี้จะให้พรแล้วยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าสนิทกันจริงๆแล้วนี่สายบุญสายกรรมสายวาสนาอยู่ที่ไหนมันก็รู้กันเองอ่ะเป็นกันเองไม่ต้องใครบอกเป็นความสมัครใจในหัวใจเองอ่ะไปได้ที่นี่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพวกมาทอดทอดผงพระป่าอยู่วันพรุ่งนี้ก็จะไปกรุงเทพก็จะหลายวันอยู่นี่ก็จะมีผู้บริจาคเยอะ
1: ขอให้หลวงตาพอกอีกสักสองสามเที่ยวนะคะ
0: พอกอยู่เรื่อย
1: ค่ะตัวยามาอีกค
0: ่ะยามาอีกเลยมันจะพอแล้วแหละมาอะไรไม่ใช่มาอาบมาทา
1: เก็บไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจะใช้ไม่หมดนะคะ
0: นี่ก็ทาอยู่เรื่อยทาอยู่เรื่อยมันแก้อะไรบ้างยาทาเนี่ย
1: มันแก้เส้นที่ไปกระแทกแล้วมันพังมันจะแข็งเป็นลำอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาพอกแล้วมันจะนิ่มไปเลยค่ะแล้วที่เขียวดำๆอย่างเงี้ยถ้าพอกไปตั้งสามครั้งแล้วมันก็จะจางค่ะ
0: นี่ก็พอกอยู่เรื่อย
1: ๆ
0: พอตกกลางวันก็พอกพอตกกลางคืนเนี่ยไม่พอกละคือมันเย็นมันหนาวกลางคืนมาเอาตอนกลางวันพอกตอนกลางวันตอนพอค่ำหลังนั้นมาแล้วก็หยุดมันหนาวพอมาโปะไปนี่มันหนาวไปหมดทั้งตัวเลย
1: ถ้าปกติถ้าหลวงตาสั่นได้นะคะมันจะเร็วอะค่ะที
0: ่
1: หลวงตาสั่นไม่ได้ก็เลยได้แต่พอกอย่างเดียวถ้าสั่นได้
0: มันเป็นยังไงฉันไม่ได
1: ้มันยา
0: เจ้าค่ะอ๋อเขาพวกดองเหล้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยไม่เอางั้น
1: ม
0: ัน
1: แก้ช้ำในได้ด้วยเจ้าค่ะที่หลวงตา
0: แก้ไหนช้ำในก็ไม่เอาละ
1: ก็เลยได้
0: แต่
1: พอกอย่างเด
0: ีย
1: วเจ้าค่ะ
0: ช้ำแบบแก้แบบนี้ไม่เอาอ๋อต้องเข้าสุรา
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่กินแล้วเราทาก็ได้หนูเป็นไรไป
1: ทาก
0: ็
1: ได้ผลอย
0: ู่
1: ค่ะแต่ว่าถ้ากินด้วยมันจะได้เร็วจ้ะค่ะมันเข้าไปรักษาเส้นเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ในพระวินัยก็มีนะแต่ว่าถ้าไม่ได้มากถึงว่าเป็นการดื่มเหล้าอย่างนั้นนะคือว่าเอาสุรามาผสมมาผสมยาได้แต่ไม่ถึงกับมีกลิ่นในรสปรากฏเนี่ยท่านบอกในพระวินัยไว้เอาสุรามาผสมมันได้อยู่แต่ไม่ให้มีกลิ่นและรสปรากฏเห็นว่าให้มีเพียงผสมอันนั้นได้อันนี้มันฟาดสุราทั้งขวดเดี๋ยวมันใช่ได้
1: แต
0: ่
1: เวลาที่สมมติว่าถ้าหกล้มมาหรือมันไปตกกระแทกแบบในหูตานี่ค่ะเขาจะกินเป็นครึ่งแก้วอะไรเงี้ยมันจะหายเลยแล้วมันจะไม่เขียวไม่ช้ำแบบน
0: ี้
1: แ
0: ก
1: ้ช้ำได้
0: ทาเลยล่ะทาเลยไม่กินแล้วไม่กินแล้วฝาดทั้งขวดมันพี่เลิก
1: แต่ดูว่ามันเขียวจางเลย
0: ค่ะจางมันเลยดิ่งเป็นไง
1: ค่ะ
0: ไปดีขึ้น
1: แต่ตรงน
0: ี้
1: ถ
0: ึ
1: งตาต้องพอกมากเลยนะคะกับตรงน
0: ี้
1: ค่ะ
0: นั่นแหละพอกอยู่ข้างหลังก็พอก
1: พอกอีกสักสองเที่ยวหรือสามเที่ยวเท่านั้นจะหายเลยไม่ดำแล้วมาช้าไปไม่งั้นหลุดตามไม่ต้องดำแบบนี้ถามคุณเหรียญแล้วคุณเหรียญบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องโทษคุณเหรียญค่ะ
0: ไปโทษจะไปโทษคุณเหรียญคนเราไม่เป็นไรคุณเหรียญก็ว่างั้นเลยสิไปโทษคุณเหรียญได้ไงเราก็เป็นสบายสบายอยู่นี่ไม่เป็นไร
1: หนูไม่รู้ว่าเขียวช้ำถึงขนาดนี้คุณเหรียญบอกไม่เป็นไร
0: มันช้ำไม่เฉยมันก็ไม่เป็นไรมันถ้ามันไม่ให้เจ็บเจ็บไปปวดอะไรคือดูมันจะเลือดกระจายออกไปท่าเดี๋ยวนี้มันก็เลือดเหล่านี้มันจะหายไปละพอเราหายแล้วมันก็จะหายของมันไปเอง
1: พอได้พอกแล้วเส้นที่กระแทกเนี่ยมันจะนิ่มไปเลยมันจะไม่แข็งแบบน
0: ั้
1: นถ้าไม่ได้พอกมันจะแข็งค่ะ
0: มีแข็งอันนี้มีแข็ง
1: ค่ะ
0: แต่เราก็พอกเรื่อยเดี๋ยวนี้
1: เมื่อวานไปกับท่านอาจารย์สุวัฒน์ท่านก็บอกว่าแขนท่านเนี่ยมันแข็งอยู่มันเป็นลำหรือว่าจะไปให้ท่านลองพอกดูไม่ทราบว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าท่านเป็นมาแล้ว
0: อ่ะไป
2: อันนี้ขนมเค้กไม่เห็นนี่ไปไหน
3: หายไปครับผมมันได้หายไปครับผม
4: ใส่บาตรด้วย
0: ฮะ
4: ใส่บาตรด้วย
0: ฮะมาสองเที่ยวสามเที่ยวมาเรื่อย
3: ขึ้นมาแล้วครับขนมเค้กขึ้นมาขนมเค้กขึ้นมาแล้วครับ
0: พอถามถึงมาแล้ว
3: ครับผม
0: เค้กขึ้นมาเค้กรักคิวมาเลย
3: มาเรียกเลยมาเร็ว
0: รักคิวมาเลยเลยไรนะมาขี่เค้กว่าอันนี้ขี่เค้กก
3: ็กี่ดอน
0: ห้าดอนเรื่องเลยห้าดอนเด็กชายเค็กเอาลงลงคอยดูมจะลงเนาะคอยดูมจะลงคอยดูมจะลงมันไม่ลงเหมือนเราเนาะหูลงเนาะนี่ลงเดินลงเลยทุกวันมันลงเรานึกว่าเด็กตกเลยเอาขึ้นมาขึ้นมาหลวงตาจะพาก้าวเดินขึ้นมาจะพาก้าวเดินเอาขึ้นมาอย่าไปเสียเวลากันคนเดียวนี่เราตัดประมาณนั้นสิ ไม่เยอะเลยตัดเข้ามาตัดเข้ามาคนรออยู่ข้างล่างเยอะมานี่หมอเติมจะกลับหรือว่างั้นมาบอกมาลาเนี่ยแล้วจะกลับมาวันที่9ครับแต่ว่าวันที่6ที่7อยู่ที่8อยู่ที่9มาอยู่2วันมานี่ก็จะต้องไปทางโน้นอยู่ทางวัดป่าแก้วอีก
5: ท่านวัด
0: ท่านชวน
5: ก็เกี่ยวเรื่องพิพิธภัณฑ์นี่เคยหลวงปู่มั่นท่านเคยพูดอะไรฟังครับไอ้เดี๋ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เวลาครูบาอาจารย์ล่วงลับไปแล้ว
0: ท่านไม่พูด
5: ไม่ได้พูดเนี่ย
0: ครับผมแต่มันก็มีในครั้งพุทธกาลแล้วสมัยตุลาไม่ก็มีแล้วว่าผู้ที่ควรสร้างเจดีย์สร้างอนุสาวรีย์กราบไหว้บูชาก็มีอยู่4ประเภทนะพระพุทธเจ้าหนึ่งพระบัณฑิตพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์หนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งท่านก็บอกท่านเหล่านี้ไปที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาแล้วบอกจุดด้วยนะบอกว่าอยู่ที่ถนนสี่แพร่งและที่ชุมชนบอกนะครับเขาได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเขาท่านบอกไว้เลย
5: ครับ
0: เอาขึ้นมาขึ้นมาจะพาก้าวเดินขึ้นมาอย่าชักช้าเมืองไทยแล้วมันอยู่ริมทะเลนี่ดึงขึ้นเดี๋ยวนี้อย่ารอคิดว่าจะก่อนจะลงเที่ยงจะเอาเข้าให้หมดที่จ่ายจ่ายให้หมดแล้วเข้าให้หมดแล้วเอาไปนะครับเดี๋ยวที่นี่มันก็มาขัดข้ออยู่การเซ็นเรื่องธนานั้นสำคัญนะมาจะพาก้าวเดินจะพาก้าวเดินยกประเทศไทยของเราขึ้นเวลานี้เอียงมากประเทศไทยของเราเอียงมากมันเป็นเจดีย์ก็เอียงต้องมาตั้งขึ้นยกขึ้นใหม่ตีให้ตรงแนวเอาขึ้นมาเช็คขึ้นมาอีกแล้วเช็คขึ้นมาสองคนหนึ่งสองคนนี่มาเช็คเช็คมาเลยนะมากี่ร้อนล่ะเช็คนั่นก็ไอ้นี่11เหรียญเอ๊ะมัน
6: เหรียญ
0: 10เหรียญนะ
5: ครับ
0: 10ด้านแม่เที่ยงแม่ยายเที่ยงแม่ยาย10ด้านเอาขึ้นมายื่นอย่างนั้นดีกว่านะยื่นอย่างนั้นดีมาถึงนั่นก็ยื่นทั้งนั้นกล่าวด้วยลงเร็วกว่ากันยื่นเข้ามานั่นทั้งนั้นกับกลางนี้ยื่นแล้วทั้งส่งไปเลยแล้วกล่าวไปเลยระวังตกหน้าเด็กอะระวังเด็กตกนั่งนั่นแหละนั่งนั่นยื่นอย่างนั้นง่ายเร็วดียื่นแบบนี้เร็วดี
7: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
8: เมื่อท่านอาจารย์ใหญ่มีความประสงค์เช่นนั้นหลวงปู่ขาวและหลวงปู่แหวนได้ปรึกษากันว่าจะไปจำพรรษาที่ป่าเมี่ยงขุนปังเพราะสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขามีหมู่บ้านพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตบรรยากาศสงบเยือกเย็นไกลจากเสียงและผู้คนที่จะไปมารบกวนการไปมาก็ไม่ลำบากมากนักถ้าจะมาหาอาจารย์ใหญ่เวลาออกพรรษาแล้วเดินทางมาตามป่าเขาลัดเลาะมาใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะมาถึงที่อยู่ของท่านอาจารย์ใหญ่ได้เมื่อปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยจึงจัดบริขารและเข้าไปกราบลาท่านอาจารย์ใหญ่แล้วเดินทางมาทางแม่ปังไปทุ่งบวกข้าวเดินเข้าป่าลัดไปตามทางที่ไปยังป่าเมี่ยงขุนปังซึ่งทางบางแห่งก็ข้ามห้วยไปหลายแห่งบางแห่งก็ขึ้นเขาไปกว่าจะไปถึงป่าเมี่ยงขุนปังใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง พอไปถึงที่หมายแล้วต่างองค์ต่างก็แสวงที่อยู่ของตนเมื่อเลือกหาสถานที่ได้ตามความพอใจของตนแล้วพวกชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกสร้างกุฏิชั่วคราวให้พอกันแดดกันฝนได้บ้างอากาศบริเวณนี้มีความชื้นสูงเพราะพื้นที่เป็นซอกเขามีภูเขาล้อมรอบทุกด้านเหมือนอยู่ในก้นกระทะเวลาฝนตกน้ำไหลมาจากภูเขาทุกทิศทุกทางบริขารเวลาเปียกมักแห้งช้าเนื่องจากแสงแดดส่องเข้าไม่ถึงป่าเขาโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบจึงหนาแน่นไปด้วยไม้น้อยใหญ่นานาพันธุ์และสัตว์ป่านานาชนิดส่งเสียงเจือเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ขาดระยะฟังแล้ววิเวกวังเวงยิ่งนักเป็นการเตือนสติของผู้บำเพ็ญธรรมได้เป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าพรรษาแล้วต่างก็ตั้งใจเร่งความเพียรกันอย่างเต็มที่โดยไม่ท้อถอยปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราบประโยชน์ความก้าวหน้าทางด้านจิตตภาวนาก็เป็นไปโดยราบรื่นการพิจารณาธรรมก็ได้อุบายแปลกๆดีการพิจารณาธรรมในเวลาภาวนาจึงละเอียดสุขุมไปตามขั้นตอนของสมาธิและปัญญาที่ขุดค้นขึ้นมาถ้ามีการขัดข้องบ้างต่างก็ช่วยกันแก้ไขถึงอย่างนั้นบรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายที่มันนอนอยู่ในขันธสันดานมานานในสังสารวัฏมีความเกิดเป็นอเนกนั้นเมื่อมันเห็นว่าเราเอาจริงเอาจังต่อมันมันก็เอาจริงกับเราเช่นเดียวกันเนื่องจากสภาพของจิตใจของคนนั้นเคยถูกอาสวะกิเลสครอบครองอยู่นานหลายภพหลายชาติเมื่อมาถูกความเพียรเร่งเร้าเข้าบางครั้งก็ดูเหมือนจะก้าวหน้าไปด้วยดีแต่ถ้าความเพียรลดหย่อนอ่อนกำลังลงเมื่อใดเมื่อนั้นจิตใจเป็นอ่อนอ่อนผ่อนเข้าหากิเลสวะทันทีตามวิสัยของจิตที่มีหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งยังขาดสติปัญญาเป็นเพื่อนสองการที่จะผูกให้มันอยู่ในปัจจุบันด้วยภาวนานั้นแสนยากถ้าเรารุกหน้าด้วยความเพียรมันก็ทำเป็นอ่อนกำลังถอยเข้าไปสู่ภายในเป็นที่กำบังยึดเป็นฐานสงบนิ่งอยู่ดูเหมือนไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายเหมือนท้องทะเลอันราบเรียบในเวลาปราศจากลมและคลื่นฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าต้องมีชั้นเชิงในการรุกการรับการถอยตามกระบวนศึกของศัตรูผู้เชี่ยวชาญในการเชิงรบผู้ภาวนาจะต้องรอบคอบเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติของตนสำรวมระวังในสิกขาบทน้อยใหญ่ไม่ล่วงละเมิดแม้เป็นโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในธุดงควัตกิจ3อย่างคือการงานอันใดอันหนึ่งที่ย่อหย่อน1ข้อวัดปฏิบัติอันใดที่เจือไปด้วยโทษ1พรหมจรรย์คือความดีอันใดที่ทำไปด้วยความไม่เต็มใจ1กิจทั้ง3นั้นจะวางผลในความสำเร็จได้ยากมีแต่ความผิดหวังความล้มเหลวนั่นแหละเป็นผลตอบแทนต่อผู้ประกอบกิจเหล่านั้นท่านเจ้าคุณอุบาลีกุณูปมาจารย์ท่านจึงรับว่าอินทรีย์ทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายแต่ละอย่างเป็นปาฏิโมกข์คือต้องระวังรักษาถ้าสมาทานรักษาอินทรีย์ทั้ง5ได้ผู้นั้นก็จะรักษาพรหมจรรย์ได้ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอินทรีย์ทั้ง5นี้แลเป็นขนทางเดินทัพของข้าศึกคือกิเลสอายตนะทั้ง6เป็นที่ปฏิบัติการจิตตวิทยาของข้าศึกจิตนี้เป็นฐานทัพใหญ่อันแข็งแกร่งข้าศึกกิเลสทั้ง3คือราคะโทสะโมหะเป็นแม่ทัพใหญ่ของข้าศึกอวิชชาคือจอมจักรพรรดิของข้าศึกผู้ปฏิบัติเหมือนผู้ที่ทำสงครามกับข้าศึกผู้เชี่ยวชาญในเชิงรุกและเชิงรับตามปกติจิตของคนเรานั้นถ้าอยู่สถานที่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันเป็นส่วนอิทธารมย่อมเป็นที่ถูกใจชอบใจเป็นที่ปรารถนากันทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อใดเราหลีกเล้นไปอยู่ในที่ไกลจากอารมณ์เหล่านั้นในเวลาเช่นนั้นจิตของเราจึงจะแสดงพฤติกรรมออกมาจิตเราตามปกติมันก็จะปรุงแต่งไปเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างตามปกตินิสัยที่ท่านกล่าวไว้ว่าจิตนี้เที่ยวจาริกไปในที่ไกล เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีคู่หาเป็นที่อาศัยอารมณ์ใดที่เคยได้รับในอดีตจิตก็จะวิ่งหาอารมณ์นั้นอารมณ์ใดที่ยังไม่เคยได้รับสัมผัสถูกต้องจิตก็จะสร้างมโนภาพเป็นอนาคตขึ้นอันนี้แหละคือข้อต่อรองหรือเงื่อนไขของมันมันวิ่งไปอารมณ์เหล่านี้จนกลายเป็นอันตรายต่อเรากลายเป็นกิเลสมาทิ่มแทงเราเพราะฉะนั้นข้าศึกผู้ชาญฉลาดที่คอยรังควานเราอยู่ก็คือจิตซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองผู้ภาวนาเป็นผู้ทำสงครามกับข้าศึกจำต้องอบรมพลัง5ให้เกิดขึ้นอบรมอินทรีย์5ของตนให้แก่กล้าด้วยใช้กำลังทั้ง5นี้คือกำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาใช้กำลังทั้ง5นี้เข้าไปอุดทางเดินทับของข้าศึกในทวารทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใช้กำลังทั้ง5นี้เข้าไปทำลายคายงานจิตวิทยาของข้าศึกในอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออบรมพลังทั้ง5นี้ให้เกิดขึ้นเมื่อใดอินทรีย์ทั้ง5ก็จะถึงความแก่กล้าเมื่อนั้นอินทรีย์ทั้ง5ซึ่งเคยเป็นที่เดินทัพของข้าศึกเมื่อถูกกำลังทั้ง5เข้าไปปิดกั้นก็จะถูกควบคุมโดยสติและปัญญาอายตนะทั้ง6ซึ่งเคยเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกก็จะถูกยึดและถูกควบคุมโดยสติและปัญญาเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกับกำลังรบพลังทั้ง5ศรัทธาพลังก็เหมือนยุทธโธปกรณ์วิริยะพลังเหมือนทหารผู้ที่รับการฝึกหัดมาดีแล้วสติพลังเหมือนเสนาธิการผู้วางแผนในการยุทธสมาธิพลังเหมือนหนึ่งกองเสบียงยุทธปัจจัยส่งกำลังบำรุงปัญญาพลังเหมือนหนึ่งผู้บัญชาการรบทางเดินของกองทัพคือมรรค8ได้แก่กายและใจของเรานี้เองกายและใจนี้เป็นบ่อเกิดของอินทรีย์5และอายตนะ6บรรดาสัพพกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นที่กายและที่ใจนี้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าอินทรีย์5และอายตนะ6เป็นทางเดินทัพของข้าศึกและเป็นที่ปฏิบัติการจิตวิทยาของข้าศึกเมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาทุ่มกำลังทั้ง5พร้อมด้วยสัมปยุตธรรมซึ่งเกิดพร้อมกับพลัง5คืออิทธิบาท4โพชฌงค์7มรรค8ลงไปทางเดินทัพของข้าศึกก็ดีที่ปฏิบัติการจิตวิทยาก็ดีก็ต้องถูกปิดกั้นและถูกยึดถูกทำลายตัวของข้าศึกเมื่อถูกปิดกั้นทางเดินทัพหมดแล้วจึงจำเป็นต้องถอยเข้าสู่ฐานทัพใหญ่ยึดเป็นที่มั่นสงบนิ่งอยู่ไม่ยอมส่งกำลังออกมาต่อสู้ดูสงบไม่มีข้าศึกศัตรูฉะนั้นนั่นคือพระโยคาวจรเจ้าผู้พิจารณาส่วนที่เป็นรูปธรรมจนหายสงสัยในเหตุและผลแล้วกิเลสส่วนหยาบก็จะถูกกำจัดออกไปยังเหลืออยู่เฉพาะส่วนที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นที่อาศัยของกิเลสจำพวกที่เป็นอนุสัยนอนสงบนิ่งอยู่ภายในอันเปรียบด้วยข้าศึกผู้ถูกตีถอยร่นหนีเข้าสู่ฐานทัพฉะนั้นถ้าผู้บัญชาการรบไม่หลงกลข้าศึกหลอมฐานไว้ให้มั่นคงแล้วบำรุงทักแก้วทหารแล้วยกเข้าตีฐานทัพใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก็จะยึดได้ฐานทัพทำลายข้าศึกได้จนหมดสิ้นโดยแท้พระโยคาวจรผู้เจริญปัญญาพิจารณาขันอันเป็นส่วนรูปธรรมจนหายสงสัยแล้วปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่นั้นก็จะอ่อนกำลังลงการพิจารณาก็จะไม่แจ่มแจ้งชัดเจนจำต้องอบรมปัญญาด้วยการเข้าหาความสงบใหม่เมื่อพักจิตอยู่ในความสงบพอแก่ความต้องการแล้วค่อยพิจารณาขันธ์อันเป็นส่วนนามขันธ์ต่อไปบรรดาสัพพกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากอันเปรียบด้วยข้าศึกน้อยใหญ่นายทัพนายกองและจอมจักรพรรดิที่สงบนิ่งเป็นอนุสัยอยู่ในจิตอันเปรียบด้วยฐานทัพใหญ่นั้นเมื่อถูกสติปัญญาอันมีกำลังซึ่งเกิดพร้อมด้วยสัมปยุตธรรมเป็นเอกสมังคีเข้าประหัตประหารเช่นนี้แล้วก็จะถูกกำจัดท ถูกทำลายไปจนหมดสิ้นไม่มีเชื้อที่จะนำไปเกิดในภพใหม่ต่อไปเหมือนไฟที่หมดเชื้อดับมอดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ฉะนั้นจิตประเภทนี้กระมังที่พระบาลีท่านว่ากามาสวาปิจิตตังวิมุจจิทะภวาสวาปิจิตตังวิมุจจิทะอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุจจิทะส่วนจิตที่ถูกสติปัญญาฟอกจนหมดกิเลสส่วนหยาบแล้วเหลืออยู่เฉพาะกิเลสส่วนที่เป็นอนุสัยอันเป็นส่วนละเอียดนอนสงบนิ่งอยู่ในสันดานยังไม่ถูกกระทบอยู่ตราบใดมันก็จะสงบนิ่งอยู่ตราบนั้นจิตประเภทนี้กระมังที่พระบาลีท่านว่าปภัสสรมิดังภิกขเวจิตตังพระบาลีเรียกสภาวะจิตทั้งสองนั้นต่างกันอย่างเห็นได้ชัดภาวะจิตดวงแรกที่ท่านใช้คำว่าวิมุตติจิตหมายความว่าจิตที่หลุดพ้นท่านขยายคำว่าวิมุตติจิตออกไปว่าได้แก่จิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยกามจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยภพจิตที่หลุดพ้นจากอาสวะที่เนื่องด้วยอวิชชาคงจะเป็นจิตประเภทนี้กระมังที่วงการกรรมฐานท่านเรียกว่าถีติภูตังส่วนภาวะจิตดวงที่สองนั้นท่านใช้คำว่าปภัสสรซึ่งท่านผู้รู้เรียกกันว่าจิตสะอาดจิตมีรัศมีซ่านออก
6: เพราะจิตดวงนี้มีชวนะวิถีไวต่อความรู้มาก
8: แต่เพราะเป็นวิคขัมภนะวิมุตติจิตยังเป็นกุปธรรมความรู้จึงไม่ใช่เป็นวิชาวิมุตติท่านจึงเรียกว่าจิตสะอาดมีรัศมีซ่านออกแต่ของที่สะอาดมิได้หมายความว่าไม่มีความสกปรกอยู่เลยความสกปรกยังคงมีแทรกอยู่ในวัตถุนั้นเองแต่มันมีน้อยจนไม่ปรากฏด้วยสายตาหรือมีมากแต่ตกตะกอนตัวอย่างเช่นน้ำสะอาดกับน้ำบริสุทธิ์ไม่เหมือนกันน้ำสะอาดหมายถึงน้ำที่มีมวลสารอื่นๆเจือปนอยู่น้อยจนไม่สามารถจะทำอันตรายต่อสีของน้ำให้กลายสภาพเป็นสีอื่นไปส่วนน้ำบริสุทธิ์นั้นหมายถึงน้ำที่ไม่มีมวลสารอย่างอื่นเจือปนอยู่เลยคงมีเฉพาะสารที่เป็นองค์ประกอบของน้ำเท่านั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นพร้อมด้วยท่านพระอาจารย์พรสุมโนได้ตามไปสมทบหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวที่ป่าเมี่ยงขุดปังซึ่งต่อมาท่านพระอาจารย์เทศรังสีและท่านพระอาจารย์อ่อนสีได้ตามขึ้นไปอีกเช่นกันเมื่อพระไปอยู่กันหลายรูปเกรงว่าจะเป็นภาระแก่ชาวบ้านจึงแยกย้ายกันออกไปวิเวกบริเวณใกล้เคียงจะมาร่วมกันเฉพาะวันอุโบสถฟังสวดปาติโมกข์หลังจากนั้นรับการอบรมจากท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนใกล้วันเข้าพรรษาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวได้กราบลาท่านหลวงปู่มั่นกลับออกมาจำพรรษาอยู่ที่ดอยนโมหรือดอยน้ำมัวหรือห้องนโมซึ่งเมื่อท่านอาจารย์พรสุมโนรู้เข้าจึงขอตามออกมาจำพรรษาด้วยก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางออกมาได้เข้าไปกราบลาอาจารย์ใหญ่ท่านได้เตือนสติว่าไปแล้วอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะซึ่งต่างก็ไม่เข้าใจในความหมายของคำเตือนของท่านเมื่อกราบลาท่านแล้วจึงเดินทางออกมาที่ดอยนโมบ้านทุ่งบัวข้าวซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกันกับดอยแม่ปังอยู่ไม่ห่างกันนักไปมาหากันได้อย่างสบายใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีส่วนท่านอาจารย์ใหญ่และองค์อื่นๆคงจำพรรษาอยู่ในป่าเมี่ยงขุนปังนั้นสำหรับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านจำพรรษาอยู่ใกล้ถ้ำฤาษีชาวบ้านสร้างกุฏิชั่วคราวถวายให้อยู่จำพรรษาณที่นั้นการจำพรรษาอยู่ดอยนโมในพรรษานั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการภาวนาไม่มีอุปสรรคจิตคงก้าวหน้าดีเกิดอุบายทางธรรมแปลกๆหลายอย่างต่อเมื่อออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมีทายกนำผ้ามาถวายเพื่อให้ตัดเย็บเป็นจีวรเมื่อได้รับผ้ามาแล้วต่างก็ช่วยกันตัดแต่พอลงมือตัดเข้าเท่านั้นเกิดความเห็นไม่ลงกันบางก็ว่าเอาขนาดเท่านั้นเท่านี้จึงจะพอดีเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็มีการโต้แย้งกันขึ้นกลายเป็นเอาแพ้เอาชนะกันคำสั่งของท่านอาจารย์ใหญ่ที่เตือนมาว่า อย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะจึงแจ่มแจ้งขึ้นมาเองโดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมแต่อย่างไรขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นเองก็เห็นหลวงปู่ขาวเดินถือไม้กวาดตรงเข้ามาหาเมื่อถึงทางจงกรมหลวงปู่ขาวก็กวาดลงไปที่ทางเดินจงกรมกวาดไปจนถึงที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินอยู่พอหลวงปู่แหวนเดินเข้ามาก็กวาดไปที่เท้าของหลวงปู่แหวนกวาดไปกวาดมาอยู่ที่เท้าอย่างนั้นเองเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นจึงพิจารณาดูว่าเหตุเกิดมาจากอะไรจึงนึกได้ว่าคงจะเป็นตอนที่เรากวาดเสียงที่กวาดบริเวณเมื่อครู่นี้คงจะไปกระทบจิตขณะที่นั่งภาวนาจึงทำให้เกิดความโกรธขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถือกันและกันเพราะต่างก็รู้จักอัธยาศัยใจคอของกันและกันเป็นอันดีพอออกพรรษาแล้วแคว้นมีหรือกำนันมีขึ้นมาหาที่ดอยนโมบอกให้ทราบว่ามีธุระจะไปป่าเมี่ยงขุนปังมีอะไรจะสั่งหรือต้องการสิ่งใดบ้างหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวจึงพูดกับแคว้นมีว่าไปป่าเมี่ยงก็ดีแล้วขากลับให้รับเอาครูบาใหญ่ของเราลงมาด้วยซึ่งแคว้นมีก็รับคําเมื่อแคว้นมีขึ้นไปถึงป่าเมี่ยงทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นกราบเรียนให้ท่านทราบว่าหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวนิมนต์ให้กลับออกไปที่ดอยนโมทุ่งบัวข้าวและบอกให้ตนรับลงไปพร้อมกันซึ่งหลวงปู่มั่นก็ไม่ขัดข้องเก็บบริขารเสร็จแคว้นมีสะพายบาตรได้ออกเดินทางมาพร้อมกันเมื่อท่านอาจารย์ใหญ่มาถึงแล้วต่างก็เข้าไปกราบนมัสการตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกเย็นภายหลังจากทำกิจวัตรเสร็จแล้วต่างก็เข้าไปกราบนมัสการเพื่อฟังธรรมตามที่เคยปฏิบัติมาแต่ก็ไม่มีใครกล้ากราบเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับการขัดแย้งกันต่างองค์ต่างก็รีรอสงวนท่าทีอยู่การแสดงธรรมของท่านครั้งแรกก็ดูไม่มีอะไรพอท่านแสดงไปได้ครู่เดียวเท่านั้นเสียงการแสดงธรรมของท่านเริ่มหนักแน่นเอาจริงเอาจังเต็มไปด้วยค้อนที่ท่านประเคนตอกย้ำลงไปที่หัวใจท่านย้ำถึงหมู่คณะที่ขัดแย้งกันว่ารังแต่จะถึงการวิบัติไม่ยังหมู่คณะให้เจริญไม่ยังหมู่คณะให้มั่นคงถาวรไม่ยังหมู่คณะให้ตั้งอยู่ได้นานแสดงอานิสงส์ของความสามัคคีเพราะมีทิฏฐิสามัญญตาร่วมกันจบลงด้วยการชี้จุดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งคือการถือเอาแต่ความเห็นของตัวเป็นใหญ่ไม่เคารพความรู้ความเห็นของผู้อื่นเป็นอันว่าการเทศของท่านตั้งภาษิตเอาไว้ตั้งแต่3เดือนที่แล้วมาจึงมาอธิบายเอาตอนออกพรรษาแล้วนี้เองเมื่อท่านแสดงธรรมจบลงท่านก็พูดคุยธรรมดาทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรพูดคุยถามโน่นถามนี่เมื่อต่างองค์ต่างก็หายจากการสลบเพราะถูกตีด้วยธรรมาวุธแล้วก็เข้าไปกราบขอขมาโทษต่อท่านรับสารภาพผิดกับท่านซึ่งท่านเองก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นผิดสังเกตอุบายการแสดงธรรมก็ดีการวางตัวก็ดีการพูดจาปราศัยก็ดีเป็นกุศโลบายเฉพาะองค์ท่านยากที่ศิษย์ทั้งหลายจะสังเกตติดตามได้ทันจะหาผู้ปฏิบัติได้อย่างองค์ท่านนั้นยากแท้
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
9: ตั้งใจตั้งกายตั้งใจของเราเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการกระทำงานทุกประเภทจะต้องอาศัยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วงานไม่สามารถจะสำเร็จลุล่วงไปได้งานทางกายก็ต้องอาศัยกำลังกายงานทางใจก็ต้องอาศัยกำลังใจกำลังทั้งสองอย่างนี้เป็นความจำเป็นของงานทุกประเภทเพราะฉะนั้นการศึกษาเพื่อให้เกิดกำลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นกำลังนั่นเราจะต้องส่งเสริมเราจะต้องบำรุงเราจะต้องเพิ่มเติมเพราะมีการสูญเสียมีการหมดไปมีการเกิดมีการดับถ้าเราดูตามลักษณะแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงนี่ก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งถ้าเราไม่น้อมนึกระลึกขึ้นมารู้จักลักษณะแล้วเราก็นึกว่ามันเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วมันเป็นธรรมที่จะนำมาพินิจพิจารณาให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ธรรมเหล่านั้นผ่านไปเปล่าจากประโยชน์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นผู้พิจารณาธรรมสิ่งที่ไม่แน่นอนในสภาวะธรรมทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราทั้งหลายหลงกับสิ่งสภาพที่ไม่แน่นอนนั้นที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าจะได้มาซึ่งให้เกิดความสุขสมประสงค์เป็นตัวเป็นตนของตนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นความหวังของเราก็พังทลายไปไม่เหลืออยู่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างไม่เสมอเมื่อพิจารณาธรรมข้อนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกที่สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วจะต้องได้ประสบทุกตัวตนทุกบุคคลแน่นอนเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญแต่ส่วนของธรรมแล้วก็ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมไปตามหลักสูตรของธรรมใครจะแก้ไขบิดเบือนธรรมอันเป็นความจริงนี้ไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้โลกจะวิวัฒนาการมีความรู้เจริญขึ้นขนาดไหนอย่างไรก็ตามแต่ส่วนธรรมนั้นก็เป็นส่วนของธรรมอันมั่นคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้ความเจริญขึ้นของโลกใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราพิจารณาถึงธรรมข้อนี้แล้วเราควรภูมิใจที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาสอดส่องให้ได้รู้ธรรมอันมั่นคงคือมันคงที่ในสิ่งที่ไม่คงที่มันมั่นคงในสิ่งที่ไม่มั่นคงเป็นธรรมที่จริงอยู่ในสิ่งที่ปลอมถ้าเราพิจารณาดูชัดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ประสบความสำเร็จเพราะเห็นสิ่งที่ทั้งมีเงื่อนทั้งสองพระองค์ไม่ได้เห็นแต่ส่วนไม่ดีส่วนเดียวสิ่งที่ไม่ดีก็ยังสามารถจะทำให้เกิดความดีขึ้นได้สิ่งที่ดีก็สามารถจะทำให้ได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่นั้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถปฏิบัติอยู่ในสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไม่หวั่นไหวในสิ่งใดๆทั้งโลกเมื่อพระองค์รู้ความจริงแล้วความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของลี้ลับแต่เราอาศัยแผนผังที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วนำมาใช้พินิจพิจารณาตามดูไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลี้ลับที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นเราสามารถรู้ได้ตามสติกำลังความสามารถของเราเพราะพระองค์ทรงแสดงธรรมไม่ใช่แสดงธรรมโดยส่วนเดียวโดยภาคเดียวพระองค์ทรงแสดงธรรมมีหลายส่วนหลายภาคส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดส่วนใกล้ส่วนไกลส่วนลึกส่วนตื้นส่วนมีการริเริ่มส่วนให้ลึกซึ้งมีความรู้ละเอียดไปตามระดับ ให้คนทุกชนชั้นสามารถนำไปใช้จนให้ได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ตามสติกำลังความสามารถที่จะกระทำได้ทำสภาวะอันเป็นความจริงอย่างประเสริฐมีอยู่ประจำโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีใครสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้อุบัติตรัสรู้เกิดขึ้นแล้วในโลกไว้นั่นเสียก่อนอย่าเพิ่งไปทำเลยเสร็จแล้วค่อยทำไหนๆมันก็ล่มไปแล้วให้มันอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาตรองตามนำมาปฏิบัติให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเลยเราจะได้ความสุขความอิ่มใจจากความรู้ความเห็นที่เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะมีผู้ได้ความสุขมาเป็นจำนวนมากแล้วเขาเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเราเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่รู้เป็นคนปุถุชนธรรมดาเหมือนกับเราความเป็นอยู่ทุกส่วนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากถ้าพูดเป็นในส่วนธรรมะจะพิจารณาโดยส่วนธรรมแล้วมันก็เท่ากันเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันก็มีความแก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกันเกิดมาแล้วก็มีตาเท่ากันมีหูเท่ากันมีจมูกเท่ากันมีลิ้นมีกายมีอวัยวะเหมือนกันหมดได้ครับสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกโดยความรู้สึกเท่าเทียมกันหมดแต่สิ่งที่ทำให้คนต่างกันนั้นก็คือการอบรมและการฝึกเพราะมนุษย์เราสามารถที่จะฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์จากมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาพระองค์ศึกษาประพฤติปฏิบัติเลื่อนฐานะตามระดับจนได้ครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แล้วสลัดทิ้งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาฝึกฝนอบรมปฏิบัติในทางธรรมจนได้เป็นพระมหาราชาในทางธรรมเป็นพระศาสดาเอกในโลกจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นพระราชกุมารบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเติบโตมาด้วยข้าวปลาอาหารเช่นเดียวกันเหมือนกับคนธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสรู้ในธรรมอันจริงอย่างมั่นคงแล้วพระองค์ก็ได้ทรงประกาศแก่ประชาชนให้ได้ยินได้ฟังเกิดความเริ่มใสนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมแล้วก็ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอย่างยิ่งเป็นจำนวนมากมาตามลำดับถ้าใครฝึกฝนจริงๆก็จะได้เห็นธรรมะอันความจริงจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นถ้าไม่ประพฤติจริงนะความจริงก็ไม่ปรากฏขึ้นมาอยู่กับการกระทำเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทำได้แค่ไหนก็ควรจะพยายามด้วยความอดความทนความเพียรพยายามเพื่อจะได้ผ่านอุปสรรคเพราะกำลังมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ขัดขวางการกระทำการดำเนินทางของเราอยู่มันก็เป็นสิ่งธรรมดาเราจะต้องใช้สติปัญญาช่วยเหลือสิ่งที่ขัดขวางส่วนธรรมนั้นไม่เป็นสิ่งที่ยากลำบากเลยที่เรายากลำบากนั้นยากลำบากกับสิ่งที่ไม่เป็นธรรม ที่คอยรังแกคอยขัดขวางคอยก่อกวนคอยชักชวนชักจูงไปในทางที่ผิดให้เกิดความเห็นผิดเกิดความรู้ผิดเกิดความเข้าใจผิดสร้างความต้านทานในทางที่ถูกในทางที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ค่อยขัดขวางตลอดมาตลอดเวลาที่เราประพฤติเราปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้เราแก้ไขได้ชัยชนะมันถอยออกไปแล้วส่วนธรรมที่แท้จริงนั้นก็ปรากฏขึ้นมาทันทีให้เราได้ความสุขให้เราได้ความสงบให้เราได้ความเอิบอิ่มให้เราได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาความเพียรในจิตในใจอันเป็นกุศลขึ้นมาตามระดับฉะนั้นเราทั้งหลายถึงอย่างไรก็ไม่เหลือวิสัยควรพยายามคอยประคับประคองเพราะการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นเรื่องงานที่ละเอียดงานที่ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความพยายามในสติปัญญานั้นด้วยความภาคความเพียรด้วยการสัตย์ส่องนิพพิจารณายิ่งเป็นนามธรรมแล้วมันมีแต่ชื่อไม่มีแสงสีให้ประกฏให้เป็นเครื่องหมายมีแต่ธาตุรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตดูให้ดีความรู้เหล่านั้นถ้ากว่ารู้ไม่ถูกทางมันก็สามารถเป็นพิษเป็นภัยให้ได้รับทุกข์รับกระทบกระเทือนต่อสิ่งที่หยาบหยาบได้เหมือนกันมันมีพลังมากไม่ใช่น้อยถึงจะไม่มีแสงสีหมายสามารถที่จะหยิบยกยื่นให้กันได้ก็ตามแต่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันจะเอานำมาทำอันพลังนี้ใช้ไปในทางที่ดีเป็นพิษเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองและบุคคลผู้อื่นมากไม่น้อยแต่ตรงกันข้ามแต่เรายิบยกไปใช้ในสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์มันก็สามารถสร้างความดีความสุขความเจริญให้แก่ตัวเองให้ปรากฏแก่ชาวโลกโดยทั่วไปเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายก็อาศัยนามธรรมที่ละเอียดไม่มีแสงสีที่ท่านได้ฝึกฝนมาดีแล้วการฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกฝนด้วยการระมัดระวังด้วยการสำรวมการเอาใจใส่เพราะมันผิดก็ง่ายมันพลาดก็ง่ายมันถูกก็ง่ายต้องระมัดระวังอยู่ตลอดต้องสำรวมต้องอาศัยความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นน้อยคนที่จะข้ามพ้นโลกอันกันดารอันนี้เพราะความเพียรน้อยเพราะความระวังน้อยความสำรวมน้อยความที่จะเอาใจใส่น้อยเพราะไม่มีใครรู้ใครเข้าใจใครเห็นไปเห็นแต่อมิตรวัตถุที่เห็นได้ด้วยตาของหยาบๆสิ่งเหล่านั้นเกิดความเพลิดเพลินยินดีเรื่นเริงในสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้เกิดความรุ่มร้อนและความทุกข์อย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจตามความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะความหลงถึงแม้ว่ารู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีทางออกถือเป็นความจำเป็นเสียแล้วไม่มีทางที่จะเลือกจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยทุกข์แผดเผาอยู่อย่างนั้นเพราะหาทางเลือกไม่ได้ถ้าเราไม่หันหน้าเข้าหาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนกรอบจริงๆไม่มีทางเลือกจริงๆ ป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ในอย่างนั้นซ้ำๆซักๆไม่มีที่สิ้นที่สุดเมื่อเราหันเข้ามาศึกษาทางศาสนาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าเราพยายามจริงๆเราก็มีทางที่จะออกให้ได้เคลื่อนห่างจากความทุกข์เดือดร้อนมัวหมองให้ได้รับความสุขอันละเอียดสงบยิ่งขึ้นตามระดับถ้าหากว่าเราเป็นผู้เอาใจใส่นักสังเกตความสงบเหล่านี้ก็มันไม่ใช่ชาติหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าแต่เราสามารถรักษาประคับประคองทำจิตใจของเราให้ดีแล้วสามารถจะสางสิ่งที่ไม่ดีออกก็ย่อมปรากฏขึ้นในปัจจุบันทันตาเห็นมันสงบให้เราเห็นให้มีความสุขทันทีชั่วระยะไม่ต้องเลือกการไม่ต้องเลือกเวลาสมที่ว่าอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาว่ารอคอยวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นแต่เราสามารถประคับประคองจิตของเราให้ได้ปลดปล่อยจากอารมณ์ก่อกวนต่างๆแล้วจิตก็จะต้องสู่ความสงบพักผ่อนเป็นสมาธิมั่นคงแน่นอนไม่ว่าอิริยาบถไหนๆหรืออิริยาบถใดๆถ้าเราพยายามมีสติคอยกำกับกำหนดจิตพิจารณาพยายามปลดปล่อยจากอารมณ์ที่เศร้าหมองต่างๆให้เกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมานั่งก็นั่งด้วยอารมณ์อันดีเพื่อชำระอารมณ์เศร้าหมองเดินก็เดินด้วยอารมณ์อันดีระลึกถึงธรรมที่ดีที่ปราศจากความเศร้าหมองแม้แต่เรานอนเราก็ไม่ให้หลับเปล่าๆก่อนจะหลับเราก็กำหนดพิจารณาเอาอารมณ์ที่ดีมาตั้งไว้ในใจมีสติมีสัมปชัญญะมีความระลึกความรู้ตัวแล้วกำหนดจนกว่าก่อนจะหลับมันก็จะได้ความสุขตามสมควรแก่ภาวะถ้าหากว่าจิตมันปล่อยวางอารมณ์เศร้าหมองได้ก่อนหลับมันก็เข้าสมาธิอยู่ชั่วระยะหนึ่งเมื่อจิตผ่องแผ้วดีแล้วมันก็ปล่อยวางพักผ่อนไปตามธรรมดาของธาตุของขันธ์ถ้าเราพักได้อย่างนั้นตื่นขึ้นมาแล้วจิตก็กระปรี้กระเปร่าผ่องแผ้วสดชื่นนี่อานิสงส์ของการปฏิบัติเห็นได้ในปัจจุบันเห็นชัดแจ้งด้วยตัวของเราเองถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วไม่ต้องใครบอกมันปรากฏขึ้นมาชัดให้เรารู้เราเห็นนี่เป็นที่หลบภัยได้อย่างดีที่สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระศาสดาของชาวเราทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานไว้แล้วนับว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีโชคดีไม่ควรจะพลาดควรจะปฏิบัติให้สม่ำเสมอควรจะตัดสินใจเลือกไม่มีทางอื่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราผ่านมาแล้วที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็สามารถรู้ได้เห็นได้เพราะมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีทั้งให้เราเรียนรู้ได้ทั้งให้เราเห็นได้ทั้งให้เราได้ยินได้ไม่ใช่ว่าได้ยินไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่มีอะไรยิ่งกว่าที่เราเห็นอยู่รู้อยู่ในบัดนี้ความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีเพียงแค่นี้ความสุขของอัตภาพร่างกายก็มีอยู่เพียงแค่นี้ใหญ่ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเกิดมาอีกสักกี่ร้อยชาติก็ตามอัตภาพอันเป็นมนุษย์มันก็อยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าการศึกษาจะมีเครื่องช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายเท่าไรก็ตามแต่การงานที่จากความสะดวกสบายบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามองดูการใช้การสอยสะดวกสบายดูการแสวงหาเพื่อสะดวกสบายบังคับการงานของเราบีบคั้นอยู่ตลอดผลที่สุดเราก็เป็นทาสแห่งความสะดวกสบายอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็นี่ ็เลยไปติดไปคล้องกระทบกระเทือนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนแต่เราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็หย่อน

พระอรหันต์อรหันต์บ้างมีความรู้ความฉลาดใครได้ความสงบอย่างแท้จริงบ้างใครมีความรู้ได้ความบริสุทธิ์บ้างในสมัยโลกที่ฉลาดฉลาดที่เจริญเจริญอันนี้เราก็รู้เนี่ยอวดสำคัญไปเฉยๆแท้จริงก็มีแต่กิเลสมีแต่เครื่องเศร้าหมองมีแต่เครื่องกระทบกระเทือนกันเบียดเบียนกันอยู่ทุกมุมโลกเอารัดเอาเปรียบการใช้เล่ห์เหลี่ยมนั่นหรือเป็นความสุขนั่นหรือเป็นความฉลาดถ้าฉลาดจริงก็ไม่ต้องบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันจึงเรียกว่าความฉลาดที่แท้จริงถ้ายังเบียดเบียนกันอยู่แหละถ้าดูในทางธรรมท่านว่าไม่ฉลาดเพราะการเบียดเบียนคนอื่นก็ไม่นึกว่าตัวเองจะได้ความสุขหาเห็นผลอันสะท้อนกลับมาถึงตัวเองมากเพราะฉะนั้นเราไม่สำหรับเราทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมศึกษาธรรมไม่เห็นอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าการมาปฏิบัติอบรมจิตใจหาหนทางแก้ไขให้ใจได้รับความสงบรับความสะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นของที่ดีจริงเป็นยอดเยี่ยมเหนือโลกจริงๆขอให้เราทั้งหลายพยายามให้เข้าใจชัดในเรื่องนี้ถ้ายังไม่เข้าใจก็นำไปพิจารณายังสงสัยในส่วนไหนก็ยกส่วนนั้นมาดูอ่านดูให้มันแจ้งชัดด้วยอนุสนธิเราทั้งหลายฟังธรรมและปฏิบัติธรรมได้กระทำสืบเนื่องมาตามลำดับนับตั้งแต่เริ่มตั้งวัดของเรามาไม่ได้ขาดปฏิบัติตามการเป็นตามเวลาเหมาะสมแก่ความสามารถของเราของเรานับว่าเราทั้งหลายได้ถือโอกาสในส่วนนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสมที่เราทั้งหลายตั้งใจอยากจะให้มีวัดขึ้นมาความเจตนาของเราที่ตั้งวัดก็เพื่อหาโอกาสเข้ามาฝึกหัดศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ได้เข้ามาอยู่เป็นสมบัติในกายในจิตใจของเราจริงๆธรรมะถึงแม้ว่าเรารู้แล้วจากการได้ยินได้ฟังเห็นตามตำรับตำราแต่ก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังไม่เป็นสมบัติของเราเมื่อตราบใดเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมกายของเราให้สอดคล้องในทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทำอันควรปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัตภาพร่างกายการกระทำที่แสดงออกมาทางกายกลับใดเรายังไม่ได้ปฏิบัติวาจาของเราให้สอดคล้องในธรรมที่พระองค์ได้นำมาแสดงแล้วในทางวาจาให้เหมาะสมผลวาจาเหล่านั้นก็ยังไม่ตั้งอยู่ในธรรมส่วนธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจานั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกถึงแม้ว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามยังไม่เป็นสมบัติของเราธรรมอันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจถึงแม้เราได้ยินได้ฟังแล้วยังเป็นธรรมภายนอกอยู่ยังไม่เป็นสมบัติที่ปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราคือเราทำธรรมเหล่านั้นให้ปรากฏให้บังเกิดขึ้นเป็นสมบัติของเราจริงๆส่วนไหนที่เราจะต้องปฏิบัติทางกายให้ปรากฏขึ้นในทางธรรมให้กายนั้นมีคุณค่ากายสะอาดกายบริสุทธิ์เราก็ได้กระทำให้ปรากฏว่ากายของเรานั้นได้ละเว้นสิ่งอันมัวหมองกรรมอันไม่สะอาดในทางทุจริตทางกายเราได้ละเว้นถูกต้องสะอาดหมดจดแล้วคุณธรรมเหล่านั้น

0: ก็ปรากฏขึ้นมาในกายของเราการปฏิบัติกายของเราให้ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมกายของเราก็ต้องกลับได้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาพระธรรมอันเป็นสรณะที่พึ่งเป็นแก้วอย่างประเสริฐกายของเราเลยกลายเป็นแก้วกลายเป็นที่พึ่งขึ้นมาโดยเราไม่รู้สึกตัวโดยเราไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะกลายเป็นไปได้เพราะพระธรรมคำสั่งสอนที่เรียกว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมรัตนะนั้นคืออันเป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นรัตนะคือแก้วอย่างประเสริฐส่วนท่านสอนนั้นท่านก็สอนคือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศีลก็เป็นรัตนะสมาธิก็เป็นรัตนะปัญญาก็เป็นรัตนะแต่ละอย่างละอย่างศีลมีอยู่ในกายของเรากายของเราก็เป็นรัตนะกายของเราก็เป็นของที่มีคุณค่าอันประเสริฐกายของเราเมื่อตั้งอยู่ในศีลที่ไม่มีค่าสึกแล้วกายของเราก็เป็นอริยะขึ้นมาเพราะเรามีอริยะศีลอริยะธรรมการประพฤติปฏิบัติเป็นกายอันประเสริฐวาจาของเราเมื่อตั้งอยู่ในศีลแล้ววาจาก็เป็นรัตนะพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านมีกายสะมีวาจาสะอาดบริสุทธิ์อย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามถูกต้องบริสุทธิ์อันนี้เป็นธรรมรัตนะเมื่อทำที่เกี่ยวเนื่องด้วยวาจาเป็นรัตนะแต่วาจาของเรากับธรรมเหล่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกต่างกันจากโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะวาจาของเราก็กลายเป็นวาจารัตนะอันประเสริฐพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งอยู่ในคุณธรรมอันใดห่างจากข้าศึกเพราะวาจาคำพูดของตนคำพูดเหล่านั้นก็กลายเป็นรัตนะขึ้นมากลายเป็นสมบัติขึ้นมาจิตใจดวงใดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกและอบรมตั้งอยู่ในธรรมเราทั้งหลายก็ได้ตั้งอยู่ในธรรมตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทาประพฤติปฏิบัติมาเราระลึกถึงธรรมตั้งอยู่นำในธรรมสำรวจตรวจตรองพิจารณาให้จิตใจของเราคิดนึกดำเนินเดินไปตามทำนองคลองธรรมธรรมในส่วนตามอย่างหยาบทำในส่วนปานกลางทำในส่วนละเอียดเราก็ได้ตามกำหนดศึกษารู้ไปตามระดับปฏิบัติมาทำส่วนไหนที่เป็นข้าศึกต่อสติต่อปัญญาต่อศรัทธาความเพียรพยายามเราก็ละทำนั้นเสีย เพื่อให้เราได้เจริญด้วยสติเจริญด้วยสมาธิเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยศรัทธาและเจริญด้วยความเพียรเพราะธรรม5อย่างนี้เป็นกำลังของจิตใจในการที่จะดำเนินประพฤติปฏิบัติฝึกหัดเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์ของเราที่แท้จริงธรรมคำสอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่ได้เอามาอบรมจิตใจของเราธรรมเหล่านั้นก็ยังเป็นธรรมภายนอกยังอยู่ในกติที่ว่าพึ่งไม่ได้ยังเป็นสาธารณะอยู่ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราเหมือนกับสมบัติเงินทองที่อยู่ในคลังหรือในธนาคารโลกเมื่อเราไม่ได้ทำกิจการงานมาเป็นสมบัติของเราถึงจะมีมากมายเท่าไรเราก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับประโยชน์ในสมบัติมากมายนั้นไม่ได้รับความอิ่มใจและปลื้มใจในการที่สมบัติเหล่านั้นมีขึ้นในคลังหรือมีขึ้นในธนาคารเมื่อตรับใดเราเพียรพยายามให้ปรากฏได้มาอยู่ในคุ้มครองของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นประโยชน์เกิดความปลื้มใจอิ่มใจนำไปใช้สอยได้รับประโยชน์ความสุขตามความต้องการตามกำลัง หรือประเภทวัตถุสิ่งนั้นที่จะอำนวยความสุขให้แก่ตนเองได้นี่รูปเปรียบชั้นใดก็ดีทำคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้นั้นท่านสอนทำห้าอย่างเป็นกำลังของจิตใจเมื่อเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นมีในใจของเราแล้วก็ยังสมบัติภายนอกสมบัติกลางกลางจิตใจของเราก็ยังไม่มีกำลังเหมือนอาหารที่อยู่ภายนอกยังไม่ทันได้บริโภคถึงแม้เราจะรู้จะเห็นจะเข้าใจว่าอาหารเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากน้อยแก่ร่างกายแค่ไหนเพียงไรก็ตามก็ยังไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่ร่างกายของเราได้เมื่อตราบใดเราได้บริโภคแล้วจึงจะเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราทำทั้งหลายอันเป็นกำลังของจิตใจที่เราจะต้องสะสมจิตใจของเราให้มีกำลังเพื่อดำเนินเดินด้วยความภาคความเพียรออกจากทุกข์ภายในวัฏฏะสงสารการเดินทางหรือการงานทุกประเภทต้องมีกำลังสำเร็จด้วยกำลังถ้าไม่มีกำลังแล้วการงานเหล่านั้นไม่สามารถที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสมบัติของจิตใจนั้นศรัทธาพลังกำลังคือศรัทธาศรัทธาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ถ้าเราดูผิวเผินมันก็เราไหวเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าพูดอย่างไรเราไม่เถียงเรายอมรับความจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เชื่ออยู่เหมือนกันพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็เชื่อเราจะเคารพแต่ความเชื่อของเรานั้นเมื่อตราบใดเรายังรวบรวมคุณธรรมหรือสิ่งเหล่านั้นยังไม่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราแล้วความเชื่อเหล่านั้นยังไม่มีกำลังเพียงพอเป็นเชื่อลอยๆธรรมดาไม่ใช่อจังอสถาอาจจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ต่อเมื่อมีสิ่งที่อุปสรรคเกิดขึ้นยังไม่มั่นคงในจิตในใจเมื่อเกิดใดเราได้มาศึกษาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจอันไทยเข้าใจในกำลังคือศรัทธาเหล่านั้นอย่างถูกต้องแล้วจึงจะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเจตสิกส่วนหนึ่งในส่วนที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วยากที่เราจะเชื่อไม่ว่าใดๆสิ่งใดๆของภายนอกเมื่อเราไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วใครจะพูดอย่างไรก็ยากที่จะยึดมั่นถือมั่นถึงแม้เราจะเชื่อก็เชื่ออย่างเบาบางจะปล่อยวางสิ่งอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเราได้พินิจพิจารณาตรวจตราเข้าใจอันถูกต้องแล้วเหมือนกับเราบริโภคอาหารซึ่งเข้าใจว่าเมื่อบริโภคแล้วคุณจัดความหิวได้มีเรี่ยวมีแรงทำงานอีกได้ชั้นใดศรัทธานี้ถ้าหากว่าเรามาสร้างให้เกิดขึ้นให้เป็นกำลังในจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศรัทธายะตรติโอคังเราจะข้ามแม่น้ำอันกันดารน้ำมหาสมุทรปลอดจากภัยอันตรายต่อสู้ประชัยชนะต่อคลื่นด้วยพลังคือศรัทธาเพราะผู้ที่ข้ามแม่น้ำมหาสมุทรคือเรียกว่าโอคะนี่มีภัยอันตรายมากทั้งคลื่นทั้งฉลามทั้งร้อยเศษเพราะฉะนั้นผู้ไม่มีกำลังไม่สามารถที่จะข้ามได้ส่วนโอคะกันดารในจิตใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่กามโอคะโอคะคือกามความใคร่ความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสซึ่งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในปัจจุบันยังลอยคออยู่ในโอคะห้วงอันนี้ ไปอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครจะข้ามได้น้อยคนที่จะข้ามได้ไม่มีกำลังจะเอาชนะความรักความใคร่ความชอบใจในพัสดุสิ่งของเข้าของต่างๆตลอดถึงรูปร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่น้อยนักน้อยหนาที่เราจะพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วสละสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมนำมาพิจารณาเทียบเคียงจิตใจของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ายังอยู่ลุ่มหลงลอยอยู่ในโอคะห้วงน้ำอันนี้แค่ไหนเพียงไรเมื่อเรายังไม่รู้ตัวแต่ใดว่าเราถูกลอยอยู่ในกลางห้วงน้ำอันนี้แล้วเราก็ไม่มีความพยายามที่จะเตียดตะกายที่ให้พ้นจากโอคะกันดานอันนี้ได้นี่จะเพียงกามโอคะมันก็พิลึกอยู่แล้วยังอวิชชาโอคะอวิชชะอวิชชาคะความไม่รู้อันนี้ก็มันพิลึกอยู่เหมือนกันกว่าเราจะรอบรู้ในกองสังขารกว่าจะลอยพ้นจากโอคะอันนี้มันก็เป็นกันดารแสนสาหัสเพราะความโง่ความไม่ฉลาดของเรายังมีอยู่มากมายเหลือเกินสิ่งที่เราจะต้องศึกษาที่จะต้องรู้พระโอคะโอคะคือภพคำว่าโอคะคือภพนี่แต่เราไม่พิจารณาแล้วไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเราอยู่ในพวกน้ำคือภพได้อย่างไรภาวะคือความมีความเป็นคนเราทั้งหลายจมอยู่ในภาวะอัตภาพที่มีที่เป็นอยู่ของตนใครเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นมดดำมดแดงมันก็หวงแหนอุปทานยึดมั่นถือมั่นในภพของตนภาวะก็คือภพนี่เองเราพบได้พบเป็นหญิงได้พบเป็นชายได้พบเด็กได้พบนมได้พบเท่าพบแก่ที่มีขึ้นปรากฏขึ้นมานี่เรียกสัมภเวสีว่าคือภพเล็กๆน้อยๆอันเราก็ติดอยู่ในภพของตัวเองผู้เด็กก็ติดอยู่ในภพของเด็กผู้ใหญ่ก็ติดอยู่ในภพของผู้ใหญ่ผู้หนุ่มสาวก็ติดอยู่ในภพของตัวเองหลงอยู่ในภพของตัวเองผู้เฒ่าผู้แก่ก็ติดอยู่ในภพของตัวเองมาเป็นพระเป็นเนรก็ติดหลงสำคัญว่าเป็นพระเป็นเนรในภพของตัวเองนี่เรียกภาวะภาวะค่ะมันติดไม่ได้พิจารณาว่าเป็นเสียงเพียงสมมติขึ้นเท่านั้นนะถ้าเรามาพิจารณาให้รู้ความจริงให้เป็นธรรมแล้วมันก็จะเปิดเผยสิ่งสมมตินั้นให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อแยกออกแล้วจิตของเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้สมมติเมื่อเราแยกออกแล้วมันไม่มีมันก็พ้นสมมติเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้รู้ภาวะโอคะก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายให้จมลงอยู่ลอยอยู่ในโอคะอันนี้ทิฏฐิโทคะคือความเห็นนี่ก็สำคัญมากคนเรามักจะเข้าไปเห็นความเห็นที่ตนเห็นอยู่นั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าถูกต้องว่าดีไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นให้ตรงถูกต้องเพราะฉะนั้นทิฏฐิอันนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอกุศลจิตอย่างสำคัญถ้าหากว่าโดยมากท่านแสดงถึงในทางมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นห่วงน้ำจึงเป็นโอคะที่มนุษย์ทั้งหลายข้ามโดยยากเพราะไปติดในความเห็นของตนยึดประทานอกยึดมั่นถือมั่นไปหมายมั่นในความเห็นนั้นไม่สามารถจะคลี่คลายตนปล่อยวางให้ออกจากโอคะนั้นได้เพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายไม่เห็นไม่รู้โอคะในสิ่งเหล่านี้เราจะมีศรัทธาที่จะข้ามสิ่งที่กันดารอันเป็นกำลังนั้นมันก็สร้างขึ้นไม่ได้ถ้าเราเห็นชัดแล้วศรัทธาเชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นมาสร้างความเป็นจริงสร้างปัญญาขึ้นมามันมีปัญญาเครื่องรู้เห็นแล้วศรัทธาก็ย่อมเกิดขึ้นก็เป็นกำลังควบคู่กันไป เหมือนกับขาสองขาเป็นคู่กันสลับผัดเปลี่ยนกันอยู่ข้างหน้าข้างหลังขาข้างหนึ่งออกไปก่อนแล้วก็เป็นโอกาสขาข้างหนึ่งเอกให้ออกตามไปเมื่อออกข้างหนึ่งอยู่ก่อนแล้วก็เป็นโอกาสดีให้ออกตามไปเมื่อขาข้างเดียวแล้วไม่มีอะไรรับแทนแล้วเรายกตัวนี้ขึ้นมามันก็ล้มลงไม่มีเครื่องรับรองแทนมันก็ไปไม่รอดไม่ถึงไหนกระโดดไปได้ไม่ถึงไหนฉันใดก็ดีเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วเป็นคู่กับศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ให้เกิดวิริยะพลังให้เกิดสติพลังเกิดสมาธิพลังทำความเพียรไปเพียรไปมีกำลังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้นะความเห็นชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเราได้นำกำลังจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราพึงได้สามารถนำจิตใจของเราออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้เป็นสมบัติของเราได้ถึงจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์พาปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นตามระดับเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยตามจิตใจศรัทธากำลังสามารถของเราริเริ่มสะสมเพื่อรวบรวมความเชื่อความเลื่อมใสอันเป็นพลังของเราในให้มั่นคงตามสติและปัญญาที่เราสดส่องมองเห็นได้ถึงไหนเราก็มีศรัทธามีกำลังใจถึงนั้นถ้าเราทั้งหลายมีความเห็นในส่วนละเอียดไปตามระดับนำมาอบรมจิตใจของเราให้จิตใจยอมรับความจริงสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้วศรัทธาของเราก็จะมั่นคงแน่นอนเราสามารถที่จะดำเนินเดินออกจากทุกข์ได้ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้สัมผัสสัมพันธ์ในระหว่างทางมาตลอดเมื่อจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเมื่อเราไปถึงแล้วเราก็รู้อีกว่านิพพานเป็นอย่างไรความดับทุกข์เป็นอย่างไรความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรไม่ต้องถามไม่ต้องหาเพราะมันอยู่เฉพาะหน้าแล้วเราจะถามไปยังไงอีกมันอยู่ในเฉพาะหน้าเราจะสงสัยอย่างไรอีกเมื่อมันมีแล้วนี่เพราะฉะนั้นเราพยายามเดินให้ถึงเราไม่กลัวว่ามันจะไม่รู้ไม่กลัวว่ามันจะไม่เห็นไม่กลัวมันจะไม่ถึงขอแต่เราทั้งหลายอย่าประมาทเดินด้วยความระมัดระวังเพราะทางนี้เป็นทางละเอียดเดินด้วยสติเดินด้วยสมาธิเดินด้วยปัญญาเดินด้วยศรัทธาเดินด้วยความเพียรพยายามของเราควบคุมไปในตัวทั้งกำลังทั้งหนทางสติทั้งเป็นทั้งหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาภาวนาใช้ได้หลายหลายอย่างสมาธิก็เช่นเดียวกันทั้งเป็นหนทางทั้งเป็นกำลังทั้งเป็นกรรมที่นำมาประกอบประพฤติปฏิบัติปัญญาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทำส่วนนี้จึงมีอุปการะคุณมากต้องเอาไปใช้ประกอบในการงานอื่นๆได้หลายอย่างจะทิ้งพลังส่วนนี้ไม่ได้เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะบรรยายแล้วกำหนดจดจำนำไปตรวจสอบพิจารณาเกิดปัญญาความเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติตามเราจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญที่ได้บรรยายมายุติแต่เพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
2: การบำเพ็ญทางจิตตภาวนาเป็นทางจะรู้เรื่องของตัวเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดกับการตายที่มีอยู่กับตัว ได้ดีเยี่ยมกว่าวิธีพิสูจน์อื่นใดที่ทำให้เสียเวลาไปเปล่าไม่พบความจริงเป็นเครื่องยับยั้งใจไม่ให้คิดขนองไปต่างๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวโดยหาความจริงไม่ได้ตัวที่ถูกยอมรับว่าตายแล้วเกิดอีกก็คือใจที่ถูกปฏิเสธว่าตายแล้วสูญก็คือใจซึ่งเป็นสิ่งลึกลับผิดสิ่งทั้งหลายที่ควรพิสูจน์ได้ด้วยจิตตภาวนาเท่านั้นอันเป็นการพิสูจน์อย่างเยี่ยมและเห็นผลจากความจริงได้อย่างแน่นอนข้อสำคัญขอให้จิตอย่างลงถึงฐานเดิมของตนเป็นลำดับไปอย่างไรต้องทราบเรื่องของตัวแน่นอนทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายทั้งเรื่องไม่เกิดไม่ตายซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวกันทั้งเรื่องตายแล้วสูญว่าไม่ปรากฏมีอยู่ในใจดวงท่องเที่ยวนี้เลยแม้ในธรรมท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตายแล้วสูญมีอยู่ในใจดวงนี้เวลาทำจิตตภาวนาไปก็ไม่เคยเจอว่าจิตตายแล้วสูญถ้าเจอก็เจอแต่เรื่องตายกับเกิดเท่านั้นถ้าจิตรู้ตัวอย่างเต็มที่แล้วก็เจอเอาความไม่เกิดไม่ตายในจิตนั่นไปเสียไม่เคยเจอความตายแล้วสูญเลยดังที่ขยันปฏิเสธกันในพวกเราผู้ไม่สนใจค้นหาเหตุที่มีอยู่กับตนและประกาศตัวอย่างเปิดเผยอยู่ตลอดเวลานี้ก็สำคัญถ้าใจซึ่งเป็นตัวการไม่ยอมพิจารณาตามสาเหตุที่ควรรับทราบจากตัวเองแล้วแม้จะมีใครสักกี่ร้อยกี่พันคนมาบอกความจริงซึ่งเป็นสมบัติของผู้นั้นค้นพบเองก็ไม่มีทางทำให้เขายอมรับเพื่อถือเอาความจริงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขตนให้เป็นคนมีเหตุมีผลและถือเอาประโยชน์ขึ้นมาได้สุดท้ายก็คงเป็นผู้เกิดและตายท้าทายตัวเองอยู่ร่ำไปไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับคนไข้หนักที่ไม่สนใจคิดเรื่องของตัวมากไปกว่าความสนใจคิดเรื่องห้องในโรงพยาบาลเรื่องยุกยาเรื่องหมอและเรื่องนางพยาบาลว่าไม่ดีไม่ถูกใจตัวเองแล้วบ่นและร้องครวญครางอย่างไม่มีขอบเขตให้คนอื่นรำคาญด้วยทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นได้นำเรื่องพระที่มีเทวดามาเยี่ยมและเล่าถึงบุพเพนิวาสท่านให้ฟังผู้เขียนได้นำมาประกอบกับเรื่องตายเกิดและตายสูญพอเป็นเครื่องพิสูจน์แก่พวกเราที่ยังตกอยู่ในวงแห่งปัญหาทั้งสองนั้นจะควรพิสูจน์ตัวเองจบลงจากนี้จะเริ่มลำดับเรื่องต่อไปการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นโดยมากท่านชอบอยู่ในป่าในเขาดังกล่าวมาเพื่อหลีกเร้นอยู่สบายในการบำเพ็ญสมณธรรมตามเวลาต้องการไม่ทำเวลาให้เสียไปด้วยกิจอื่นๆที่ไม่จำเป็นการก่อสร้างท่านถือเป็นค่าศึกแก่สมณธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาคันธกวินัยเกี่ยวแก่การบำเพ็ญของพระผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ซึ่งยังไม่มีหลักจิตภูมิใจท่านสอนให้หลบปลีกปลีกตัวหาอยู่ในที่สงัดเช่นไม่ควรอยู่ในที่ใกล้ท่าน้ำที่ผู้คนหญิงชายจอแจไม่ควรอยู่ในสำนักที่กำลังก่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นต้นคิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆที่ควรจะหายได้โดยยาในเวลาไม่นานแต่เมื่อถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆอยู่เสมอก็ย่อมกำเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่ใจก็ย่อมเป็นเหมือนแผลซึ่งต้องการการรักษาและมีทางกำเริบได้จากสิ่งต่างๆสัมพันธ์อยู่เสมอเช่นกันไม่ว่าจิตที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหรือฝึกหัดมานานแต่ยังไม่ได้หลักเกณฑ์ที่พอไว้ใจได้หรือไว้ใจได้อย่างเต็มภูมิแล้วย่อมมีทางกำเริบได้เช่นเดียวกับแผลใหม่และแผลเก่านั่นแหละถ้าไม่ระวังรักษาฉะนั้นการระวังรักษาจึงเป็นความไม่ประมาททั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้วจะถือว่าตนเป็นกรรมฐานเก่าอบรมมานานเข้าไหนเข้าได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นความประมาทหรือจะมีใครมาว่าประมาทจนด้านก็น่าจะจริงคำเขาเพราะเพียงการฝึกเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมที่ประทานไว้ฉะนั้นในสมัยปัจจุบันท่านอาจารย์มั่นจึงสอนบรรดาศิษย์เน้นหนักในทางความเกี่ยวกับสถานที่สงัดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านและไม่สอนให้เป็นอาจารย์ใครก่อนสอนให้เป็นอาจารย์ตนในอันดับแรกเพื่อใจจะได้มีหลักฐานมั่นคงจนสามารถรักษาตัวได้ไปที่ไหนไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นส่วนประโยชน์เพื่อผู้อื่นจึงค่อยตามมาเองเมื่อนักปฏิบัติผู้นั้นมีภูมิจิตภูมิธรรมเท่าที่ควรหรือสมบูรณ์เต็มที่แล้วเริ่มแรกท่านต้องสอนเพื่อตนก่อนอื่นคล้ายกับจะไม่ให้มองดูหน้าใครเลยนอกจากมองดูความผิดถูกชั่วดีของตนเท่านั้น ทั้งสอนให้ระวังสิ่งทำลายจิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกังวลใส่ตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกเขาทำกันมิใช่งานสำคัญของพระธุดงค์ผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นดำเนินและสอนให้สนใจภาวนาดูกิเลสความฟุ้งเฟ้อของตัวมากกว่าการเสริมมันด้วยการหาภาระหยาบๆมาเกี่ยวข้องวุ่นวายจนกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาในใจไม่ได้จัดนั้นสร้างนี้อยู่ไม่ได้เพราะกิเลสรบกวนต้องพามันเที่ยวด้วยทำกิจนั้นงานนี้พอเป็นอารมณ์เครื่องอาศัยไปชั่วคราวเสร็จแล้วก็กวนอีกและกวนอีกจนต้องพามันเที่ยวประจำแก้ไม่ตกทีแรกก็คิดว่าทำเพื่อแก้รำคาญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้สุดท้ายเลยหนักเข้าจนกลายเป็นเพิ่มรำคาญกลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อื่นให้ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนเป็นตามๆกันเพราะนักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลสและความสงบสุขของตนและบ้านเมืองกิเลสจึงได้ใจอยากให้พามันเที่ยวแบบนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเข้าสู่ความสงบเลยยิ่งดีวงปฏิบัติจะได้ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ขณะท่านเน้นทำลงอย่างถึงใจท่านเองรู้สึกน่ากลัวมากเพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทางตรงข้ามกับท่านเช่นท่านเน้นลงว่าเอานักปฏิบัติคนใดอยากแซงไอ้เท่าภูโง่เขาเท่าเต่าปลาก็แซงไปเมื่อได้ทำดวงเลิศมาด้วยวิธีนั้นก็ขอนิมนต์มาโปรดไอ้เท่าบ้านพอได้เห็นฟ้าเห็นดินกับเขาบ้างไอ้เท่าหยุดอยู่แต่ในปากภาวนาแบบหลับหูหลับตาไม่ได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าเจริญหรือเสื่อมไปอย่างไรบ้างผู้ทำการความเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้ภิกษุเฒ่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุดงควัดเก่าแก่ที่พระพุทธเจ้าประทานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่ไหวไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้วแทนที่จะใช้สติปัญญาสอดส่องมองข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางลัดตัดกิเลสด้วยกิจนั้นงานนี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนานั่นหรือวาสนาเห็นแต่กิเลสมันร้อยรัดเอาจนหาเวลาอยู่สงบสุขไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวมีแต่อารมณ์ฉุดลากไปตรอกนั่นซอยนี้จนก้นไม่ติดพื้นนั่นหรือวาสนาของพระปฏิบัติผมโง่ไม่ทราบว่าวาสนาเป็นอย่างไรและการส่งเสริมวาสนาที่ถูกทางของพระปฏิบัติส่งเสริมอย่างไรก็งานของผู้ปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดตนกับงานทั่วไปนั้นมันผิดกันเพียงไรทำไมจึงชอบยุ่งในเขาเรื่องเขาราวเพียงผมยังมีชีวิตอยู่ก็เห็นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมตายไปแล้วจะเป็นอย่างไรแม้จะโง่แสนโง่ก็พอทราบได้จากพฤติการที่กำลังเป็นไปอยู่ในวงปฏิบัติเวลานี้ประการหนึ่งพอออกไปจากที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดอวดโลกเขาว่าตนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นอย่างไม่มีเวลางับปากจนเขาเบื่อจะฟังนั่นสิที่สำคัญตอนหนึ่งที่นี่อาจารย์มั่นเป็นพระประปาแต่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นโดยมากเป็นพระที่ทันสมัยนั่นสิตอนมันจะเน่าเฟะไปหมดด้วยศิษย์อาจารย์มั่นประกาศขายผมจึงวิตกกับพระปฏิบัติเราที่จะแสดงตัวแผลงออกนอกลู่นอกทางโดยอ้างเอาครูอาจารย์เป็นสินค้าหน้าร้านขายกินประการหนึ่งก็ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ท่านแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นประเภทกาฝากคอยดูดเลือดท่านและประชาชนอย่างลึกลับประการที่สองก็ทำให้เขาเอื่มระอาในการประกาศตนการกระทำและการรบกวนต่างๆที่ไม่มีประมาณซึ่งล้วนเป็นเรื่องทำลายตนทำลายครูอาจารย์ทำลายวงปฏิบัติและพระศาสนาให้เสียหายไปด้วยทั้งสิ้นนิมิตที่เคยปรากฏขณะภาวนาว่ามีพระปิ่งแซงหน้าแซงหลังไปซึ่งเป็นการสอแสดงถึงความเก่งกล้าหน้าด้านของพระปฏิบัติผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะทำในใจนั้นเริ่มแสดงเป็นประจักษ์พยานขึ้นมาทุกทีทั้งที่ผมยังไม่ตายตอนผมตายไปแล้วใครมีลวดลายแห่งเสือโคร่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจะต้องนำออกแสดงอย่างเต็มฝีมือโดยไม่สงสัยการขายตัวและขายครูอาจารย์ก็เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้ด้วยวิธีการต่างๆตามลวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคตให้เห็นอย่างชัดเจนแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเน้นว่ามีใครบ้างที่อยากเป็นคนเก่งกล้าหน้าด้านไม่มียางอายแต่ขณะนี้อยู่แล้วทั้งที่อยู่กับผมเวลานี้ให้บอกมาจะได้ยกให้เป็นศาสตราจารย์ทางภาคปฏิบัติเสียแต่บัดนี้ ทั้งที่ยังโง่เต็มตัวแต่อยากให้เขาชมว่าตนเป็นผู้ฉลาดเต็มภูมิให้สมใจที่อยากเป็นจงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้คนเก่งหายากเราอยากพบเวลาตายแล้วจะเสียดายหมดวาสนาไม่ได้พบจึงขอพบขณะนี้ที่ลมหายใจยังอยู่ดังนี้นี่แหละเวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหงื่อแตกโชกร้อนยิ่งกว่าถูกไฟส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออัตตธรรมและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริงเด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็นผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนๆที่นำมาลงนี้เพื่อท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องท่านทั้งฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไรต่างๆตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่าจะดีตามท่านไปเสียทุกอย่างหรือทุกรายความจริงก็ย่อมมีดีชั่วสับปนกันไปเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นคนมีกิเลสอาจมีดีและมีที่ตำหนิสับปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้นการสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณีทั้งภายในภายนอกแล้วดำเนินนั้นเป็นความรอบคอบชอบธรรมและเป็นมงคลแก่ผู้นั้นโดยเฉพาะก่อนจะเป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับบางตอนที่ท่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้วนๆและแสดงอย่างเผ็ดร้อนซึ่งเป็นธรรมเฉพาะไม่ควรนำมาลงแต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดๆร้อนๆมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโผล่หน้าขึ้นมารับอัดรับทำง่ายๆเวลาโผล่ขึ้นมารับทำบ้างแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นำมาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่านซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนำไปคิดเพื่อประโยชน์สำหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภัยตามธรรมดาธรรมก็ย่อมมีทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดการแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆกันไปตามในแห่งธรรมเพื่อผู้ฟังซึ่งมีนิสัยต่างๆกันจะได้สนุกเลือกเอาตามจริตชอบที่นำมาลงนี้ก็คิดทำนองนั้นเหมือนกันตามแต่จะเลือกติเลือกชมเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเองเฉพาะผู้เขียนนับว่าสุดกำลังที่อยากให้ท่านได้รับประโยชน์จากหนังสือโดยทั่วกันพวกพูดผีย้ายครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์ขอย้อนกลับมาดำเนินเรื่องอาจารย์องค์ที่ยังค้างอยู่ต่อไปคือท่านพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่การบำเพ็ญธรรมรู้สึกสะดวกมากรู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายกว้างขวางผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากเห็นเป็นโอกาสดีท่านจึงพักบำเพ็ญอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนการพิจารณาแจ่มแจ้งดีทั้งกลางวันกลางคืนอากาศก็ดีถ้ำก็อยู่เปิดเผยรับลมได้ดีตลอดเวลาจึงไม่มีปัญหากับดินฟ้าอากาศเย็นสบายสม่ำเสมอแต่ที่นั่นรู้สึกมีอะไรพิเศษอยู่บ้างทั้งภายในภายนอกเกี่ยวกับด้านสมาธิภาวนาเวลาพิจารณาภายในใจก็สงบได้อย่างละเอียดมากเวลาออกเดินทางปัญญาก็คล่องแคล่วไม่อึดอาดล่าช้าอันเป็นลักษณะเกียจคร้านเข้าแอบแฝงท่านว่าที่นั่นเทวดามักมาเยี่ยมเสมอหลายชั้นหลายภูมิทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่ค่อยขาดเรื่องเหล่านี้ท่านถือเป็นธรรมดาที่แปลกอยู่บ้างก็คือพวกผีพากันย้ายบ้านเรือนครอบครัวจากแถบบ้านนั้นไปบ้านนั้นใกล้ภูเขาลูกนั้นจังหวัดนั้นทางภาคอีสานไปอยู่ภูเขาทางจังหวัดเชียงใหม่กันมากมายมีทั้งขี่ม้าขี่วัวอุ้มลูกหาบกระบุงตะกร้าขนครอบครัวผ่านไปหน้าบริเวณที่ท่านพักอยู่พอไปถึงหน้าบริเวณนั้นหัวหน้าผีพาบริษัทบริวารเข้าไปกราบไหว้ท่านท่านถามการไปมาของผีเหล่านั้นได้รับคำตอบจากเขาว่ากำลังพากันย้ายครอบครัวลูกหลานมาจากบ้านนั้นๆดังกล่าวแล้วมาอยู่ภูเขาลูกนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกผีบอกว่าทางโน้นอดอยากกันดานมากผู้คนไม่มีศีลธรรมมีแต่ฉกลักปล้นขโมยและฆ่าฟันรันแทงกันไม่เว้นแต่ละเวลาผีก็มีนิสัยคล้ายกันกับมนุษย์คือกลายเป็นผีไม่มีศีลธรรมไปตามมนุษย์เบียดเบียนกันทำลายกันเหมือนมนุษย์ทำให้เกิดความเดือดร้อนระสำระสายอยู่ไม่เป็นสุขเหมือนแต่ก่อนทราบจากญาติญาติเขามาเยี่ยมบอกว่าทางเชียงใหม่นี้มีความผาสุกมนุษย์ก็มีศีลธรรมดีกว่าที่อื่นสัตว์จำพวกมนุษย์ไม่รู้จักดังพวกผมนี้ที่อยู่เชียงใหม่ก็มีและมีศีลธรรมดีมีความร่มเย็นเป็นสุขดีกว่าที่อื่น จึงได้พากันย้ายครอบครัวมาตามคำญาติเล่าให้ฟังหงเล็บเปิดคำว่าญาติกรุณาทราบว่าเป็นผีเช่นกันหงเล็บปิดท่านถามเขาว่าคำว่าอดอยากกันดานนั้นอดอยากกันดานอย่างไรเพราะไม่ได้อาศัยข้าวปลาอาหารบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเหมือนมนุษย์จะต้องปลูกสร้างขวนขวายให้ลำบากและมีการเบียดเบียนแย่งชิงกันอยู่กันกินเหมือนมนุษย์เขาตอบว่าขึ้นชื่อว่าสัตว์ที่มีวิบากกรรมติดตัวอยู่แล้วจะไปเกิดไปอยู่ที่ไหนก็มีวิบากกรรมเป็นเครื่องสนับสนุนและบีบคั้นราวีเหมือนกันหมดจะเกิดเป็นรูปร่างวัตถุหรือร่างใดไม่สำคัญออกท่านมันสำคัญอยู่ที่กรรมดีชั่วมีอยู่กับตัวเท่านั้นไปเกิดไปอยู่ในกำเนิดใดที่ใดก็คือผู้นั้นอยู่นั่นเองสำหรับความสุขทุกข์ที่จำต้องอาศัยฉะนั้นคำว่าอดอยากและสมบูรณ์จึงมีได้ในสัตว์ที่มีกรรมดีชั่วหนักเบาไปตามภูมิของตนท่านถามที่ว่าผีมีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรผีก็รู้จักศีลธรรมเช่นมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบคำว่าศีลธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่เพียงแต่มนุษย์อย่างเดียวความดีและความสุขในหลักธรรมชาตินั้นสัตว์รู้กันทั่วโลกแต่ชื่อนั้นอาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้เพราะไม่สำคัญเท่าธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายชอบและจำต้องอาศัยโดยทั่วกันความดีนั่นแหละคือศีลธรรมสุขที่เกิดจากความดีนั่นแหละคือศีลธรรมอีกเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายเหตุกับฝ่ายผลต่างกันเพียงเท่านั้นที่ว่าผีมีศีลธรรมคือผีผู้ดีมีนิสัยดีกิริยาที่แสดงออกต่อเพื่อนผีด้วยกันดีที่ว่าผีไม่มีศีลธรรมก็คือผีผู้ไม่ดีมีนิสัยไม่ดีกิริยาที่แสดงออกทุกอาการต่อเพื่อนผีด้วยกันไม่ดีเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้ดีและมนุษย์ผู้ไม่ดีแสดงออกต่างกันนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมมีอยู่ที่ไหนที่นั้นจึงร่มเย็นขาดศีลธรรมที่ไหนที่นั่นจึงร้อนท่านถามคำว่าญาตินั้นหมายความว่าอย่างไรและเคยเป็นญาติกันมาแต่เมื่อไรเขาตอบญาติผีกับญาติคนก็เหมือนกันคือแต่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างสนิทติดจมเช่นเดียวกับมนุษย์เป็นกันเวลาตายไปกลับได้มาเกิดเป็นผีด้วยกันและต่างคนยังจำกันได้อย่างถนัดชัดเจนจึงเป็นญาติกันโดยสายโลหิตมาแต่มนุษย์จนปัจจุบันยังแยกไม่ออกนอกจากกรรมจะแยกให้ไปเกิดในที่ต่างกันจึงสุดวิสัยที่จะจำท่านถามเวลามาอยู่เชียงใหม่แล้วจะไม่คิดถึงบ้านเก่าที่เคยอยู่มาเช่นมนุษย์ย้ายบ้านใหม่แล้วยังคิดถึงบ้านเก่าหรือเขาตอบไม่มีอะไรให้คิดถึงเพราะผีไม่มีไร่นาสาโทบ้านช่องแบบมนุษย์มีแต่สิ่งละเอียดติดตัวเท่านั้นจึงไม่คิดถึงท่านถามกระบุงตะกร้าที่พากันหาพรุงพลังมานี้เอามาทำไมกันมาวัวเหล่านั้นเอามาทำไมทิ้งไว้โน้นไม่ได้หรือเขาตอบก็เครื่องใช้ของผีสมบัติของผีผีต้องนำติดตัวไปด้วยหรือจะว่าวิบากกรรมของผีวิบากกรรมของคนสมบัติของผีสมบัติของคนก็ไม่ผิดเมื่อวิบากกรรมมีอยู่กับตัวท่านถามการอยู่ทางโน้นก็ดีการมาอยู่เชียงใหม่ก็ดีต้องมีบ้านเรือนอยู่และมีหมู่มีเพื่อนอยู่ด้วยหรือต่างคนต่างอยู่เขาตอบต้องมีบ้านเรือนและมีหมู่เพื่อนลูกหลานเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์อื่นๆนั่นแหละท่านเพราะพวกนี้ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่มีรูปกายไม่ปรากฏในสายตามนุษย์และสัตว์บางจำพวกเท่านั้นแต่เปิดเผยในจำพวกกายทิพย์ด้วยกันความสุขความทุกข์ก็มีเหมือนกันเพราะใจผีกับใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมและวิบากกรรมเหมือนกันจะเกิดในภพกำเนิดใดอยู่ที่ใดจึงมีวิบากกรรมเป็นเครื่องเสวยเหมือนกันท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวย่างเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้น ทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่า

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: นี่เป็นน้ำอะไรนะน้ำอะไรทดลองดูก่อนมันต้องทดลองก่อนดิมีมันถูดัดสันดานมาแล้วมันต้องเลยทดลองก่อนท่านเนตร

0: ไปเที่ยวกรรมฐานเข้าไปบ้านนั้นแหละบ้านสิงห์ท่านสิงห์ทองบ้านสีฐานโอ้ยต้องพันหลังคาเรือนบ้านใหญ่โตมากทีเดียวตั้งอำเภอขึ้นที่นั่นก็ได้เพราะบ้านใหญ่โตแล้วเคยผ่านไปหนหนึ่งรู้ได้ชัดเลยพอมาถึงบ้านนี้ก็ที่วัดสีฐานวัดป่านั้นมันมีแม่ชีอยู่ในนั้นพวกแม่ชีเขาเอาหมอกสมอเอาน้ำตาลมาถวายมีเวลาเขาเอามาถวายก็กำลังเพียมากกันว่าเดินทางเพิ่งกลับมาถึงที่นั่นเขามาเขาเอาอะไรมาถวายก็สมอก็สวยงามมากนะที่นี่ส่วนน้ำตาลกับเกลือเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่เขาก็มีอะไรขั้นเอาไว้นะท่านไม่ดูฉันว่างั้นนะนี่แหละที่น่าขบขันท่านไม่ดูเห็นขาวๆเหมือนกันก็นึกแต่ว่าเป็นน้ำตาลหรือเป็นเกลือนะฉันว่างั้นนี่ท่านก็เอานั่นแหละมีดเล็กๆแกะหมักสมอนั่นลงมาจิ้มถ้วยนั่นแหละถ้วยนั้นมันมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเกลือแล้วสีอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดว่าเขาได้กันหมดเลยแต่ที่เขาขั้นไว้ท่านก็เห็นแต่ท่านไม่ดูว่ากันนะใจพอแกะสมอลงแล้วลองทดลองดูว่าใส่จับลงไว้ตรงนี้ที่นี่มันไปถูน้ำตาลแล้วที่เกลือมันอยู่ข้างนี้แต่ไม่รู้ลงไปนี่ก็โอ้หวานซึ้งว่างั้นนะเออแล้วที่นี่เตรียมใหญ่นี่ตอนท่านเตรียมใหญ่นะท่านเล่าให้ฟังเป็นธรรมดีนะท่านเล่าเองท่านก็เป็นธรรมอันนี้พอเตรียมใหญ่แกะอันนี้ออกแล้วเม็ดออกยังมีตั้งแต่มันสมอก็เป็นร่องๆอันสร้างกันลงในจุดนี่ที่สองจุดที่สองเป็นเกลือ ไปก็ลงก็ใส่เต็มเหนียวเลยเพราะจุดนี้เป็นน้ำตาลที่มันมีอะไรผ่านอยู่เขาก็ทำไม่ได้ท่านไม่ดูใช่ปะท่านนึกว่าเป็นอันเดียวกันพอเอาอันนี้แกะแล้วก็เม็ดออกยังเหลือแต่มันก็บรรจุน้ำตาลได้สักกระทอหนึ่งกระสอบหนึ่งแต่ก็เอาขึ้นมาเอาหลังนี่ฟักสักเขือทั้งกระทอเลยใส่ลงไปใส่ป้าลงไปนี่ท้องมันไม่ใช่น้ำตาลเนี่ยมันเป็นเกลือทั้งหมดเลยจะทำไงอันหนึ่งมันจะไม่ยอมกลืนมันต้องกลืนแต่นี่อันเป็นธรรมนะใครเป็นคนโลภมานี่ได้ไม่พอนี่เอาตรงนี้นะวะท่านบอกว่าเอาให้ได้เลยกลืนให้หมดเลยตั้งแต่นั้นเข็ดท่านว่านั่นเห็นไว้ละท่านพูดเป็นธรรมของท่านดีถึงพอมันเป็นเกลือแล้วท่านจะขายมันอันหนึ่งจะขายบอกไม่ขายตัวนี้ตัวโรคฟาดตัวโรคนี่ผมท่านว่าคือน้ำตาลกับเกลือมันเหมือนกันเลยท่านเล่ท่านเป็นพระสุขุมดีนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: คำว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกบาลคือเป็นธรรมโลกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นนิริอุตตปัก

0: แปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันธรรมโลกมีกว้างมากฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะเราก็เป็นโลกอันหนึ่งแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเฉพาะตัวด้วยกันดับซะก่อนดับเครื่องบินมาเรามีธรรมะโลกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าวไม่ทราบจะเอาอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะพึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็อย่างไรจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ้นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ขนน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีทำเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรสังรวมระวังกันกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดที่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ครวญเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ถุนผันไม่โลภโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจแห่งความประพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนนของเรานี้ไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดมาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มชิดก็เริ่มเย็นแม้สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่พอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัตฟังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์หรือครูอาจารย์ที่แนะนำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมครับเป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเหตุที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคารวะก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคารวะคือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นนี่เรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัวอยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสมอเ ให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศที่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่าเพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลฮิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ควรกลัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะขยแยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีฮิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโหดตะปะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งอย่างนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแก่ตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นธรรมลงไปมีเรียกว่ากุศลคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแวะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเครื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะพูดเกี่ยวข้องกับผิดก็ตามนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางหวังห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้แต่ช่องทางเพื่อจริงที่จะเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้ามผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่น เรานั่งกรรมฐานอบรมจิตใจนี้นี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปนั่นแม้จะฝืนก็บ้างก็ไม่นานย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบเย็นใจได้กลายเป็นใจสมาธิมีความเย็นภายในตัวนี่คือจิตมีเครื่องป้องกันตัวนะเป็นสุขสบายสมาธิจึงเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเฉพาะจิตนี้ขั้นหนึ่งจิตที่มีสมาธิย่อมมีความเยือกเย็นไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันกับเรามีที่พักแม้จะทำการทำงานก็ทำลงไปถึงเวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวเดินตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกๆสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตามจะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทางนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุณค่าแห่งรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุณค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่ชื่อว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ ป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วยอมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบๆเช่นเราไปเห็นคนตายที่เราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี้ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันไม่เท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูป่าช้าซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนัยโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันให้ไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เคลื่อนกระจายกันไปหมดในป่าช้านั้นๆลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับๆไปเนื่องจากการตายตามเวลาเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นลำดับเราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ถึงก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ท่านใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุขัยวัยของตนเองก็จะมีทางยับยั้งให้รู้จักชั่งตวงตัวเองได้หาที่พึ่งหรือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนจัดๆก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจัดๆก็จะต้องหาอาหารมารับทานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้นะมีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีแล้วก็จะจมนี่คนเราเนี่ยสอบเสนอหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะซากผีลอยมาขวางหน้าจะกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตไปได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองเพราะบัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาเวลา ลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามๆกันผ่านไปผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่ยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันถ้ามีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบจนมุมเสียจริงจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกนากไว้ไม่ให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่ก็จับได้มัดทงไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันเวลาฉะนั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อธรรมไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเดียวสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจนอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขค่ากับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมกันสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาทุกผ่านไปทุกก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ครวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราเสาะแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวมีกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยกคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหลักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ขึ้นมากลายเป็นป่าช้า จิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองว่าแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอให้อำเภอไกลเปียยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้หรือจะขอทายพระรมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าฎีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราวจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะฝืนไปอีกไม่น่ะมีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้ไปชนะมีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องใส่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ตุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปเป็นลำดับทำเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นแหละผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนั้นแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นบางที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเสียเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอและให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงหน้าแก้วของจิตรากแก้วของจิตถ้าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดผ่องใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและเข ขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่แหละจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันนี่ผู้นี้ก็หมดเรื่องก่อกรรมทำเข็ญต่อไปอีกนั่นก็หมดกันเรื่องชำระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลานั้นมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสมีที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทางไปสู่จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักแค่ว่าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นธรรมเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อๆไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงเรียกว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวเบิกทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี่นี้ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือธรรมเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ไหมนะโดยลำพังแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถขาดเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กราบไหว้ของโลกทั้งสามได้เลยธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรล่ะก็แก้โลกให้หมดเบนหมดภัยไปเป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมท่านขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ถูกสายมณีในเทิดทูลหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นพันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออำนาจแห่งพระศรีรัตนตรัยพระอภิบาลคุ้มครองทุกๆท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงแดนของความเกษม
1: สิบเก้านาฬิกา

0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 700,000 รายทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้เตรียมความพร้อมของระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อรองรับการใช้จ่ายไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าสำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทั้งนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26 ล้านสิทธิ์จึงขอเชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30 กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31 กรกฎาคมและขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปผู้ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ยังสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้ง4 สายช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30 กันยายนนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4 สายระหว่างเวลา6 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาบริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกปลอดภัยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
1: นายอัธวินรักตำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้รวมระยะเวลา4 เดือนณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139 แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200 บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังและใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดโดยสารของสมาชิก VKS Member ได้ร้อยละ5-10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ทุกกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตัวรถโดยสารนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชนนายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถสามล้อสาธารณะรถสองแถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584
2: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือพร้อมเร่งแก้ปัญหาด่านขนส่งทุเรียนและปัญหาฝุ่น PM 2.5
3: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้หารือกับนายเฉินไห่พิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้โอกาสนี้ขอให้มีการพิจารณาแนวทางการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจและปล่อยสินค้าหรือขยายเวลาการทำงานของด่านในช่วงฤดูกาลผลไม้เพราะถ้าด่านทำงานได้เร็วขึ้นทุเรียนไทยจะถึงมือผู้บริโภคจีนในสภาพที่สดขึ้นคุณภาพดีขึ้นและสร้างมูลค่าให้สินค้าไทยได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้หารือถึงประเด็นแนวทางการลดการเผาและแก้ปัญหา PM 2.5 ซึ่งได้แลกเปลี่ยนกับฝ่ายจีนและศึกษาความสำเร็จโดยในพื้นที่ของจีนที่มีภูมิประเทศและภูมิอากาศใกล้เคียงกับภาคเหนือของไทยเช่นมณฑลยูนานและกวางซีที่มีการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นชากาแฟและพืชทางเลือกอื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่ดีกว่าการทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาการเผาซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพทางเลือกที่มีรายได้จริงให้กับเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีทางเลือกที่ดีกว่าการลดการเผาก็จะเกิดขึ้นได้จริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าการค้าสินค้าเกษตรไทยกับจีนยังมีโอกาสอีกมากซึ่งไทยต้องทำงานให้มีความละเอียดมากขึ้นและแก้ปัญหาให้ตรงจุดเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์โดยหลังจากการหารือในครั้งนี้จะเดินหน้าติดตามงานต่อใน4เรื่องหลักได้แก่การหาทางออกให้สับปะรดเชียงรายแบบปอกเปลือกกลับไปส่งออกจีนได้การตรวจสอบเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าผ่านท่าเรือกวนเลยและสิทธิประโยชน์ทางภาษีการผลักดันแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งทุเรียนผ่านด่านบ่อเต็นและบ่อหานและการขยายโอกาสส่งออกมันสำปะหลังและข้าวหอมมะลิไทยสู่ตลาดจีนชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี 2571 ถึง 2575 โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาพื้นที่
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้ากลุ่มจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมภาคธุรกิจเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทิศทางการพัฒนาพื้นที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคประชาสังคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยาวชนประชาชนกลุ่มเปราะบางและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565อย่างเคร่งครัดและจังหวัดสามารถพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตพื้นที่ของตนเองได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าจากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและฝนพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอาจมีปริมาณฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรภายในระยะเวลา12ชั่วโมงโดยครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทำให้สธนช.ได้แจ้งเตือนและเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่มักเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากศักยภาพของพื้นที่ไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานผ่านโครงการ3มต่างประเทศเตรียมส่งนักศึกษารุ่นแรกเข้าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยกระดับทักษะแรงงานไทยสู่ตลาดโลก
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการ3มต่างประเทศคือมีงานมีเงินมีวุฒิเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในต่างประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วยังจะได้รับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มีค่าในต่างประเทศอีกด้วยปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกและบริษัทชิมิสุฟาร์มเตรียมจัดส่งนักศึกษารุ่นแรกจำนวน14คนเดินทางไปฝึกงานในภาคการเกษตรณประเทศญี่ปุ่นภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้าน

0: โลจิสติกทั้งนี้รัฐบาลคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาไทยได้พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษามีรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และที่สำคัญคือเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ตำรวจนครบาลแถลงจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดยาไอซ์และเคตามีนกว่า 1,700 กิโลกรัมพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ร่วมขบวนการ
2: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่พร้อมตรวจยึดยาไอซ์กว่า 1,600 กิโลกรัมและเคตามีนประมาณ50กิโลกรัมพร้อมรถพ่วงบรรทุกรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ารวมกว่า210ล้านบาทโดยเป็นผลปฏิบัติการของกองกำกับการสวัสดิการเด็กและสตรีภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและชุดปราบปรามยาเสพติดหลังขยายผลจากคดียาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีผู้บงการอยู่ต่างประเทศลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปพักเก็บไว้ในโกดังพื้นที่จังหวัดสระบุรีก่อน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื่องในวันวิสาขบูชาขอเชิญไปรับฟังการถ่ายทอดสดครับ
4: ทั่วไปปรารถนาต้องการสี่หลังนั้นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ขาดเลยมีอย่างอุดมสมบูรณ์เหนืออยู่กับคนทั่วไปจนกระทั่งพระองค์ได้เจริญวัยขึ้นมาถึง29พรรษาแทนที่พระองค์จะมุลุ่มหลงมัวเมาติดสุขในกามคุณทั้งหลายเหล่านั้นดังเช่นปุถุชนทั่วๆไปดังเช่นพวกเราเห็นอยู่ทุกวันนี้พระองค์กับมีคติเตือนพระองค์เองได้ว่าชีวิตของพระองค์ที่เวียนที่เกิดขึ้นมานี้มันล้วนแต่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเข้ามาครอบงำแล้วเมื่อความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาครอบงำแล้วเราจะหลีกหนีจากกองทุกข์ได้อย่างไรพระองค์พิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์นับตั้งแต่การเกิดซึ่งปุถุชนทั่วไปมักจะลุ่มหลงเข้าใจว่าเป็นความสุขจึงพากันยินดีพอใจปลื้มปิติในการเกิดมาตลอดนี่แหละอวิชชาที่มันปิดบังไว้ความโมหะความลุ่มหลงมันปิดบังไว้ไม่ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่กับเสกสรรปั้นแต่งให้พวกเรามัวเมาลุ่มหลงไปตามที่กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมันเสกสรรปั้นแต่งเราก็เลยหลงมัวเมาอยู่ในการเกิดยึดติดในการเกิดแต่พอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเราไม่ต้องการทั้งที่ความแก่ความเจ็บความตายก็ล้วนแต่มีความเกิดมาเป็นต้นเหตุถ้ามีความเกิดแล้วจะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายได้ยังไงก็เพราะความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นผลมาจากความเกิดเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็อาจจะหาหนทางที่ออกจากการเกิดนี้พระองค์ก็มาพิจารณาถึงสภาพความเป็นอยู่ของพระองค์นั้นมีภาระมีความพะรุงพะรังมีหน้าที่มีอะไรต่ออะไรจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องอะไรต่ออะไรเกี่ยวเนื่องมากมายถึงแม้มีความปรารถนาต้องการจะออกแสวงหาโมกขธรรมแต่ด้วยภาระต่างๆทั้งหลายของพระองค์นั้นก็ทำให้พระองค์ไม่สะดวกในการเกี่ยวแสวงหาโมกขธรรมพระองค์ก็พิจารณาเห็นเพศของนักบวชของสมณะเท่านั้นเป็นเพศที่ปลดเปลื้องภาระความพะรุงพะรังทุกสิ่งทุกประการออกจากชีวิตของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็วางทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มีอยู่นั้น ที่ปุถุชนทั่วไปล้วนแต่ปรารถนาต้องการดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้อยาก

0: บินอยากมีแต่เจ้าชายสิทธัตถะหันหลังให้สิ่งเหล่านั้นอย่างไม่อาลัยอาวรณ์เลยออกแสวงหาโมกขธรรมโดยที่ต้องลองผิดลองถูกด้วยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์พระองค์ได้ลองผิดลองถูกมาถึง6ปี6ปีนี่พระองค์ทนทุกข์ทรมานจากการประพฤติปฏิบัติจากการลองผิดลองถูกมาหนักหนาสาหัสขนาดไหนถ้าท่านที่เคยศึกษาในพุทธประวัติก็จะซึมซับไปได้พระองค์ทุ่มเทความภาคความเพียรค้นหาจนกระทั่งสลบสลายไปแต่ที่สุดแล้วการประพฤติปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่พระองค์ได้ลองผิดลองถูกมาถึง6ปีนั้นพระองค์เห็นชัดเจนว่าไม่ใช่เส้นทางแห่งความพ้นทุกข์พระองค์จึงหวนเข้ามาหาจิตใจของพระองค์โดยเริ่มต้นในการอบรมจิตอบรมใจของพระองค์ก็โดยการนำเอาอานาปานสตินำเอาลมหายใจเข้าออกที่มีอยู่แล้วในพระองค์ท่านและทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกนี้ล้วนแต่มีลมหายใจเข้าออกทั้งนั้นเว้นแต่คนที่ตายเท่านั้นไม่มีลมหายใจเข้าออกเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้นำเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นเครื่องมืออบรมจิตอบรมใจที่เราเรียกกันว่าอานาปานสติในวันนั้นวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็สามารถตรัสรู้ขึ้นมาถึงซึ่งความบริสุทธิ์พ้นจากกองทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแม้จะมีได้มาด้วยความยากความลำบากแต่ด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาต้องการให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากกองทุกข์พระองค์ก็ได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาประกาศสอนโลกจะได้รับความยากความลำบากได้รับการต่อต้านจากเจ้าลัทธิต่างๆในยุคในสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้คำนึงถึงยิ่งกว่าที่จะโปรดให้สัตว์โลกพ้นจากกองทุกข์ได้นี่ความเมตตาความกรุณาของพระองค์นั้นท่วมท้นเหนือสามโลกก็ว่าได้ไม่มีใครจะมีความเมตตาความกรุณาเหนือยิ่งกว่าองค์ศาสดาเอกของโลกของพวกเรานี้แล้วเมื่อพระองค์ประกาศสอนโลกแนะนำพร่ำสอนไปมีผู้ที่เชื่อแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางคือพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นได้อย่างสิ้นเชิงมีพระปัจจวัคคีย์ทั้ง5เป็นเบื้องต้นท่านที่ได้รับผลประโยชน์จากธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนไว้แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลจึงกราบพระพุทธเจ้าว่าพุทธังสนังคัจฉามิแล้วหลังจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถชำระจิตใจของตนเองถึงซึ่งความบริสุทธิ์ตามเสด็จตามรอยแห่งองค์ศาสดาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความเมตตาความกรุณาต่อผู้คนทั่วไปดังเช่นองค์ศาสดาจึงเดินตามรอยขององค์ศาสดาได้นำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาประกาศสอนโลกอีกตามร่องรอยที่องค์ศาสดาได้ทำไว้จนกระทั่งผู้คนทั่วไปได้รับธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติก็รู้แจ้งแทงตลอดถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้เช่นกันทุกคนจึงเต็มใจที่จะกราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสรังคัจฉามิและสังฆังสรังคัจฉามินั้นก็มีสืบต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ก็มีสังฆังสรังคัจฉามิให้พวกเรากราบมาตลอดนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกอย่างแท้จริงไม่ประกอบไปด้วยการด้วยสมัยการใดสมัยใดก็ตามเมื่อมีผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วการนั้นสมัยนั้นโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์จะไม่ขาดจากผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ได้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนเรามีโอกาส อันประเสริฐอย่างยิ่งที่พวกเราได้เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเราได้เกิดขึ้นมาในอัตภาพของความเป็นมนุษย์ครบบริบูรณ์32ประการไม่ใบ้ว่าบอดหนวกพิกลพิการแล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิจึงนับว่าเป็นบุคคลผู้มีพื้นฐานที่ดีอย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นถ้าเราไม่เอาพื้นฐานอันนี้มาต่อยอดในการประพฤติปฏิบัติธรรมพื้นฐานของเราก็อาจจะร่อยหรอจืดจางลงไปจืดจางลงไปต่อไปอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อไปอาจจะได้ในภพภูมิที่ต่ำทรามลงไปก็ได้เพราะนั้นเมื่อเราในขณะนี้เราได้พื้นฐานที่สมบูรณ์แล้วเราเอาพื้นฐานนี่แหละรีบเร่งมาปรับพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองศีลเราหมั่นตรวจตาดูกายวาจาของเราอยู่ในองค์ของศีลหรือไม่เราสามารถที่จะควบคุมกิเลสในหัวใจของเราไว้ได้หรือไม่เราสามารถอดขั้นต่อกิเลสในหัวใจของเราได้ไม่ให้มันล้นขอบล้นเขตออกมาจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันหรือไม่นี่เราหมั่นตรวจตาดูถ้ากิเลสตัวใดมันแสดงตัวตนออกมาเรายังไม่สามารถอดกั้นมันได้เราก็อย่าประมาทเราต้องรีบเร่งใช้ขันติความอดทนแล้วก็สติระมัดระวังดูแลรักษาใจของเราให้มากขึ้นถึงแม้เราสามารถอดกั้นตัวกิเลสได้ไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตออกมาจนนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเรียกว่าเราเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วแต่เราก็อย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเพราะถ้าเราประมาทศีลเราอาจจะด่างพร้อยไปได้เมื่อเราตรวจตาดูกายวาจาของเราอยู่ในองค์ของศีลเพราะเรามีความอดกั้นต่อกิเลสได้ไม่ว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ล้วนแต่เป็นเครื่องปูพื้นฐานของการดำเนินชีวิตให้มีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความสุขทั้งนั้นศีลไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อผู้ที่มีศีลและผู้ที่มีศีลก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อบุคคลผู้อื่นล้วนแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะนั้นศีลนี้จะเป็นเครื่องวัดถึงความเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าบุคคลใดไม่มีศีลจะเกิดขึ้นมาในเชื้อชาติวรรณะสูงเด่นขนาดไหนก็ตามอันนั้นไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคนเป็นคนดีแต่ถ้าบุคคลใดแม้จะเกิดขึ้นมาในวรรณะต่ำต้อยเกิดมาเป็นจันทานก็ตามเถอะถ้าเป็นบุคคลผู้มีศีลแล้วคนนั้นคือคนดีเพราะความเป็นคนดีนั้นไม่ได้เป็นคนดีด้วยการเกิดแต่เป็นคนดีจากการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำของเราที่จะดีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นั้นต้องมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับถ้าเรามีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับแล้วการแสดงออกไปทางกายทางวาจาและทั้งทางใจคิดปรุงออกไปล้วนแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการดำเนินชีวิตของพวกเราแม้เรายังจะเป็นปุถุชนเราก็ไม่มีอะไรมาเป็นกังวลไม่มีอะไรมาแผ่เผาข้องความจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุ่นมัวให้กุ้มอกกุ้มใจวิตกกังวลไปกับเวรกับภัยต่างๆทั้งหลายเอาจากนั้นมาชีวิตเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องการความสุขความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเรานั้นมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายของเราได้อย่างมากก็คือความสะดวกสบายเช่นเรามีอุปกรณ์มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีวัตถุคือสิ่งของทรัพย์สมบัติเงินทองมาบำรุงบำเรอร่างกายของเราร่างกายของเรามีความสะดวกในการกินอยู่การใช้จ่ายการไปการมาการอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นแหละคือได้รับความสะดวกได้รับความสบาย แต่ถ้าใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วแม้ภายนอกเราจะมีความสะดวกสบายขนาดไหนก็ตามเถอะจิตใจก็มีแต่ความฝัดแฝงจิตใจมีแต่ความดิ้นรนจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัววิตกกังวลแผดเผาก่อกวนภายในจิตในใจอยู่ล่ำไปเพราะนั้นจิตดวงนี้จึงควรค่าต่อการอบรมเมื่อภายนอกเราก็รู้จักขวนขวายแสวงหามาเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราที่เราขวนขวายแสวงหามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งชีวิตของเราเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะกินอยู่ใช้ใจ่ายจะไปจะมามันก็มีความสะดวกมีความสบายก็เพราะพวกเรามีความภาคความเพียรในการขวนขวายแสวงหามาแล้วก็รู้จักเก็บสะสมเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตของพวกเราเองว่าชีวิตของเรายังยืนอยู่บนโลกนี้อีกยาวนานขนาดไหนก็ตามเราก็จะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่เป็นเรื่องภายนอกทางร่างกายของพวกเราแต่ภายในจิตในใจเราก็ย้อนเข้ามาดูภายในจิตในใจของเรามีอะไรหล่อเลี้ยงไว้บ้างหรือไม่ร่างกายของเรายังจำเป็นจะต้องมีทรัพย์มีอาหารต่างๆทั้งหลายเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแล้วจิตใจของเรามีอะไรหรือไม่วัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นวัตถุภายนอกนั้นหล่อเลี้ยงบำรุงบำเรอได้แต่ปากท้องร่างกายของเราไม่สามารถบำรุงบำเรอจิตใจของเราได้จิตใจของเราต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ชนคนมีกิเลสของเราท่านไอ้กิเลสที่มันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจมันไม่ชอบบุญเพราะบุญนั้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่กิเลสภายในจิตในใจของพวกเรานั่นน่ะมันต้องการความทุกข์ของสัตว์โลกความทุกข์ของพวกเราเนี่ยเป็นอาหารหล่อเลี้ยงมันแล้วอะไรแหละเป็นตัวสร้างทุกข์ก็คือความชั่วนับตั้งแต่การคิดปรุงออกไปจนกระทั่งการใช้วาจาของเราการใช้กายของเราถ้าเป็นความชั่วนอกลู่นอกทางของศีลของธรรมแล้วล้วนแต่สร้างความทุกข์ให้ขึ้นมาครอบงำผู้นั้นทั้งนั้นยิ่งความทุกข์ก็มาครอบงำมากเท่าไหร่กิเลสยิ่งมีกำลังมากขึ้นเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วในฐานะที่เรายังเป็นปุถุชนเราก็อย่าไปปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราอยู่ตลอดเราต้องสร้างธรรมขึ้นมาภายในจิตในใจของเราให้มีอำนาจเหนือยิ่งกว่าอำนาจของกิเลสเมื่อธรรมมากเกิดขึ้นมามีกำลังเหนืออำนาจของกิเลสภายในจิตในใจไม่ก็สามารถควบคุมกิเลสจนกระทั่งถึงทำลายล้างกิเลสให้พังทลายออกไปจากจิตจากใจของพวกเราตอนนี้ธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเรานั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาได้จากการไปอ้อนวอนขอร้องจากการไปกราบไหว้แล้วก็ให้มาดลบันดาลให้มาเสกมาเป่าให้เราได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่เราปรารถนาต้องการมันเหลือวิสัยที่จะได้อย่างนั้นแต่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเรานั้นต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติด้วยตัวเราเองตามหลักอัตถิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเช่นเดียวกับความอิ่มเราจะให้ใครมาดลบันดาลหรือให้ใครมาช่วยให้เราอิ่มไม่มีนอกจากเรารับประทานเองเมื่อเรารับประทานแล้วเราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องให้ใครมาดลบันดาลเลยแต่การรับประทานของเราเนี่ยจะดลบันดาลให้เราอิ่มเองการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันการอบรมจิตอบรมใจของเรานี่แหละที่จะนำความสุขมาสู่เราได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุขาวะหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนเมื่อเราเห็นชัดเจนเลยว่าความทุกข์มันครอบงำอยู่ภายในจิตในใจเอ้าเรามาสร้างสุขขึ้นมาก็สร้างที่ทุกข์มันอยู่นั่นแหละก็คือภายในจิตในใจของพวกเราก็บัดนี้ความสุขนั้นยังไม่เกิดขึ้น ก็เพราะจิตใจของเราเอ็นเอียงไปในฝ่ายของกิเลสมีแต่ความแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายคิดนึกปรุงแต่งเกาะเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจของเราเหมือนกับเปิดช่องให้กิเลสอยู่ล่ามไปเราจะเปิดช่องให้ธรรมะได้เพราะจิตของเรามีความสงบแต่จิตอยู่โดยธรรมชาติของมันนั้นมันสงบโดยตัวของมันเองไม่ได้มันมีแต่แสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อเขียวไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอยู่ล่ำไปจิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นต้องมีหลักยึดเพื่อไม่ให้จิตมันหลุดออกไปแสสายก่อเขียวกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตบ้างอนาคตบ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างเอาเราในฐานะเป็นชาวพุทธเรายกเอาศาสนาของพวกเราเนี่ยเป็นต้นแบบในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาที่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้มาพระองค์ยกเอาอานาปานสติเอาลมหายใจเข้าออกมาเป็นหลักยึดของจิตด้วยความมีสติหายใจเข้าระลึกรู้สัมผัสได้ถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ระลึกรู้สัมผัสได้ถึงลมหายใจออกกำหนดอยู่อย่างนั้นการที่เราจะรู้สัมผัสถึงลมเข้าลมออกได้ก็เพราะความมีสติกำกับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราจะสัมผัสรับรู้ในลมเข้าลมออกได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราไม่มีสติกำกับจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกแม้เราหายใจเข้าหายใจออกมาตั้งแต่วันเกิดแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสถึงรับทราบถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเลยก็มีแต่ปล่อยลมหายใจเข้าออกเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเราไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนวันใดไม่สามารถหายใจเข้าหรือไม่สามารถหายใจออกได้แล้ววันนั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนี้แต่บัดนี้เราได้รับทราบเราได้รับโอวาทขององค์ศาสดาแล้วเราเอามาเป็นเครื่องมืออบรมจิตอบรมใจของเราเอาลมหายใจนี่แหละด้วยความมีสติคือมีความระมัดระวังกำกับจิตคือผู้รู้ให้รู้อยู่เฉพาะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าเราสัมผัสทราบได้อย่างชัดเจนถึงลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ถึงลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ถึงลมหายใจออกยาวนี่แหละมีสติคือความมีสติเราจะสัมผัสถึงลมเข้าลมออกได้อย่างชัดเจนแต่องค์หลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของพวกเราชาววัดป่าทั้งหลายท่านมีกุศโลบายสำทับกำกับไปกับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้มีความรู้สึกสัมผัสกับลมเข้าลมออกแน่นขึ้นไปอีกท่านก็ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธเข้ามาสำทับกำกับไปกับลมหายใจเข้าออกด้วยก็ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้นำเอาชื่อของพระพุทธเจ้ามาใช้กำกับไปก็ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือคำว่าพุทโธนั่นเองหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดจดจ่อลงไปในความรู้สึกของลมเข้าลมออกนี่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัมผัสกระทบผ่านกระทบอยู่ที่ปลายจมูกของเราทำให้เรามีความรู้สึกถึงลมเข้าลมออกจ้องลงไปที่ปลายจมูกนั่นแหละจ้องด้วยความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าลมออกพูดโทพูดโทอยู่ที่ปลายจมูกอย่าเคลื่อนย้ายอย่าเปลี่ยนที่จ้องมันอยู่ในจุดเดียวไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังมันจะมีอะไรจะเป็นอะไรไม่สนใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายทั้งนั้นอะไรจะเล็ดลอดเข้ามาสัมผัสในจิตของเรารับรู้อย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของเขามีเกิดก็มีดับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความดีใจเสียใจชอบหรือชังในเรื่องราวหรือความนึกคิดต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องตามราวของเขาเราจะจ้องอยู่แต่ความรู้สึกสัมผัสของลมเข้าพุทธลมออกโทเมื่อเรากำหนดจดจ่อได้อย่างชัดเจนด้วยความมีสติเรื่องราวอารมณ์ต่างๆทั้งหลายหรือความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายแม้จะเล็ดลอยเข้ามาสัมผัสภายในจิตในใจของเราแต่ก็ไม่อยู่ภายในจิตในใจมันจะหลุดออกไปเองเพราะจิตนี้ไม่ไปเกาะไม่ไปเกี่ยวเขาด้วยความยินดีหรือยินร้ายด้วยความชอบความชังสิ่งเหล่านั้นมากระทบมาสัมผัสมันก็หลุดไปหลุดไปหลุดไปเหมือนกับน้ำที่มันหยดใส่ใบบัวมันหยดแป๊บมันก็หลุดไปหยดแป๊บก็หลุดไ มันไม่ซึมเหมือนกับกระดาษซับตัวนั้นจิตก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเนี่ยหลับตาก็เหมือนเห็นด้วยความรู้สึกของเราอยู่ที่ปลายจมูกจ้องอยู่อย่างนั้นเราจ้องอยู่อย่างนั้นได้อย่างต่อเนื่องในสัมผัสรับรู้ถึงลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ขาดวรรคขาดตอน จิตตัวนี้จะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิต เราก็เริ่มสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายอกสบายใจที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจดวงนี้แทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนี่แหละเราสัมผัสเริ่มสัมผัสจากการภาวนาของเราเมื่อเรามาภาวนาเราจะมีความสบายอกสบายใจจิตใจเบิกบานผ่องใสมันก็เกิดฉันทะความพอใจขึ้นมาพอเรามีความพอใจมีความยินดีในการภาวนาต่อไปเราก็หมั่นขยันหมั่นเพียรในการภาวนาขึ้นมาได้ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากเท่าไหร่ขึ้นมามากเท่าไหร่จิตยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตเราก็อยู่ด้วยจิตที่เบิกบานจิตที่พี่ผ่องใสเราไปประกอบกิจการงานอาชีพหรือไปเกี่ยวข้องกับสังคมผู้คนสิ่งใดๆก็ตามเถอะในสภาพแวดล้อมในชีวิตของพวกเราก็จะเกี่ยวข้องไปได้ด้วยจิตที่เบิกบานผ่องใสมีความเบามีความสบายอกสบายใจในการดำเนินชีวิตตลอดไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการดำเนินชีวิตของพวกเราแม้สภาพแวดล้อมของเราสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เราเรียกว่าโลกธรรมมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้นินทาได้สุขได้ทุกข์มันมีอยู่โดยธรรมชาติของมันที่เราจะต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดคือไม่มีใครหลีกเล่นหลีกหนีพ้นมันมีได้ก็มีเสียมีชอบก็มีชังมีต้องการก็มีไม่ต้องการมันก็มาสัมผัสเข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายของพวกเราจิตจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถมาครอบงำจิตใจได้ตั้งแต่เก่าก่อนจิตก็มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใสสบายอกสบายใจได้ลาภแล้วก็ใจของเราก็มีความสบายเสื่อมลาภใจของเราก็มีความสบายได้ยศใจเราก็สบายเสื่อมยศใจเราก็สบายได้สรรเสริญใจเราก็สบายได้นินทาใจเราก็สบายได้สุขใจเราก็สบายได้ทุกข์ใจเราก็สบายมันมีแต่ความสบายเบิกบานผ่องใสอยู่อย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จิตมีพื้นฐานอย่างนี้ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลก็ตามเราจะออกไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบอันนี้แหละเรียกว่าปัญญาเริ่มมีปัญญาเข้ามาแล้วพอมีปัญญาขึ้นมาในการขี้คายพิจารณามันก็มีความจดจ่อแยบคายในการพิจารณาการพิจารณาที่จิตมีความเบาความสบายจิตนั้นไม่ค่อยดิ้นรนทุรนทุรายคอยปีกแวะออกนอกลู่นอกทางการพิจารณานั้นมักจะพิจารณาได้ด้วยความแยบคายรอบคอบชัดเจนในการพิจารณามันก็ก้าวหน้าไปในทางปัญญาแล้วก็ก้าวหน้าไปในทางความสงบมันก็ไปคู่เคียงไปเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งโอกาสหนึ่งวันหนึ่งแต่การภาวนาของเราในการทำความสงบจิตมีความสงบรวมตัวเข้าสู่ความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวอยู่ในความสงบจนอิ่มพอของจิตเองแล้วจิตถอนตัวออกมาจากความรู้ตัวนั้นจิตนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วสมาธินี่แหละจะเป็นกำลังหนุนปัญญาให้มีความแหลมคมมีความรวดเร็วในการขี้คายในการพิจารณาจากนั้นการพิจารณาของเราจะยิ่งมีความแหลมคมมีความชัดเจนในการพิจารณายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะพิจารณากายร่างกายของเรานี่แหละตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าถึงมาศีรษะถึงศีรษะตามสภาพความเป็นจริงของมัน ในความเป็นอสุภะความเป็นปฏิกูลโสโครกเราก็จะเห็นชัดเจนมันก็มีแต่คลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาเบาบางลงเบาบางลงยิ่งเบาบางลงเท่าไหร่เราอยู่กับกายนี้ไอ้จะทุกข์กับกายนี้มันก็มีแต่เบาบางลงเบาบางลงแม้กายนี้จะเป็นไปโดยธรรมชาติของเขามีความแก่มีความเจ็บมีความตายก็ตามเถอะแต่ความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถประครอบงำจิตใจดวงนี้ได้ดังแต่เก่าก่อนเพราะจิตใจดวงนี้มีปัญญาเป็นเครื่องคุ้มครองมีสมาธิเป็นตัวหนุนเพิ่มพูนกำลังให้ปัญญาขึ้นมาจากนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆไปแม้ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้ก็ตามเถอะแต่เราจะมีพื้นฐานของจิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจจิตใจนี้จะมีแต่ความเบิกบานมีความเบามีแต่ความสบายพอเราเข้าไปสัมผัสกับสิ่งใดก็ตามมันปรากฏขึ้นมาที่จิตถึงความเศร้าหมองถึงความขุ่นมัวถึงความทุกข์เพียงแค่เย็บๆเท่านั้นยังไม่ครอบงำเต็มตัวเราก็ทันแล้วว่าเออนี่มันมีความทุกข์เข้ามาแล้วนะมันมีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวเข้ามาแล้วนะนี่มันเป็นผลเมื่อต้องมีเหตุเป็นที่มาเมื่อเราหมั่นสังเกตอย่างนี้เราเห็นผลเราก็สาวไปหาตัวเหตุได้เราก็สามารถละตัวเหตุนั้นชำระล้างตัวเหตุนั้นให้มันเบาบางจางไปเพราะนั้นจิตที่ได้รับการอบรมสิ่งใดแปรปรองเข้ามาสัมผัสภายในจิตในใจไม่ว่ากิเลสนั้นจะละเอียดขนาดไหนก็ตามเราจะเท่าทันต่อกลมายาของกิเลสอยู่ตลอดไปเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของเราถ้าได้รับการซักให้มันสะอาดสะอ้านแล้วแม้ความสกปรกดีใส่เข้ามานิดเดียวเราก็รู้เท่าทันแล้วรู้ชัดเจนแล้วโอ้นี่ความสกปรกเข้ามาแล้วนะเราก็สามารถชำระล้างมันได้ง่ายๆแต่ถ้าเสื้อผ้าของเราเป็นสกปรกเต็มตัวเนี่ยเอาความสกปรกโยนใส่เข้าไปอีกมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเหมือน จิตใจของพวกเราเหมือนกันแล้วปล่อยกิเลสเป็นครอบงำจิตใจของเราว้าวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแม้จะไปออกไปสร้างเหตุตามอำนาจของกิเลสผลเป็นความทุกข์มาเราก็ไม่เท่าทันมันเราก็ปล่อยความทุกข์นั่นแหละเข้ามาครอบงำจิตใจเพิ่มพูนมากขึ้นเพิ่มพูนมากขึ้นแต่เมื่อเราได้มาอบรมจิตอบรมใจดังที่แสดงไว้ในเบื้องต้นตั้งแต่ศีลจนกระทั่งมาถึงกำหนดอยู่ที่อนาปานสติจิตมีความละเอียดเข้าไปจนรู้จักพิจารณาทางด้านปัญญาจิตมันจะมีความเบิกบานมีความผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นเหมือนเสื้อผ้าของเรามันสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นพอมีกิเลสใดมันครอบงำขึ้นมามันสร้างผลขึ้นมาเป็นความทุกข์เกาะเกี่ยวมาสัมผัสภายในจิตในใจเพียงแค่เล็กน้อยเราก็รู้ทันแล้วมันก็สามารถไปชำระได้ด้วยปัญญาของตนเองนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะมีความเจริญเข้าหน้ายิ่งขึ้นไปนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาเดินตามร่องรอยขององค์ศาสดาเพราะนั้นในวันนี้ที่พวกเราสามารถรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยากก็คือชีวิตคือสุขภาพคือทรัพย์คือศรัทธาแต่เราสามารถรักษามาได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นบุคคลผู้มีสัมมาทิฏฐิเชื่อศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ควรอย่างยิ่งที่จะน้อมนำเอาห ลักธรรมทั้งหลายนั้นเหล่านั้นแหละมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนเองอยู่สม่ำเสมอแล้วชีวิตของพวกเราจะดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมก็ล้วนแต่เดินไปอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขความเบิกบานความผ่องใสทั้งนั้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราไปถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั่นแหละประตูมรรคผลนิพพานจะเปิดต้อนรับเราโดยทันทีไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกเพศหญิงเพศชายนักบวชหรือคฤหัสถ์เพราะธรรมของพระเจ้านั้นเป็นของสาธารณะบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ทั้งนั้นเช่นเดียวกับความอิ่มไม่มีใครจะมาผูกขาดแต่เป็นสมบัติของผู้รับประทานเมื่อผู้ใดก็รับประทานอาหารผู้นั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของความอิ่มได้ผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้นั้นก็จะสามารถเป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายให้พากันหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วพวกเราก็จะเป็นผู้เจริญธรรมในของในธรรมในของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนก็ขอเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาต่อจากนี้ไปเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะไปเวียนเทียนรอบวิหารเจดีย์เพื่อทำหน้าที่รักษาประเพณีของพวกเราชาวพุทธในการบูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสมบูรณ์ในวันวิสาขบูชาของเราที่มาเวียนมาบรรจบในวันนี้นั้นสืบกันสืบต่อไปเอานะเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำเหมือนเมื่อก่อนเอาคุณบึก
1: ครับขอเรียนเชิญคุณลุงมนัสครับจากสวนแสงธรรมนะครับได้เป็นตัวแทนศิษยานุศิษย์นะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอกราบเรียนเชิญครับ

0: เปิดหน้า86เราจะมาสวดถวายพรพระกันหน้า86
1: วันนี้ละ
2: เสียงผมมันเข่ามันดูไพ่นี่นะ

ันนี้เป็นวันวิสาขบูชาโดยประเพณีของพวกเราชาวพุทธแต่โบราณโบราณแต่ไหนแต่ไรมาพอถึงวันสำคัญของพุทธศาสนาวันวิสาขมาฆะอาสรหะเราก็จะมีการเวียนเทียนรอบมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราของพวกเราในวัดป่าบ้านตาดเราก็มีวิหารเจดีย์ของเราเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะไปเวียนเทียนที่รอบเจดีย์วิหารเนี่ยเราจะไปพร้อมกันที่หน้าเจดีย์นั่นแหละนะไปเวียนเทียนที่นั่นถ้าท่านใดว่าจะเดินไกลเราจะเอารถไปจอดที่หน้าเจดีย์ก็ได้เนอะเดี๋ยวลงจากเจดีย์เราก็จะได้ขึ้นรถได้หรือถ้าท่านใดสะดวกพอรถไปไม่สะดวกสู้เดินไปไม่ได้เราก็เดินจงกรมไปพร้อมเอานะเราจะไปพร้อมกันที่เจดีย์เมื่อเราพร้อมกันที่เจดีย์แล้วก็จะกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อการเวียนเทียนของเราสืบต่อไปเรามีโอกาสมาถึงวันสำคัญอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่พลาดในการเวียนเทียนของเราเพื่อให้สำเร็จตามประเพณีของพวกเราชาวพุทธไปพร้อมกันที่เจดีย์เลย

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื่องในวันวิสาขบูชาขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

วันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าพูดเสียบ้างไม่ใช่คุยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าแดนสิ้นสมมติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าทำความรอบคอบกับสติปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจงดูใจด้วยธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปลุกใจให้ตื่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสมถธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียง
การสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาธรรมไม่ได้บกพร่องไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับคืนนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ที่ศาสนาที่ว่าไม่ได้แต่งมาคือพวกที่ไปพิมพ์มาเขาไปอุตการลูกมาไม่ใช่เป็นคนประเภทสิ้นเกียรติถ้าประเภทสิ้นเกียรติแล้วก็เขาก็ท่านจะได้แต่งแต่งเนื้อมาอันนี้มีแต่ลอยๆลอยๆมาพูดมีแต่ยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่แต่งวันนี้คือความที่เหลือมันบอกในตัวหนังสือถ้าเป็นของท่านผู้สิ้นที่คนผู้จดใจยกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีตึกทั้งขันทั้งขันทั้งขันไม่มองดูหน้าที่หน้าจะปัดหัวอยู่ลงไปมีมือนี่นะตีที่เหตุมีมือนะนี่ก็ออกไปต่างที่เหตุดูในพระไตรปิฎกเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากนะมันธรรมดามันก็เนื้อคำก็ลอยๆไปธรรมดาธรรมดาลอยๆบ้างนี่เวลาออกปฏิบัติเนี่ยเวลามันตีนี่แต่ว่าตีพระไตรปิฎกแต่ก็จะคิดอะไรมันไปแต่ที่หัวใจเนี่ยมันกล้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาพิเดชพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรติดมีแต่พิเดชอย่างเดียวติดตอนนั้นไม่มีติดถึงต้องทำอะไรที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเอาความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นพิเดชนั่นแล้วพิเดชปวดหมดแล้วมันก็เห็นอย่างนี้มองเห็นถ้าหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปุจจานี่ไม่เห็นนะพอเปิดตาปั้งนี่กระโถนนั่นเงาที่เหลือมันจิตก็อย่างนั้นแล้วมันเปิดตรงนี้มันกล้านอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยเท่านั้นเหลืองรู้รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินท่านผู้สิ้นที่เหลือดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละผู้สิ้นที่เหลือรู้สภาวะธรรมทั้งหลายรู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยนี่มันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมแค่สอนโลกแบบที่ความรู้ของเห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นทุกสีทุกสีเลยหยาบโลนอะไรอะไรมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่างเลยหยาบโลนเป็นเรื่องที่เห็นนั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรหยาบโลนภาพที่เห็นลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เห็นมันเป็นได้แต่เวลาพูดเรื่องมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตัวไหนจึงมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีตลาดตะเลแล้วก็สังเวชนะผมแหมธรรมะไม่ได้ออกนั่นผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกดีโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละที่มันไปข้ามกันตรงนั้นน่ะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่ความจริงมารับมันเรื่องจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอเป็นเรื่องนั่งกับแยบโอ้สักนิดนึงเท่านั้นแหละอย่างแยบออกที่เราเทศเหล่านั้นมีฟาดลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงให้เฉยไม่ได้หยาบอะไรเนี่ยมันจะเรื่องมันเป็นแบบหมายังเป็นได้แน่แล้วทำไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะที่เด็ดมันเอียงนี่นะนี่จะลำเอียงเข้าตัวเสมอเออนี่ตัวตาก็เลยยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปดูเท่าไหร่พิจารณาเท่าไหร่เพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพแห่งความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟไฟนี่เชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามห้วนไปเรื่อยๆต่อยไปเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปเรื่อยๆลุกไปเห็นไปลุกไปโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่เคยรู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนเนี่ยเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามท่านทำไมฮะถ้าไม่ใช่คนผีบ้าว่างผีบ้ารู้อย่างนั้นไม่ได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดแต่ว่างแหละแต่ก่อนไม่เคย
ก็พูดธรรมดาธรรมดาเลยถึงยกตัวอย่างละเอียดก็ว่าเอามาตามหลักความจริงกลางกลางกลางกลางกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวบ้างก็เกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกนี่ไม่เคยพูดนี่นะเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองแหละแต่ไม่พูดเนี่ยบัดนี้มาพูดสิ่งใดมันชาติอยู่ในหัวใจเต็มหัวหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรหายคิดว่าทำของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้ปึงขึ้นมานี้สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามใครนั่นนั่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ้ยมากกว่าต้องเหมือนกันมากแล้วมากกับภาษามันต้องหลักมันตัวหมาฟังว่าเป็นเที่ยวกันหมดเลยต้องหมาห้องนั่นไปไหนอุ้ยเที่ยวหาเที่ยวหมดเที่ยวองค์ที่ใส่ไปหาดมเอาหาดมมาดิไปเอาขึ้นมากมันจะไปนั่นไปไหวตามเดิมมึงไปหาเที่ยวองค์ก่อนไปเที่ยวองค์ที่ใส่ไปหาดมไปหาดมไปเที่ยวองค์ยวนไหนดมไปไปดมไปหาไปดมไปไม่ต่อช้าดิล่ะสัตว์สัตว์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะจิตสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์มันก็มีเล่ห์เหลี่ยมหลายชั้นทางผมมนุษย์นี่โถมีกิริยาพยาธิเป็นอย่างหนึ่งนะจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยะนึงมองดูแล้วกิริยาเนี่ยมาประดับร่างอย่างนั้นมันรู้อย่างที่ว่าไงมันจะมันรู้มันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ของก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วเอะเร็วแต่พื้นนี่ยากพื้นลำบากพื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่มูเพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้ง30 40ปีเนี่ย40องค์อย่ามามากนะต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายแล้วไม่พูดเฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดนี่อ๋อแบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่ใช่เหมือนแบบไม้แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟเมื่อภาวนาคือที่ความหาความสงบสูงเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนมันไม่อายบ้างเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันอ่อนพอแล้วไม่จะเล่นกับอะไรแล้วนะเพราะอันถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหันแล้วผมเข้าห้องผมอยากเดินผมก็เดินของผมอยู่ตามนั้นไม่ให้ใครมายุ่งผมนั่นย่างผมอยู่ได้อันนี้ยุ่งไหมเจ๊อยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดเลยลบนั่นหลีกนี่ไปลำขาดอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจเจ้าของไปนะไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไม่ไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะท่าทึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหายเงียบไปเวลามันหลับมันก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองคำว่าละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่รู้ตัวเองนะเวลาหลับเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนะยามาเรื่อยๆร่อนๆวันเลยนี้กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเร็วลงนะกรรมฐานมันกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเดี๋ยวนี้
พูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบถุงเราไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเราพรรษาไปพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะนะไม่น้อยนะตัวขี้เกียจนะตัวไม่รู้จักการจักงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะอันนี้อ่ะตัวสำคัญนะผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบ่อยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับปรับปรับปรับปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเห็นหลายๆเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เร็วแล้วก็ขี้เอาบ้างขี้เอาว่าบางทีเรียกมาใส่เตียงเตียงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะพระเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเผ็ดมันหนาบเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นเองแล้วจะทำให้หมู่เพื่อนผู้ที่ดีนั้นหนักองหนักใจมีเยอะนั่นอยู่ในนี้ทำอะไรก็จะเยาะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแท้ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทผมจึงอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันปัดมันปัดขนาดนั้นล่ะเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกับใจเนี่ยเวลามันปัดของมันมันปัดถึงขนาดนั้นล่ะถ้าเป็นเรื่องของธรรมประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบแล้วว่าจะของเทศนะมันหมายถึงทำคำเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าทำเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนพิเศษเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั้นออกแสดงจ้าจ้าจ้าจ้าทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยแต่กันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนละแบบไปอย่างนั้นนะแล้วฟังแล้วมันแหมมันปลุกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เตี้ยงเอาเออถึงขนาดนี้พอดีว่ะนี่ที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนออดอยู่นั่นนะผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรในโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็ยับเท่านั้นอ่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวที่เหลือตัวเทวทัตตัวมันพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่หน่ายยุ่งไม่เฉียดไม่หลับคือตัวที่กิเลสพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปตอนนั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่สิว่ามันชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดก็ขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่งโลกจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้าแยบออกก็ว่ามีเท่านั้นเนี่ยก็เพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วขณะเหมือนผ้าแมพพอเข้ามาแล้วมันก็หายเนี่ยไปเหมือนโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านั่ง
ดื่มดำมันซึมซาบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี้ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงยังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสมควรแล้วหรือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกหนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างแต่สมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิแต่น้ำทะเลนั่นมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไหร่ผมเทศสอนหมู่เพื่อนมาเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนองค์พระหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังผมที่เราเทศทุ่มลงซะอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิมันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องได้คิดเลยสิเจ้าของเองเคยฟังจนตื่นคือมันปลุกใจคึกคักตื่นเต้นปลุกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับข้อข้อฟังนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าฟังด้วยความตัดความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี่นี่ก็เคยฟังทั่วเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศน์แม่วันนั้นเหมือนจะได้ห่อเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศน์ได้จ่อปั๊บนี่ใส่แน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศน์เราเนี่ยที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศน์กันไหนก็กันนั้นนะพอจ่อลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วเพราะโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่มันเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวมีแต่ผู้ที่รู้นั่นน่ะที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจแค่กับเสียงอยู่สงบเผินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศน์นี่จะแววแววแววอยู่เผินๆเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกนี่เสียไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจุดนั้นอยู่ข้างนอกซะแล้วแล้วแล้วแล้วเทศน์ถึง 3-4 ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรเลยนะเหมือนตายแล้วนั่นแหละซากขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรท่านนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนะนู่นน่ะฟังสินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมบอกคงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากขึ้นกว่าการฆ่ากิเลสว่ะฆ่ากิเลสนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั้นที่เคยพูดให้ฟังเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วเป็นอย่างนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่นายตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไหร่อดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจิตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะอดอาหารไปหลายวันเท่าไหร่เท่าไหร่จะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งพุ่งพุ่งนั่นที่ถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่ที่เดียวจะไม่ตายจะของจะตายแบบนั้นนี่นะเนี่ยเรื่องทางขันทางที่เดียวมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันเผื่อก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรือตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงจริงจังๆไม่ให้ทำเล่นนะนี่ไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรลอยๆแล้วมันยิ่งดูไม่ได้นะเนี่ยมีเรื่องการฆ่ากิเลสเนี่ยว่าสุดหัวใจล่ะผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมี2 อย่างเท่านั้นที่จะให้เป็น
คู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างั้นเป็นยังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างที่จะให้มันเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แล้วว่ามีฟาดเราซะจนมันยากไปเป็นขั้นๆนะภาวะการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นตามความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วมาพูดจะเดี๋ยวอยู่นอกเวทีนี่มันไม่ได้น่าหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนเพราะฉะนั้นถึงว่าความรู้ใครก็ตามในสามแดนโลกธาตุนี่ใครจะว่าความรู้เก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อก่อนกับกิเลสแล้วอย่าอวดนะว่างั้นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบคายนี่ไม่มีอะไรเกินกิเลสเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบนำหัวใจโลกเลยที่นู่นเวลาทำประเภทที่จะเหนือมันนั่นที่เหนือมันและจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลำดับเหนือมันขึ้นโดยลำดับตามกันทันตามกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลินมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความแก้วกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉลือต้องว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันฟัดกับกิเลสสิกิเลสม้วนเสือม้วนเสือเป็นลำดับลำดาแล้วอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นจึงได้กล้าเทศแล้วสิไม่มาเทศเฉยๆเมื่อเวลากิเลสเวลาธรรมะเตียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามัญญาปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ะที่เนี่ยตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เนี่ยที่นี่ม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนเพราะเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ว่ะถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเตียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้แล้วทำไมเราจะฝึกเราตัวของเราไม่ได้วะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนนะอยู่มุ่งงามงามต้วมต้วมเตี้ยมเตี้ยมมันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันอยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั้นเสียอย่างนั้นไปล่ะมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่ขวนนะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านอยู่เหยียบหัวพระองค์นั้นเนนองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี่นะอันนี้ที่มันน่าคิดจริงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูมันไม่ดูไปเสียดีกว่าว่ะมันเก่งขนาดนั้นแหละที่เด็กเก่งขนาดไหนเอาให้ขึ้นเวทีซะก่อนหาว่ะขึ้นเวทีอย่างที่ว่าให้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วยังไงกิเลสจะมีจะเท่าไหร่ม้วนเสือหมดไม่มีตัวไหนจะมาตกค้างอยู่ได้เลยล่ะลงสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นขั้นอัตโนมัติเป็นขั้นหมุนตัวไปเองคือสมุทัยมันก็หมุนตัวของมันกิเลสนี่ธรรมชาติของมันจริงมันหมุนตัวของมันโดยอัตโนมัตินะมันหมุนสัตว์โลกให้อยู่ในวัฏวนเนี่ยหมุนให้เกิดแก่เจ็บตายได้หมุนให้คิดให้ปรุงให้แต่งให้อะไรไม่มีความอิ่มพอในความคิดความปรุงของเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์กับทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ท่านมันทุกข์จริงๆนะจิตรวมไม่ได้นี่สิฝึกทรมานให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบแล้วก็ขยับเข้าไปอีกเดี๋ยวมันก็มาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่5ปีมันลืมตัวคือมันสบายไม่ยุ่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแน่วเลยเพราะมันจะเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออกเข้าไปนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วสุดท้ายก็ว่านี่นิพพานจะเป็นนิพพานนี่จะเป็นนิพพานไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจมีสบายบ้างแต่ตรงนี้ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาที่เอาแล้วนะนี่แหละกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่ง
แต่กองทุกข์ด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จักการจัดงานแล้วมันต่างกันนะมันรู้จักผลรายได้หมุนติ้วติ้วทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกข์ทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางที2คืน3คืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทำงานปัญญาทำงานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรรคเป็นอัตโนมัติมรรคสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นมันเป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นแหละนี่กิเลสมันหมุนกลับมันหมุนมัดสัตว์โลกฉันใดธรรมะก็หมุนที่ทรายออกฉันนั้นเหมือนกันหมุนติ้วติ้วติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้พลาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีกันพอดีพอดีพอนั้นม้วนเสื่อลงไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อแน่มันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสื่อแล้วนั้นมันเดี๋ยวนี้มันม้วนเสื่อไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นฮะไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี้มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันจะเห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไกรปิฎกโอ้ยเอามาคุยพระไกรปิฎกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้นะเรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสินี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้โก้มันเหมือนบ้านะวะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับกิเลสเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโอ้ถ้าเป็นถึงขนาดนี้จะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แต่มันก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นะนั่นเอาแล้วน่าที่พ่อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้บ้างคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะถึงถูไถไปพระพุทธเจ้าถูไถไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี่นะเหมือนกับว่าถูไถไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นท่านถือว่าเอาพอได้ท่านนี่เอาไปนั่นเวลาถึงเดือนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นนี่นะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดสัตว์โลกต่างหากกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมดเพราะขาดออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นแต่ความมหัศจรรย์นั้นเนี่ยความมหัศจรรย์นี้ก็มาพูดเฉยๆนะยังเลยความมหัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นหรอถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอเท่านั้นคือพอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยจะว่าเลิศหรือว่าเลวว่าอะไรๆมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นหรออะไรไม่รับหมดท่านจะเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงๆเนี่ยก่อนจะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศดังที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาฉะนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยล่ะคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมไปด้วยเอ้าท่านมหาไปองค์เดียวนะอย่าใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับพูดจะว่าอย่างนั้นล่ะคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตึงนะผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบป้าๆเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านว่าคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30ย่านนี่ล่ะ
คนหนุ่มๆคือมันฟาดกับกิเลสขนาดนั้นน่ะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นว่างเราก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกจะคอยท่านกลัวเราจะอ่อนเปียกเหรอที่ท่านคิดใหม่ปั๊บเออมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์นี่ไปองค์เดียวเออองค์เดียวเราทำมาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ลมโพลมไซมีอยู่แล้วนะเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไปสบายสบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครจริงเดียวมาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องนะของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศน์นี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วความหวังต่อมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันยังพอไปถึงท่านก็เหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามรรคผลนิพพานที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่มรรคผลนิพพานนักผลนิพพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสินั่นท่านไล่เขาไปหานี่นะมันจะไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีที่เด็ดไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านลงไปนี่ที่ยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากที่เด็ดอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งเลยสินะฟาดที่เด็ดตรงเลยไอ้แล้วมันจะอะไรจะมายุ่งวะนั่นน่ะท่านสอนนั้นมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วทีนี้ยังไงก็เอาละนะแต่เราไม่ถอยปรงใจปึ๋งเลยทีเดียวเอาละได้การทีนี้วะนั่นน่ะหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดเลยทีเรื่องความเพียรไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกสบายนะไป2องค์ก็เป็นน้ําไหลบ่า2ทางไปซะไหลบ่า2ทาง3ทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นน่ะสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นน่ะฟังเอาดิหมู่เพื่อนน่ะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสตินะอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรหรือไม่ทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วของมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่ที่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามัญญปัญญาผมก็เลยเรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบจินตามัญญปัญญาสุตตามัญญปัญญาจินตามัญญปัญญาภาวนามัญญปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญา3ปัญญาที่เกิด3ประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอ่านแต่เราอันที่3ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆการภาวนาล้วนๆนี่สิมันไม่รู้มันภาวนาล้วนมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาพิจิตรพิจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามายปัญญาเรื่อยจากนั้นมันก็หมุนเข้าไปมหาสติมหาปัญญาสิความเผลอไม่มีเลยฮั่นเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี่ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เราจะมาทำหล่อๆแหล่ๆได้หรือมันเข้ากันได้หรือเขาหล่อๆแหล่ๆไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากเลยนะท่า
รรมะท่านไม่ได้เลาะแหละนี่ใครจะทำคุณงามความดีอะไรเดินกำลังสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างฝากสร้างหนามให้ทั้งนั้นน่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีที่เดี๋ยวมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเรานี่เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันเร็วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดลัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ตกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยฟังสินี่นะถึงขั้นมันรู้มันรู้อย่างนั้นอ่ะกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนนี่แยกทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมไปพร้อมไปพร้อมเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนก็โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสลดสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวเรากราบเดี๋ยวเรากราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเขามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่นี่ไหมอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านี้ผ่านไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแน่นี่ก็กราบเลยที่

เออเอาละที่นี่ว่ะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้นี่นะอันนี้มันเต็มหัวใจความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายกิเลสต้องตายสัตว์จะเลยจึงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจึงว่าผมหนังมาก9ปีไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้เขาไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นค่าไปรับเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดกันซะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทวาสไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับวันที่จำไม่ได้นั่นละที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีที่ที่ต่างรู้ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตรงนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอนวิชชาปัญญาตัวอัศจรรย์อัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชาเนี่ยมันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนน่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วมันไม่มีอะไรแล้วในโลกอันนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำนึงล่ะคำนึงอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กับกี่กันจึงจะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำนึงพอเท่านั้นพอแล้วท่านถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งๆที่กิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดที่แล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นนะมันเห็นได้ชัดลงไปจะไปคิดถึงการสถานที่เวลามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดอย่างนี้ผมสลดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วเนี่ยพอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกเลยผึ่งออกมาตกเลยตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นภาพเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะสลัดแหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาอะไรสิครอบพระไตรปิฎกในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาทั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเท่านั้นไม่ได้เอาภูเขาทั้งลูกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งลูกอันไหนที่มันควรที่จะได้ถ้าจะถอดเอาถอดเอาจึงว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูในญาปัสสปรมะนั่นนั่นแหละอุคติตันยูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยอุคติยูวิปจิตันยูก็ลองกันลงมาเนี่ยลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูกพอไถระหว่างปัสสปรมะกับเนยยะนี่ลบกันพวกเรานี่พวกปัสสปรมะกับพวกเนยยะนะมันลบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปัสสะปรมะแล้วนะปัสสะปรมะเอาไปกินหมด

นยยะพอถูพอไถมันเป็นไปได้เนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีแต่ประทับปรมาที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาการกิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คานถ้าไม่เอาไหนนะหากันเข้าใจอย่างพวกนี้เทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอาจจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาสิแล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดอันนั้นในขี้หมูราขี้หมาแห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับขี้หมูราขี้หมาแห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่เป็นบองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่แต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งนี่แหละไอ้ทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่ขี้เหรียญมันเดี๋ยวนี้ขี้เหรียญมันกำลังเป็นทองคำมันขย้ำขยี้ขยี้ขยำกิเลสความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งทั้งนั้นนะกิเลสมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารณ์กับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเดี๋ยวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักคำว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปงั้นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่ที่ทำไงนี่ที่น่าทุเรศนะเวียนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเจือปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงเคราะห์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอแต่ทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำอย่างว่างไงพอเป็นอนันตการนิพพานเที่ยงจะติดไปไหนมึงหัวใจมันพอแล้วนี่ผ่านเที่ยงแล้วเนี่ยเอาละเหนื่อยแล้วเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเทศมาแล้วไปใหญ่นะการภาวนาเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมได้พูดแล้วพูดเราไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจำความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่นั่นตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่คือตัวก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างคืออะไรมันก็เสื่อมมันแล้วไงมันก็เสื่อมแต่ทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตาทีนี้ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรเจริญก็เจริญไปแล้วจะเอาจะพุทโธคำเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากติดปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นจะตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านอยู่ที่ไหนมีจะพูดโทมีจะพูดโทปัดกวาดดันวัดทำอะไรกระดิบคลิกแพงอะไรนี้พูดโทจะเผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาจะพูดโทพูดโทนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพูดโทกับพูดสตินี้จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่อยากก็ต้องคำบริกรรมเขากำกับเสียถ้ามันติดอย่างนั้นต้องสงบได้จิตนะมีสงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมันมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วนะถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดบอกว่าจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วไม่เผลอบินสะบัดเหมือนเลยยังกลมไปเลย
ติดแน่กันเลยจนกลายเป็นสัมปชัญญะพุทโธมีเวลาละเอียดก็พอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์ของเวลาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไหร่ก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆเฮ้ยพุทโธไม่มีแล้วทำยังไงแล้วก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่คำบริกรรมนี่ไม่มีแล้วทำไงเหลือจะรู้เอาเขาแล้วนั่นทำมันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันอยู่ของมันอย่างนั้นพอได้จังหวะแล้วมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยห้างมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมแต่ยังเงาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่นี่ไม่หวงเอาเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันถึงเวลาที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมมาถึงในจุดนี้จุดมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะพอพอไปถึงแล้วอยู่ได้สองสามวันถ้าเสื่อมตู้ปูลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตานะบางคืนไม่ได้นอนเลยกลัวจิตเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราไปจนได้ครั้งนี้จึงเอาไม่เอาจะเอาพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างมันถ้าไปถึงขั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้ซักจอมแน่ใจแต่ไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักละเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่เสามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งหามรุ่งหามค่ำสิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามแบบนี้นะมันปีนขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปหลุดปีนขึ้นไปมันหลุดตกปีนขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอรู้ก็ไปปั๊บลงตึ๊กตรงนี้เลยทีนี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้คราวนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเฉลี่ยแบบนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นแหละทั้งที่ก็แน่ใจมันไม่เสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังนี่แหละตอนนั่งหามรุ่งหามค่ำได้คืนแรกนั่นแหละผมได้หลักเตือนคืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หาพ่อแม่ครูอาจารย์โอ้ท่านคงจะเห็นกิริยามารยาทโอ้ยบ้านมันขึ้นกับกิริยาเพราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราในระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆมันก็อ่านขานั่นสิท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นสิขึ้นเลยท่านจริงเอาอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนแล้วมันแตกหนเดียวเอาที่ได้หลักแล้วเอาฟาดลงไปข้างล่างท่านซัดลงไปโอ้ท่านนี่ก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งพอท่านยุตั้งหน่อยทั้งจะตัดทั้งจะเห่าเล่นสองคนสามคนฟาดกันเล่นสองคนสามคนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีพลาดเป็นอยู่เพียงว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนต้อง6ทุ่ม7ตี1ตี2มันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของแดนอัศจรรย์นั้นได้ทุกคืนเป็นอยู่เพียงว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่3 4ชั่วโมงอะไรนะมันเกาะติดปั๊บติดปั๊บพุ่งถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเข้ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตหนาถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงหน้ามันฟัดจนเต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นนอนนี่โอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้ง
มันปวดมดในตัวของเราเออไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยมันได้ทุกคืนมันมีภาพถึง9คืน10คืนบางผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีถึง7คืนก็มีเว้นแต่เว้นที่เราก็ตามเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนี่นะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้เพราะว่ารอดยังไงเอาอย่างนั้นหนาเอางั้นก็แต่มันมีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างไรมันเด็กมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืนนี่นั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้ามันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะเวลาลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกขานี่ออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลือดลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดึกเท้าดูก็หยิบดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียบดูถ้าอะไรลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยเพราะมันตายหมดแล้วเรื่องนี้มันไม่เจ็บอะไรนี่มันไปเลยเถิดมันพอแล้วพอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่วะนั่งคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ก็หยุดเลยมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลังพอวันไหนมันลำบากมากๆแล้ววันนี้เอาอะไรหน้าวะพอถึงเวลาแล้วก็จับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกครั้งนี้ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนเนี่ยลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะถึงได้มาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสารชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสเนี่ยไม่มีงานใดที่จะหนักมากจริงกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยใครจะเก่งขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วนะจะเป็นจะตายกับโดยกันจริงมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันเด็กเหมือนนะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี้โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้นะจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่แต่ทำอย่างนั้นมันไม่ได้เนี่ยธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าไม่อยากสิแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยเมื่อมันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหเลยฮั่นใครจะไปได้ถึงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละอย่างว่าคือถ้ากันถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่มันหนามันแน่นอยู่นะกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะแล้วบอกตรงไหนมีแต่เรื่องของกงมายาของกิเลสหลอกทำกั้นทำกี่ขวางทำทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้มาพอถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันออกแง่ไหนมุมใดนี่ทันหมดฆ่าได้หมดถึงได้รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เที่ยวเหลือถ้าไม่เหนือฆ่าไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมาอยากพบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากพบมันเป็นขั้นของมหาสติมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสนี่ไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญจริงๆพุ่งแล้วกิเลสขาดสะบั้นอย่างรวดเร็วซะด้วยนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้จริงๆนี่จึงมาเล็งดูที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงูงามงามต้มเตรียมโอ้ยพอเห็นนี่เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วนี่ขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างก็เคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาแล้วไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเดือนนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นค่อยได้บ้าง3วันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือสาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามธาตุทำกันของผมตอนนั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จัดสรรของผมจ้ะจัดสรรฉัน
จะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างต่ำๆยังดูไม่ได้นี่มันชอบนะท่านชอบมากเป็นเรื่องอ่อนและเร็วอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านฟิตอยู่เรื่อยเรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นพออย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันนั้นมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูแล้วฉันไปเนี่ยจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันต่อไปธาตุมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยอันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะคิดฉันแล้วก็หยิบฉันได้ฉันเวลามันกำลังร้อนๆมันทันกันอยู่นั่นน่ะธาตุขันธ์กับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาใช่ตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่แหละเราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนยังมาเอาเป็นสติตัวอย่างอย่างนี้ว่าสติบ้าสตินรกอเวจีอันนี้กาเท่าไหร่เลยกาแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องไม่จะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันอยู่โดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่กีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งหลายที่ได้มาและเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นตายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมนะของพระพุทธเจ้าจริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไป
อันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานอย่างนี้ลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดทราบไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะพิผิดพลาดพลาดไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพราะความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดที่สุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมานี้อยากเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วและอยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนมั่งรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมเอกธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พยุงเราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่า
ป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีกอันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังนั้นต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นข้าศึกหรือเป็นคุณแต่ละสิ่งที่ทำให้โกรธนั้นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวินิจฉัยเสมอวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ไม่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปหาไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยงกว่ากันตามกำลังของการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเรา
ที่ท่านให้นามเราว่าชากยบุตรก็คือคนเราที่เป็นสากยบุตรของท่านก็คือคนท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือรูปจิตพระธรรมคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ขอบเพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านในตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกจิตพระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรขุ่นขันจับจดไม่กินไม่จำไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความตรงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดที่นี่พิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดง
ให้คนอื่นเป็นของอัศจรรย์เห็นเป็นของอัศจรรย์ตามด้วยได้เพราะในตัวของเรานี้เป็นตัวของบุคคลที่หมดคุณค่าความเพียรก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเราเห็นว่าไม่จำเป็นประโยคพยายามทุกด้านเห็นว่าไม่จำเป็นกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปจะหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราทั้งคนพระทั้งองค์ก็กลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปจะหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมานี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักธรรมะที่นำออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านขี้เหร่ตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะปกถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้เขามีแต่กิเลสนะครับออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นค่าศึกและเป็นคุณมากน้อยแล้วต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรค
คำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตายนี่แหละคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดมรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยกิริยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนกิริยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่จะทำทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกข์ไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกข์ได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกข์เราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินหรืออยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายหรือดับทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเหลือและเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหน
นะเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ศึกษาพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปนู่นมันห่างเกินไปเราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี่ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้ง4มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าชั้นวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสดงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสดงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ว่าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมา

ก็จะบ่นถึง5ปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วมีเท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้วขอให้ท่านนักปฏิบัตินำแต่พินิจพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปพิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าเลาะแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมนี่เราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อความลุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของพระเจ้าโดยแท้ผมขอยุติธรรมเทศน์ในเขตตัว

ยายเห็นว่าความเพียรพยายามไม่ได้ที่จะยังกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาตะกี้อย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากแล้วก็คือความคิดประเภทนั้นให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาฟังนั้นเถอะเวลาประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความแพ้แพ้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแรงจิตให้คิดเป็นเนื้อต่างๆสุดท้ายก็ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวอีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วยกันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกธรรมสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตธรรมนั้นประการหนึ่งสังขารฝ่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสนั้นประเภทหนึ่ง

นี่คือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตสิกธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมเจตหรือจิตขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นทางเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตนั้นน่ะทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นน่ะถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้ซิ่งไปซิ่งมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังแสดงได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยแตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาคือต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกตรงนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนักปราชญ์ความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดียวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอปนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คือใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรมันอยู่เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติธาตุวิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่จะแสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควิ่งวายต่างๆนั่นเองเป็นสองโรคด้วยกันในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื่นเรื่องบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหนเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุขนอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็หลวมตัวเข้ามาด้วยความลุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาง้างภูเขาทั้งลูกให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเป็นอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเราจะไปนักง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพินิจพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบนำจิตนั้นอยู่โดยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการชำระสะสางเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวติงทั้งการเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจาก
ที่อื่นใดและจิตนี่แหละจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่เป็นตัวตั้งอันสำคัญหรือเป็นหลักเตณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเตณฑ์อันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิอยู่ในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกโยกคลอนคลอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่แล้วนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมซักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้ โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้นั่นเองความระลึกความรู้เป็นระยะที่กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไปนานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมานี่เป็นอันดับที่สองเพราะอันดับที่สามก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องระมัดระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งเผลอจากสิ่งอย่างไรบ้างหรือทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่าย่ำทำลายจิตที่ไม่มีสติกลับไปกลับไปจากสติเพียงขนาดหนึ่งนี้ไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติเราจะพูดถึงในครั้งพุทธกาลก็ท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้วรู้ปัญญาจะวิ่งตามวิ่งตามสังขารความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบๆนี้เลยแม้แต่จิตที่ปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเถอะความรู้ความสตินี้ไปได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีระงับดับไปโดยทันทีนอกจากขแขนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นขแขนงนั้นก็ยังคงเส้นเคลื่อนวางยังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาเรียบร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตรงขึ้นทับดับพร้อมสัมผัสทางนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสพอสัมผัสกันทับก็ดับไปพร้อมโดยหลักธรรมชาติเข้ามาไม่ต้องไปกำจัดปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นแง่ต่างๆของธรรมแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัย
นี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนทัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิดขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับดับเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าผู้ใดอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกความทรมานทางด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราราสนาปตาตตะปตรายที่นันยินหนึ่งเสื้อยาที่ดังกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภวะตังหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมปยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงบำเพ็ญไปถึงกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภวะตังหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเรื่องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายสงสัยแล้วถอยตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกตั้งผมขนและฟันนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพราะรู้แล้วจะไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เป็นเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตามกระดิ่งในสายหรืออุบายของแต่ละรายละลายสมมติว่าจิตติดรูปให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นแยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนเห็นอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักชังข้างนอกเป็นสมุทัยข้างมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมรรคเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้เนี่ยการปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอย่าคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเพกิเลสเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้กิเลสเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาเวลาทุกสมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกคือความทุกข์ใจทุกกายก็เป็นทุกขสัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกใจเป็นทุกขสัตว์อันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้นี่ภาวะตัณหาความอยากในของไม่มีเห็นไหมไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนนะ
มีภาวะตัณหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดลอยจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจะฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทำงานปราบปรามกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขณะหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตพักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานพอออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตลอดก็เหมือนกับว่ารบกับกิเลสไปตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดอยู่ที่จิตนี่นะไม่ได้หมดอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนอยู่ที่จิตสติปัญญาผลิตขึ้นมาความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับๆจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันกิเลสส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายซะจนเรียบไปเรียบไปเรียบไปไม่มีใดเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทากว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดว่างรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้จากการทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปน้ำขันมั่นหมายไปหลงเพราะนั้นพิจารณาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแค่เข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เป็นแล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักกลางเลยนอกนั้นปล่อยได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยโยนการพิจารณาได้เลยรูปกระตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรหนักมันรู้ชัดภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรไปยึดอะไรไปถือผู้ยึดถือก็คือใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรหนักฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของเจ้าของขันธ์5รูปขันธ์เอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นแหละเราถนัดในอาการใดกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้กายรักใดก็เท่ากับได้ทั้ง3กายรักเพราะทำงานเกี่ยวโยงกันไปหมดนั้นรูปอาการใดพิจารณาอาการใดมันก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบชิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไตไหนติดร่างกายติดกระดูกติดหาอะไรติดเนื้อติดหนังติดหาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้ว
เปื่อยผุพังลงไปสลายลงไปกลายลงไปเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ไหมน้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ไหมเราเห็นได้น้ำตามท้องนาลมมันก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้ยังไงใช้เราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักพลิกแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเต็มมากมันอาถรรพ์ที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วตับมันลงไปฟันมันลงไปกรีดแทนออกไปจิตตดต่อเนื่องอยากให้เผลอสติอาภาก็ตายถึงคาตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามาไหนมากุศลเวลานี้เรากำลังทำกุศลาคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์ถ้ามาให้ลำบากลำบนนักกุศลาทำมาให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอย่างนี้ค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกขเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความตื่นทราบของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาทุกขเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะอย่างยิ่งแล้วจะมีแต่ทุกขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนั่นแยกขันธ์เห็นได้ชัดนี่ดีเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกข์เป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกข์ข้างอริยสัจจังกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกให้มันเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดนั่นก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันทุกละเอียดก็ทราบมาเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามอันเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต้องไปพิจารณาหมดทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งสัญญาอะไรเหล่านี้เป็นนักปฏิเสธอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลำดับกลายเป็นเรื่องโลกไปเสียไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงๆจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งนั้นเช่นอย่างพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาทั้งขันธ์นิยามแล้วพิจารณาไปหลายครั้งแล้วหนมันก็สามารถตัดขาดกันได้อีกเหมือนกันเป็นรูปก็ขาดจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะทุกข์เฉยๆจะสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่ามันต่อสัญญาความจำได้หมายรู้ส
สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยบแยบแยบแยบออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราจะเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเน้นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมภายในจิตแยบแยบแยบแยบเท่านั้นมันเห็นได้งั้นเห็นด้วยปัญญาวิญญาณก็เหมือนกันรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีแต่นั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมอบหลบซ่อนทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันทันแดดไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวเข้ามาสู่ขันห้าค้นคว้าคุยเคลียร์ไฟตะปะธรรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการเล็กๆเล็กๆเล็กๆสิ่งนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาพิจารณาแต่ต้องเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วต่อยหมดรูปก็ต่อยเวทนาก็ต่อยสัญญาสังขารวิญญาณต่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีที่เหลือก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วโดยปัญญาประเภทหนึ่งจะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติให้ที่ปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะถึงจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัฏจิตเข้าใจไหมวัฏจิตเที่ยงมันอยู่วัฏจิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งการสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่ที่เรียกรวมตัวปัญญาคลาดกันลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป้าหมายของการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตามเหมือนกันกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะคิดหายก็ให้คิดหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้ไปลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับท่องมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบนำได้นั่นยิ่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่โน้นที่นี่เพราะจะคว้าไปโน้นคว้าไปนี้ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขศาสตร์สมุทัยศาสตร์เครื่องปกปิดทุ่มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมัดเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละเมื่อถ้าสมุทัยหรือทำลายสมุทัยลงไปแล้วทุกมันก็ดับไปเองวิริยะแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอันนั้นนิโรธเป็นตะกิริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่ได้เอาไว้เลยขึ้นชื่อว่าสมุทัยไม่มีเหลือภายในจิตจิตจะคิดหายไปก็ให้คิดหายถ้าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์ท่านแหลกหมดแล้วสุดท้ายก็จิตไม่ดาก็มีแต่อนิจจาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันดาบนั่นท่านบอกบุญญาปาปะภิญญาบุคคลบุญและบาปละเสียแล้วละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสตัณหาเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมามันเป็นเครื่องสำลักที่เลยนอกนั้นไม่มีอะไรจะไป
แก้กิเลสได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ากิเลสไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมกิเลสจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันจองเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื้อความเพียรมันจึงง่อมแง่มง่อมแง่มง่อมแง่มไม่เป็นหน้าเป็นหลังถ้าจนอย่างนี้เราผลขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากคือทุกวันทำงานหมู่เพื่อนมาเฉินใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากมันจะเหลือไหลนะมีน้ำจึงเข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่เขามันก็หลงเลยนั่นแหละมีแต่ผักบุ้งนั่นแหละแกงหม้อเล็กๆมันรสชาติดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมุฏฐานทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุณแล้วธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังที่เด็กจะมาทำลายธรรมทำลายความเพียรของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านมีอธิบายให้เพื่อนฟัง

หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันนะธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้สดับธรรมอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องเลื่อนขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเสียเป็นพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกคือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกข์จะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจเคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์
นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นจากตัวเองตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละหลายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักพรตทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระไทยของพระองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาใคร่ครวญในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกข์ที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังมีอยู่กราบใดใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งวัฏจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเสียเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี้เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปรชื่อจากธรรมชาติเดิมทั้งตนกลายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างที่เราทั้งหลายเห็นอยู่ทั้งของคนอื่นและตัวของเราเองนี่ก็คือธาตุสี่นั่นเองแต่ถูกแปรสภาพมาจากตัวหมุนเวียนตัวเดียวเท่านั้นคือดวงใจเมื่อธรรมชาตินี้ยังมีอยู่กราบใดจะต้องเป็นกงจักรหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้
และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขคงจักคือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเช่นจังพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่จะเราพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจริษเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนของตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมออาจจะกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและส่วนรวมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติท้ายได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดท้ายได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงสูงต่ำต่ำเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสจะเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นรายบททั้งสี่ด้วยความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาเราก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นนี่เรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญคนเราทุกคนที่ทำไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไปทั้งที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติกับขาดปัญญาไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหน
เป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความทั้งที่ตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดด้วยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเห็นนั้นเราทั้งหลายทุกๆท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันพึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติที่เราดำเนินไปทุกๆวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิโยมมิจฉาสมาธิโดยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากเกิดภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจของตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกระเทือนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พักที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือเราจะต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่และความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในโดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปได้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกัน

ความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นไปโดยคาดคะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาคพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้นจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตินี่เป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนาธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิแล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไตรกรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไตรกรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนไอ้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกพร่องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเรานี่จะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวกงจักรอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกแล้วทุกเล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือปงจักของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความดัดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นยากจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอนัตตไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเดินเหมือนอย่างถนนหนทางเราศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะก็เห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่
เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้ง

0: อย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงถึงที่ไหนแล้วเราเดินเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการคลี่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมายถึงอย่างนั้นเองศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้งสี่นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นทาสติดต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ทาสติดต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมดาไปตามๆกันหมดขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้นั่นเป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในเยบททั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้นี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้างขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวพิษมันหมดไปแล้วจากภายในใจ ธรรมวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงธรรมไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วไปจะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมดาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ไม่อารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภายในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้ข้อใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตัวเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจของเราหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องใคร่ครวญเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรคือว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยชั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเองนี่ให้ชำระไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้พึงทราบว่า ธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะเป็นอดีตก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเปลี่ยนให้ตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนๆเพราะทุกข์มีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนพบไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะมีปัญหาอะไรกับชาติโน้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่แห่งใดทุกอยู่ในสถานที่ใดพึงทราบว่าทุกก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันเนตรกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลมหัวใจของเราก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยชน์เป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมหรือไม่สมควรแก่มรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคล้ายกับว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากนะเมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแล้วความฝุดเคืองหรือความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดคร้านจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียสลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเคย
1: กิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาแล้วแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แล้วก็สบายแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็เฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความแก้วกล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวริตะโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมดไปในขณะไหนก็ต้องรู้วัฏสงสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้เราเคยแบกเป็นภาระมานานสักเท่าไหร่มีความหนักหน่วงทวงกับจิตใจของเรามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบอยู่ภายในใจของเราเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวริตะโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเดียวกันความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเดียวเมื่อได้ถูกเจริญในด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงนี่ธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็จะแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างไรเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตัวเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นผู้เจริญมาไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นกับตัวของเราจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะไม่เห็นทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นคุณค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุกับผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการดำเนินของเราว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัมพันธ์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสาวกจะปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติ ไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้ามิสาวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักกันอีกการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะพอสมควรขอให้บรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียว

เกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความ

เพราะเป็นคำบอกเล่ามีการเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่

พราะกิเลสเป็นของจอมปลอมอยู่แล้วตั้งแต่การไหนๆมาทุกอาการนับแต่รากเหง้าข้าวมูลของกิเลสจนแตกมาเป็นแขนงต่างๆมันเป็นเรื่องความปลอมทั้งหมดตั้งแต่รากเหง้าข้าวมูลของมันจนต่อออกมา

พูดนะเพื่อพูดเช่นอย่างเทศนาว่าการของการพูดอะไรก็ตามเราจะพูดเท่าที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่โลกนะมันจำเป็นที่จะเกี่ยวกับ

เรื่องมันก็เป็นกันอยู่นี่เอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกเนี่ยมันง่ายเข้าใจนะมันมีอัศจรรย์พระพุทธเจ้ามันไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่านี่เหมือนกับอันนี้ตัวเท่าหนูประกรรมมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่เป็นญาติแล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะด้วยอันนี้อันเป็นอย่างนี้วางไม่มาพูดลมจะลมปากลมแรงๆใส่นี่หน้าว่างนั่นเลยถ้าเป็นมีดแค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปยังไงบางทีว่าผ้าเนี่ยเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปผ้าเนี่ยมันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่นะเพราะอะไรแล้วมันจะพร้อมของมันไปพร้อมมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาจะอาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วปลูกยังไงทำไงมันประกาศตัวเองให้รู้นมันใช้ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอย่างนั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นว่างวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะจ้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปดูหลักธรรมชาติของมันมันยิ่งของมันแต่แว่นตาดำเปลี่ยนใครจะช่างใครมันไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะนั้นถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมเนี่ยบางที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่นั่นแหละอย่างมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจะไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดมันเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี่มันอดมันทนได้ขนาดมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติว่ะมันอาจจะไม่ควรอาศัยจำจะอาศัยจำเรื่องอาศัยจำก็ดีเท่าอ๋ออย่างตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันเองการพูดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะเขาจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีแล้วไปพูดทำไมเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้นั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปนั่งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้พอประมาณของมันดีๆเนี่ยมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปผมมันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะเดี๋ยวคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจสักดวงเดียวตอนนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอให้มันรอบหัวใจสักพอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมุติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเอียดเลยอะความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยจะอะไรนะผมไม่ค่อยเลยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่าก็ว่าใช้ไปเยอะว่าเป็นตามนี้โหไม่ได้แต่มากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่ามันเลยว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจะพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรไม่มีกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยิ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะ
ละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยกูว่างมันจะเดินมานู่นมันก็มันรับไปแล้วนะยังเดินมานู่นมีมันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนี่ออกมาจากไหนมันบอกคัดคัดรู้เฉยไม่ไปถือสีถือสาอะไรก็อะไรเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนั้นนานนั้นก็เอาสติมันเปี่ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละนี่ต้องเอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ไปว่านี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่น่ะลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินแปลงนั้นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเองไม่ใช่ความคิดอะไรเลยความหมายเท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรนี่ถ้าไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันเรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเป็นไงมันเข้ากึกก็เกิดอย่างนี้แล้วมันว่าเนี่ยหัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาล่ะต่างๆคือหัวเลยคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปถูดินอย่างนั้นเหรอนี่มาเรียกตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะถ้าเป็นเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้แหละออกทำงานเพ่นพ่านเพ่นพ่านกวนอยู่ตลอดเวลานี่มันเคยเป็นมาแล้วนี่ทั้งๆที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นของมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารเอ๊ะแต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โลดเต้นเพ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ง่ายเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดถึงอยู่เพื่อนฟังบทเวลาจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำความเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนนึงจะฆ่ามันแท้ๆมันยังเอาเราต่อหน้าต่อตานี่มันแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับๆหายพร้อมกันเลยมาปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นกันมาเฮ้ยจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงเป็นดึงแรงนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆเนี่ยนุ่นยังแล้วพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอา
แต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันได้ทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามลุ่งหามค่ำมันเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดจากนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีเคยไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอัศจรรย์ทุกวันของอัศจรรย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องเป็นวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันถ้าว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้ไม่เป็นปัจจุบันแค่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดถึงดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดถึงหัวตอนมันเชื่ออ้าวนี่ไม่ถูกแล้วว่ะพลิกหาถึงมาเอาอาหารดีโอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนโอนไม่กินนี่ใหม่ตัวสั่นเลยแต่มันสำคัญที่ใจนี่ใจมันเด็ดนี่นะมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะว่ะเคยกินมาแล้ววันนี้สีสวยอะไรนั่นแก่เลยอดไปสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างก็แล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปทางนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั้นค่อยเบาลงอ๋ออะไรเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์คุณต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่คำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมอันหนึ่งถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี่ก็สอนนี่จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะจะว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกมันก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมในทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งแล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเห็นว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยนี่เป็นงั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งๆที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พออันนี้ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนเนี่ยกลัวจะโลเลโลกเล่ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละที่นี่นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยเนี่ยแต่ก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่
คือไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายเท่าไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกคมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังนี่เราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพยาธิที่อยู่วัดนี้แต่มันจะไปเกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรายก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่แสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกละเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปนี่ถ้าว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอามันวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประมูลกับเพื่อนดูเลยโลกเล็กไปหรือผมไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้ขี้คนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่น

สร้างหนึ่งเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เพียงเพียงไปอย่างนั้นเนี่ยมันสร้างหาอะไรยุ่ยหลานหลาในป่าในเขาได้แท้มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามึงว่าอะไรอ่ะไปอย่างนั้นเนี่ยหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงปัญหาลู่หลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติขอให้เป็นหลักธรรมชาติที่ยิ่งเด็ดลงทำบุรุษหลาๆโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้หว่าเอามาจากตำรามาพูดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากแต่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนนะสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนานะในครั้งพุทธกาลนี้แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบรรษาให้จำบรรษาเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแล้วจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีรษะโคตรทำไมถึงไม่รู้เวลาไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรแผลก็เยอะกว่าบวงก็เลยต้องมาดัดให้จำบรรษาพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกพรรษาแล้วก็ไปนั่นฮั่นในตำหนักตำรามีอย่างนั้นออกพรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างมีแต่สร้างหัวใจคนทั้งนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาที่หมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ๆโตๆภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้วิเศษอะไรถ้าวิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อาศัยแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเทศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มดีทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ปกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาจดฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักตรงนั้นเลยอริยสติปัฏฐานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไงร่างกายชาติบิวขาชราบิวขามันเป็นอะไรทุกขสัจไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเวลานั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐาน4ลงใน

เราก็เสริมให้เออต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงนั้นยึดมันไม่เคยตายละฟาดลงไปวางนี่เลยเวลาเจอพี่นามถันนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว่างๆพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้อยู่นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไงจะพูดด้วยความปิติยินดีอยากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอายสัตว์ถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอมันจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณาลอกกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นดังนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างอันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้เมื่อเห็นแล้วก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยฟังแล้วเอาละเลยบินตบาทก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิ่งเวียนนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเพียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะมีหิวแล้วทุกลงไหนนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ได้ระวังมันมีอยู่แล้วนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่จึงถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวมันจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายอยู่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอ้าฉายไปนี่อันนี้มันสว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปโน้นก็ตามน่ะนึงไปโน้นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองมันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าสิทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดว่ามันเมื่อมันเป็นแล้วไม่ให้พูดว่าไงว่าปฏิบัติธรรมพูดธรรมไม่ได้มีอย่างเลยหรือจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราเราเย็บปากกิเลสบ้างไม่ได้เหรอเมื่อทำหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลส
มันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาตะกอดมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังของเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ฉะนั้นพันเรนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลเล่นะผมนวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้หรอกก็อยู่อย่างนั้นไงหางอยู่คนเดียวแล้วเหมาะที่สุดนะที่จะออกมาอย่างนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่อันนี้ไม่ได้มันอยู่ทุกอย่างใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรานะลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวอะไรมาแฝงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกอันนี้

ชาวพุทธเราถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันตรงกับพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารเป็นคำตัดคำจริงมาจากนี้ไปอีก3เดือนคือเดือน6เพ็ญจะปรินิพพานสมัยภาษาเราก็เรียกว่าตายปล่อยธาตุปล่อยขันธ์และตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุอรหันต์ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนๆและมาโดยอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์โดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีในมีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประชุมพระสงฆ์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆการประทานพระโอวาทก็เป็นพระวาทเพื่อความรื่นเริงบันเทิงเฉยๆไม่ใช่เทศสอนสาวกเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนกิเลสอาสวะหรือเป็นทางดำเนินแต่อย่างใดแต่เป็นสัมโมทนิยกถาเครื่องรื่นเริงในสมัยที่ไม่เคยมีเพิ่งมาปรากฏในวันนั้นในบรรดาพระสาวก1,250 องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองนี้ก็มาประชุมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เคยมีการประทานวิสุทธิอุโบสถแก่ท่ามกลางแห่งพระอริยะชั้นวิสุทธิบุคคลก็มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหัวข้อแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็ว่าสัพปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตตปริโยรปันังเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นใจความย่อแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่นับพอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปลงแล้วมี3ข้อนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั่นว่าเตตังพุทธานาสาสนังคือของเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจคือทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนและผู้อื่นด้วยกายวาจาใจท่านเรียกว่าการทำความชั่วการทำบาปผลนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องมากน้อยข้อหนึ่งข้อที่สองก็พยายามทำตนทำจิตใจอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจแล้วข้อที่สามก็พยายามทำจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์นี่มี3ข้อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงได้3ข้อนี้เป็นหัวข้อใหญ่ใจความนี่วันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระนครมีจำนวนมากถึงวันเช่นนี้ก่อนอุตส่าห์ขณะเวลาหน้าที่การงานรับสมบัติเงินทองแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละมาเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระรัตนตรัยผลอันเป็นที่มงคล นั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มานั้นพึงได้รับแต่ผู้เดียวผู้เดียวการอบรมหรือการฝึกฝนอบรมหรือทรมาน
ัวเองเป็นสิ่งที่ทำยากเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสิ่งมืดดำสิ่งสกปรกฝังอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าคืออะไรและไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนใครทั้งหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเวลา6พระพรรษาเพื่อบำเพ็ญธรรมในคำพูดทั่วๆไปว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันเป็นกษัตริย์ใหญ่ก็ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับนี่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปไม่ว่ามนุษย์เพียงเท่านั้นสัตว์ทุกประเภทมีด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นของแปลกให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากตนเองว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากตนแต่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสิ่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรได้หนึ่งและไม่ทราบสิ่งนี้ที่แทรกซึมอยู่กับภายในจิตใจนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากและเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเรามากน้อยโดยลำดับมาหนึ่งนี่ก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อไม่มีทางทราบได้แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องยอมรับกันด้วยความไม่รู้ทั้งการกระทำเหตุขึ้นมาด้วยความไม่ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้นี้อีกเหมือนกันเช่นความทุกข์ความลำบากเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดทรงพยายามกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายภายในพระทัยนี้ได้โดยเด็ดขาดพระทัยของพระองค์สว่างจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามตั้งแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าเท่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความมืดดำกำตาไม่สามารถมองเห็นทิศเห็นทางเห็นสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่เคยเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบังเมื่อเข้ามาปิดจิตใจของเราแล้วกลายเป็นจิตใจที่มืดดำไปหมดพอได้ตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอำนาจแห่งพระปีชาญาณสามารถฉลาดรู้แล้วจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาในขณะนั้นแลที่เรียกว่าท่านตรัสรู้วันเดือน6เพ็ญแล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติถ้าให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆก็หมดไปในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดแม้ที่เป็นสมมุติแม้นิดหนึ่งติดค้างอยู่ในพระทัยนั้นหรอกพระองค์จึงทรงทราบได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อพระองค์และสัตว์โลกมามากน้อยเพียงไรพร้อมทั้งวิธีการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจได้หลังจากนั้นก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกผลปรากฏเป็นลำดับลำดาว่า
สาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นอรหัตตภูมิเป็นลำดับลำดากลายเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาโดยลำดับนี่จากพระปัญญาความสามารถของพระองค์แนะนำสั่งสอนวิธีการกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกกับพระธรรมปรากฏขึ้นในโลกแล้ววาระที่3พระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสรณะ3เบื้องต้นมีเพียงพุทธังธรรมังสรังคัจฉามิพอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตตภูมิแล้วก็กลายเป็นสรณะขึ้นมาอีกหนึ่งเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคำที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แยกตามอาการของท่านคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมมีในพระกายของพระองค์ทุกส่วนนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอในพระทัยนั้นก็เป็นสรณะอันหนึ่งขึ้นมาพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ก็เป็นผู้มีความสง่างามด้วยวิสุทธิธรรมเต็มใจด้วยกันทั้งสามนี่แหละท่านแยกเป็นอาการแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนั้นพอจิตได้ก้าวเข้าสู่วิสุทธิธรรมหมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นพระพุทธพระสงฆ์ที่เป็นอาการแห่งสมมุติก็รวมตัวเข้าสู่พระธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจิตของท่านผู้ใดที่ได้บรรลุถึงอรหัตธรรมแล้วจิตของท่านผู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายแม้จะเป็นอดีตนานมาเพียงไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสนิทไม่มีแยกเป็น2เป็น3ไปได้เลยนี่คือธรรมชาติแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราแยกพุทธังธัมมังสังฆังนั้นแยกตามอาการของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในขั้นสมมุติขั้นหนึ่งคือเรือนร่างของพระองค์นั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์ภายในพระทัยเรือนร่างของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นที่สถิตหรือเป็นภาชนะสำหรับรับจิตที่บรรจุด้วยธรรมอันบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นจึงแยกตามอาการว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตแต่ละท่านละองค์ได้เข้าถึงอรหัตตภูมิเท่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายกับพระธรรมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างสนิทเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้จริงหรือหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่หายสงสัยว่ามีจริงนะพระธรรมมีจริงหรือไม่หายสงสัยเพราะเหตุใดจึงหายสงสัยแม้แต่ละพระองค์ปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามหายสงสัยก็เพราะเหตุว่าจิตของเราได้ก้าวเข้าสู่อรหัตตภูมิหรือวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิสุทธิธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีแยกมีแยกเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อ
ความรู้ความเห็นจริงประจักษ์อยู่กับใจของเราซึ่งเป็นตัวยืนอยู่โดยไม่มีอันใดที่จะสามารถทำให้เอียงได้แล้วอันจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวยืนยันอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยแม้เม็ดทรายหนึ่งก็ตามเพราะตัวเองไม่สงสัยธรรมของตัวเองหรือไม่สงสัยจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ซึ่งตนเป็นผู้ครองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นคืออะไรแน่เราจะหมายถึงธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วนั้นนั่นเป็นสมมุติแง่หนึ่งต่างหากห่างไกลจากความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้คือธรรมที่บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจิตยอมรับ 100%ว่ามีจริงนั่นแต่ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดีหาความสูญสิ้นไปไหนไม่ได้เลยเพราะเหตุไรเพราะธรรมชาติที่รู้อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นของผู้บรรลุวิสุทธิธรรมนั้นเป็นเครื่องยืน

ออกให้เป็นของไม่มีให้ศูนย์ไปเสียได้แต่ธรรมชาตินี้เรารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าไม่ใช่วิสัยแห่งความศูนย์ธรรมประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมศูนย์ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวล่ำเวลาไม่ใช่สมมุติใดๆที่จะเข้าไปทำลายได้ไปลบล้างได้ธรรมชาติอันนี้เหนือโลกสมมุติทั้งมวลเป็นความจริงอยู่กับผู้ที่รู้นั้นในขณะที่ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาตินี้คืออะไรเป็นอย่างไรหายสงสัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นผ่านไปไหนน่ะอันนี้ผ่านไปไหนเวลานี้อันนี้ไม่มีคำว่าผ่านไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีคำว่าผ่านได้ยังไงคำว่าผ่านก็ต้องผ่านมาจากอดีตก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วผ่านไปอนาคตนี่เป็นเรื่องของสมมุติแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคำขึ้นชื่อว่าสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่มีคำว่าผ่านจึงไม่มีคำว่าสูญไปล่วงไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ประจักษ์สันทิฏฐิโกรู้อยู่โดยดีเห็นอยู่โดยดีประจักษ์ใจของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยดีนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปณิพานแล้วว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ธรรมชาตินี้ศูนย์ไปได้หรือธรรมชาตินี้จะศูนย์ไปได้ไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินี้ให้เป็นความศูนย์แม้แต่คำว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็เข้ากับหลักธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความมีอยู่และเป็นความศูนย์ไปดังโลกทั้งหลายสมมุตินิยมกันว่ามีอยู่และศูนย์ไปแต่เป็นวิมุตติธรรมที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความศูนย์และความมีอยู่นั่นถ้าว่าจะพูดพอเป็นที่คาดที่เข้าใจกันได้บ้างก็อยู่ในท่ามกลางนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีการสถานที่เข้าไปลบล้างทำลายได้เลยนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้แหละเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เสด็จผ่านไปแล้วด้วยธาตุด้วยขันธ์อันเป็นตัวสมมุติท่านเคารพธรรมวิสุทธิธรรมของท่านท่านเคารพได้อย่างเต็มใจรู้ได้อย่างถึงใจถึงความถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเหมือนกันกับที่เป็นอยู่กับท่านเวลานี้และไม่ว่าเวลาไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกไม่มีเรียกว่าคงเส้นคงวาก็เรียกได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงคงเส้นคงวาไม่มีอดีตอนาคตการสมัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นซึ่งออกมาจากหลักธรรมชาติของท่านผู้รู้พระนิพพานจริงๆแต่ผู้ที่ไม่รู้พระนิพพานจึงต้องคาดต้องหมายเอาความศูนย์อันนี้ไปบวกเข้ากับความศูนย์ของโลกเลยยุ่งกันไปใหญ่ใครก็มาอยากไปพระนิพพานกันเพราะไปศูนย์ไปสิ้นไปล่มจมชิบหายป่นปี่ไปกันทำไมแม้พระพุทธเจ้าก็จะไปทำไมปณิพานธาตุนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายสัตว์โลกให้มีความชิบหายป่นปี่ยิ่งผู้มีความบริสุทธิ์เท่าไรและยิ่งตัวมหันตทุกข์จะต้องไปรับความสูญ

ความสิ้นของตนใครจะอยากไปนิพพานหากนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายชิบหายผู้ที่บรรลุนั้นให้ถึงความล่มจมชิบหายไปอย่างนั้นไม่มีใครอยากไปพระนิพพานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่สอนโลกให้ไปนิพพานแม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึงปรารถนาแล้วพอถึงขั้นแห่งความเป็นพุทธเจ้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องศูนย์ไปทั้งหมดคิดหายปนปี้จะต้องประกาศให้ใครทราบใครอย่ามาเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครอย่ามาเป็นสาวกพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะจะคิดหายปนปี้เหมือนเราซึ่งกำลังเป็นพุทธเจ้าอยู่เวลานี้แหละด้วยความศูนย์สิ้นไปไม่มีชิ้นดีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศอย่างนี้แต่นี้ทำไมจึงโกงกันข้ามอันนี้พานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกสมมุตินี้นั่นฟังเลยหากนิพพานศูนย์ไปจริงๆทำไมจะมาปรมังสุขขังได้ล่ะอันนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของพระนิพพานโดยชัดเจนอยู่แล้วว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหากศูนย์สิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือแล้วคำว่าสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวยืนยันออกมาจากไหนสุขอย่างยิ่งนี้ถ้าไม่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหรือวิสุทธิธรรมนั้นแต่การคาดหมายธรรมดาการจดการจำด้วยการศึกษาเราเรียนดีใจหายข้อข้องใจสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นักศึกษาพุทธศาสนาทั้งหลายได้หายสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานอะไรนอกไปจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมาก่อนแล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกนี้นั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาจากภาคแห่งความจำคือการเรียนมาคำว่าปฏิเวทะความรู้แจ้งแจ้งตลอดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงเมื่อถึงความจริงขั้นใดปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็แทงทะลุไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความรู้แจ้งโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติถึงความจริงโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นี้ทำทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบถูกต้องทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเรามีความเชื่อความล่มใสความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อความล่มใสอันถูกต้องดีงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราแล้วถึงจะยังไม่เห็นก็ตามการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายนี้จะยังผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ถ้ายิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดโดยทางภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งจะสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี้จะนอกเหนือใจดวงนี้ไปไม่ได้เมื่อใจดวงนี้ได้ก้าวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงรู้เห็นมาก่อนพวกเราแล้วเราจะต้องรู้เห็นไปตามกำลังความสามารถของเราแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่จะต้องกระทับกับใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบาปคืออะไร
มันว่าบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองความมืดตื้อภายในจิตใจผลมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพียงเผลอๆเราก็พอทราบได้แล้วว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้สัมผัสจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปมากน้อยเพียงไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดความปรุงของตัวเองเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้แล้วเป็นเงื่อนต้นเงื่อนต้นๆเพียงเท่านี้ก็พอจับได้แล้วยิ่งเข้าสู่ความละเอียดแหลมคมของจิตใจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยก็จางแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์มีเราเป็นสำคัญบ้างเมื่อกล้าเข้าไปถึงนั้นแล้วมันสุดวิสัยที่ไหนเนี่ยผู้ที่ว่าสุดวิสัยนั่นแหละแต่ปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วเต็มโดยสมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นดังพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านเคยเห็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนท่านก็เป็นคนสามัญมืดดำกำตาเหมือนอย่างพวกเราแต่ทำไมท่านสามารถรู้ได้ก็เพราะการฝึกฝนอบรมตนขัดเราจิตใจของเราที่มันมัวหมองไปด้วยสิ่งปกคลุมอันมืดมิดปิดตาทั้งหลายนี้ให้กระจายออกไปจางออกไปจิตใจก็ได้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นทิศนั้นทิศนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยลำดับเมื่อสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมที่กระจ่างแจ้งขึ้นที่ภายในใจหรือว่าโลกวีถูรู้แจ้งหมดท่านว่ารู้แจ้งรู้แจ้งโลกโลกภายในก็คือโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้รู้หมดโลกภายนอกก็สัตว์โลกความเป็นไปของโลกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดการตายไปตกนรกไปสวรรค์นรกเป็นกี่ขั้นกี่ภูมิของนรกสวรรค์กี่ขั้นกี่ภูมิของสวรรค์ตลอดพรหมโลกถึงนิพพานรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่นี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสัมผัสทางภายในจิตใจแล้วเป็นความเชื่อไม่หวั่นไหวการที่เราเชื่อจากใครๆก็ตามพูดให้เราฟังนั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังหวั่นไหวได้เชื่อตามตำรับตำนาที่ท่านชี้แจงแสดงบอกไว้เราอ่านเข้าใจไปด้วยมีความเชื่อไปตามก็ตามแต่ก็ยังมีหวั่นมีไหวนี่ไม่แน่ใจอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเสียเองสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวพูดโลกด้วยก็ได้สิ่งใดเรื่องใดผู้ใดเราสนทนาถึงเรื่องผู้ใดขึ้นมาคนนั้นคนที่อยู่ในวงสนทนากันนั้นน่ะยังไม่เคยเห็นผู้นั้นคือนายกนายขอหรือเมืองนั้นเมืองนั้นก็ตามแต่ก็สามารถวาดภาพขึ้นหลอกตัวเองได้ว่าคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนั้นทั้งๆที่ไม่เคยเห็นและทั้งๆที่ไม่จริงลักษณะท่าทางของภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมันไม่จริงแต่มันก็เชื่อไปตามคำด้นเดาเสียก่อนเมืองนั้นประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็วาดภาพขึ้นมาแล้วคงจะมีถนนหนทางมีบ้านเรือนอย่างนั้นนั้นกว้างขวางแล้วก็ตลอดมีประชาชนมีหญิงมีชายเดินขวักไขว่ดังนั้นอย่างนี้มันคิดไปหมดแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปสู่เมืองนั้นเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของเราแล้วภาพที่เคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เคยได้ยินนั้นมันหายไปหมดเพราะความจริงนี่ลบล้างความจริงคืออะไรคือเราไปเห็นเองด้วยตาของเราว่าเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาแล้วที่นี่ภาพที่เคยหลอกที่เป็นวาดมโนภาพขึ้นไว้ตั้งแต่เรายังไม่เห็นนั่นน่ะมันหายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเราวาดภาพบุญภาพบาปภาพนรกภาพสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงภาพนิพพานว่าอะไรขึ้นมาจิตจะต้องวาดภาพขึ้นโดยลำดับดับเป็นความเคยชินของจิตอย่างนี้มาดั้งเดิมแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีมูลความจริง
มันวาดภาพขึ้นมาดังที่วาดภาพเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่วาดเอาภาพเอาไว้มันเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจิตก็ไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราแล้วนั้นภาพเหล่านี้ก็สลายไปนี่คำว่าบุญว่าบาปเมื่อจิตก็ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแท้จริงและสัมผัสสัมพันธ์กับนรกสวรรค์เข้าภายในจิตใจจริงๆจิตใจเป็นผู้มองเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไปโดยลำดับแล้วถึงพรหมโลกกระทั่งถึงนิพพานแทงทะลุไปหมดด้วยความจริงภายในใจเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาเต็มที่ในหัวใจแล้วเรื่องที่เคยวาดภาพไว้ตั้งแต่ก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดใดภาพบาปภาพบุญคุณโทษภาพนรกสวรรค์กี่ชั้นกี่ภูมิมันล้มละลายไปหมดสู้ความจริงนี้ไม่ได้เพราะความจริงนี้เห็นด้วยใจรู้ด้วยใจธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนสัตว์โลกเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่นี่แหละโดยทางปฏิบัติทางด้านจิตใจจะทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยมากน้อยตามกำลังความสามารถแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นๆแต่ที่เราจะวาดด้วยมโนภาพเฉยๆหรือวาดด้วยความจดความจำนี่มันก็เหมือนกันกับเราวาดภาพเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละลอกอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มีความจริงแต่เราก็ยอมเชื่อภาพมันนั้นอยู่เสมอภาพหลอกลวงนี่ให้พยายามปฏิบัติให้เชื่อความจริงให้เห็นความจริงประจักษ์ใจใจนี้เป็นหลักฐานอันสำคัญมากทีเดียวเป็นหลักใหญ่เป็นที่รวมเป็นที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดอยู่ที่ใจธรรมที่ท่านว่าประเสริฐเลิศโลกเราก็เพียงวาดภาพไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปพิสูจน์ธรรมนั้นๆได้นอกเหนือไปจากใจใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถสัมผัสรับรู้ความหนักเบามากน้อยแห่งธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้ากันได้อย่างสนิทสรุปลงแล้วมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นผู้ที่จะสามารถวัดความหยาบละเอียดลึกตื้นหนาบางหรือวิเศษวิโสของธรรมได้มีใจเท่านั้นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจวาจาก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเดินไปวัดไปว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพูดปรารภกันเรื่องอัดเรื่องทำเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นเครื่องมือของใจเป็นผู้บ่งบอกออกมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างอยู่นี้บรรดาผลเข้าไปรวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวการเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนี่การรู้การเห็นทำทั้งหลายก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะสัมผัสรับรู้ธรรมอยากกลางละเอียดสุดจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมได้เหมือนใจจึงควรได้รับการอบรมอย่างน้อยก็พอได้รับความสงบเย็นใจเหตุผลเท่านั้นเป็นเครื่องจะบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นชื่นใจเราได้ความอยากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าปราศจากเหตุผลส่วนมากคำว่าความอยากนั้นมักจะเป็นเรื่องฝืนธรรมเสมอในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อสิ่งใดฝืนธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมนี่เราเป็นผู้ต้องการธรรมสิ่งใดฝ่าฝืนธรรมก็เรียกว่าเราเป็นผู้ฝ่าฝืนธรรมและเราก็เป็นข้าศึกของธรรมอยู่ในตัวสุดท้ายก็คือเราเป็นข้าศึกต่อเราเองเพราะธรรมอยู่กับเราด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวของเราเองคือใจเป็นสำคัญยากลำบากเป็นไปด้วยเหตุผลเราอย่าหาเรื่องหาราอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงเราขวางหน้าธรรมอยู่เสมอพอเราจะก้าวเข้าสู่ธรรมกิเลสมันก้าวมาขวางหน้าไว้เสียแล้วทั้งที่เราก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสเข้าใจว่านั่นเป็นเราเสียเป็นของเราเสียเป็นอุบายออกตัวไปเสียความจริงเป็นอุบายมัดคอเจ้าของ
ิเลสมันไม่มีคำว่าแก้มีแต่คำว่าผูกว่ามัดมัดเรานี่แหละเราต้องเรียนวิชาธรรมะให้ทันกับกลมายาของกิเลสโดยเหตุโดยผลนี่เป็นสำคัญการประพฤติปฏิบัติย่อมมียากมีลำบากการจะฝืนกับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจสัตว์โลกและเป็นผู้กดขี่บังคับทรมานสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เราจะฝึกฝนทรมานแก้กิเลสตัวนี้ด้วยอัดด้วยทำจึงต้องมีการต่อสู้กันมีความลำบากลำบนเพราะกิเลสฝืนทำเราก็ฝืนกิเลสกลายเป็นเราเองใจของเรานี่ก็เป็นเวทีขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็อยู่บนเวทีคือใจของเราสู้กันที่ตรงนี้เหตุผลเป็นสำคัญนักธรรมะต้องเป็นนักเหตุผลความยากลำบากยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดินทุกยากลำบากแค่ไหนก็สู้คนในโลกนี้เกิดมาไม่ทุกข์ได้หรือเราเกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์คือร่างกายนี้เป็นกองทุกข์อยู่แล้วจิตใจมันก็บรรจุเชื้อแห่งความทุกข์มาเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่แสดงความทุกข์ขึ้นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจการพยายามแก้ไขสิ่งนี้แม้จะเป็นทุกข์บ้างก็เป็นเพราะการต่อสู้กันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถือคติอันนี้เป็นสำคัญและขอย้ำหลักใหญ่อันสำคัญที่เป็นเครื่องยืนตัวยืนยันในภพในชาติในการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีหยุดมียั้งแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญมากนี่แหละเป็นตัวยืนยันตัวรับผิดชอบตัวเป็นก่อภพก่อชาติท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือใจนี้เป็นตัวประกันฉะนั้นจึงต้องได้รับการอบรมให้จิตใจนี้ได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหากว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเฉพาะชาตินี้ในชาตินี้ก็ตามคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วมากน้อยจะเป็นวิบากผลอันดีเครื่องสนับสนุนเราในภพชาติต่างๆที่มีความสุขความเจริญสุดท้ายก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปจากบ่วงมารคือกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วประกาศก้องมหาพวกเราว่าโกนุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติพวกท่านทั้งหลายมันเพลิดเพลินลื่นเลิงกันไม่รู้จักเป็นจักตายยังไงกันเมื่อไรจะรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากโลกอันนี้มันโลกเกิดตายนะมันไม่ใช่โลกจะลื่นเลิงอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายให้พิจารณาแสวงหาที่พึ่งบ้างสิท่านบอกท่านสอนว่าโกนุหะโซกิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนาธาปฏิบังนะปฏิปังนะเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมนอนธการไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภายในใจหัวใจของสัตว์เป็นเหมือนกงจับพัดผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ที่เป็นผลเราได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยมานี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกองไฟแท้ๆท่านทั้งหลายไม่ดูบ้างเหรอน่ะไม่เห็นเหรออยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายเองทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันปฏิปังนักเวสถานทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านตะโกนบอกพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปท่านตะโกนบอกให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษอย่าพยายามแก้ไขจิตใจของเราจะได้มีความสง่าราศีหรือมีความสง่างามประดับวาสนาของตนในภพชาตินั้นๆผลสุดท้ายก็เป็นคนวิเศษขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละดวงที่ได้รับความเลี้ยวแลจากเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่ดวงที่ปล่อยตามลมตามแรงตามบุญตามกรรมนั่นคือจิตใจนรกพาเจ้าของตกนรกทั้งวันทั้งคืนทั้งยังไม่ตายก็ตกนรกอยู่ภายในใจตายแล้วมันไม่ไปนรกมันจะไปไหนเกิดแต่ความเดือดร้อนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างตัวอุตส่าห์บึกบึนพยายามบำเพ็ญดังที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธนี่แหละ
ชื่อว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงในภพต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายอำนาจแห่งกุศลนี้ก็ส่งถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องมายุ่งกับโลกเกิดตายนี้ต่อไปอีกนี่ขอให้พากันนำปฏินิพพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราความเป็นสิริมงคลเราไม่ต้องไปหาตามวันตามมื้อปีเดือนหาต้องหาดูเลขดูยามดูลายมืออะไรดูเลขดูยามดูตรงนี้ดูตัวจิตเนี่ยเลือกดียามดีมันอยู่ที่นี่เลือกเสียยามเสียมันอยู่ที่นี่ดูตัวตรงนี้นะส่วนมากมันมีแต่เลือกชั่วนี่แหละมีแต่เลือกชั่วก่ออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลามันไม่ค่อยมีเลือกดีถ้ามีธรรมภายในใจเอาธรรมเข้าไปรักษาเอาธรรมเข้าไปสังเกตเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปสังเกตเราจะเห็นเลือกชั่วของเราอยู่ภายในนั้นแล้วกำจัดกันออกก็จะกลายเป็นเลือกดีขึ้นมาที่ใจคนนั่นแหละคือคนมีลูกดีแท้ใช่ไปเที่ยวหาดูลายมือดูลูกดูยามกับหมอนั่นหมอนี่หมอพวกนี้หมอหากินเนี่ยหมอโกหกจนคำว่าเป็นหมอเป็นหมออะไรหมอโกหกมันเด่นจนกระทั่งเป็นหมอเด่นทางโกหกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันคว้าเอาคว้าเอาคว้ากระเป๋าเรื่อยเลยมันดูกิริยาของเรามันรู้ทันทีพวกนี้เรียนจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาเมาดูคนไหนที่พอกระเป๋าตึงๆบ้างล่ะนั่นแหละมันจะต้องหาอุบายท่านั่นท่านี้คว้าจนได้ล่ะถ้ากระเป๋าแฟบๆมันก็ว่าพูดไปอีกแบบหนึ่งมันไม่เสียท่าพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เสียทั้งนั้นเราอย่าไปยุ่งให้ดูเนี่ยดูเลือกดูตัวเองเนี่ยเลือกงามยามดีอยู่ที่นี่พยายามแก้ไขตนเองนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ใจนี่ร้อนก็ร้อนที่นี่ไปดูหมอมาแล้วมันก็ไม่พ้นร้อนถ้าเราไม่แก้ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็มาลงหมอเราเป็นหมอของเราเองรักษาตัวเราเองดียิ่งกว่าหมออื่นใดรักษาเราละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

ทานมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกได้หยาบหยาบเข้ามาจับปนกันแล้วก็กระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงยินไหนเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกทาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมุติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสกิเลสแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายอยู่ทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนอยากให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนเนื้อนิรบาทสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบมันสุดวิสัยก็ทำมันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี่แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอมาการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหนึ่งหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัตเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่ผิดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เล่นๆด้านๆเพ่นๆผ่านๆใช่ไหมล่ะให้ต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนพอลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องยากมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายออกมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำคนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพื้นปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถกิเลสมันพาสลัดสักหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกถึงว่าสัจจะบารมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางอาจารย์พระพุทธเจ้าคนนั้นมีความสัตย์ความจริงทำอะไรละหล่อแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกเพิกถัดนิสัยเจ้าของอย่าให้เป็นคนหล่อเลยการทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดการก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสาสางจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้น
มันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดแต่เท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องฉุดต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความถ้าไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยนะความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยขึ้นอย่างศาสตราอาวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรนี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคำพีแบบปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดิมเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สิมันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเพศในบรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมาครองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดดูในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเนี่ย
คนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมยากมาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เห็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นนั่นล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านเท่านั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยเราเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้เท่านั้นเพราะเป็นความชอบธรรมจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมจะให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆทำไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราทำพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีนี้แต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพุทธปฏิบัตินั้นทำจึงกลายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียมันก็ฟันเราสิดาบคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งแล้วเหลือแต่ความเสื่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติอยู่ตามเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั้นทางมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตังประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมระหว่างสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วแกล้าขึ้นไปเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ใช่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถ่ายความเสือกการของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนี่กิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศจัตโตกันเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเดินจงกรมอยู่มันก็ถูกมันเตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เดิมเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวลาเอามรรคผลนิพพานจากเวลาเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั้นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมเราเรื่องว่าเราฉลาดอยู่เลยนะเมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกลับยังไม่ได้ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมอย่างนั้นจะว่าใครโง่เรากับกิเลสเราผู้ทรงธรรมทำนิพเพื่อได้ปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมาแล้วทำไมเราผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นน้ำมือก็ขึ้นเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาตีเขาจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างที่เด็กกับธรรมผู้นำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาด้วยกันตั้งสติได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วเร็วไหมกิเลสรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องยังไงมัน
คยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกมาทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความทุ่มซึ่งเป็นไปเพราะหน้าของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตถิตัณหาสมานาทิสังเวชความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นความอยากให้ทำมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปเยอะให้กิเลสตบตายแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบคุณงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสไปหมดแล้วจะให้เดินยังไงคนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขออยากจนกระทั่งกลับตั้งกลับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นกิเลสมาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้เนี่ยกำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือดิเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสนี่เดี๋ยวเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นคำว่าความขี้เกียจขี้คร้านมันหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบางครั้งว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงนั่นเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานนั่นเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิจะทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นไปอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรม
พอเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาธรรมที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนี้มันลืมหนึ่งภาวะติดสมาธิกับติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แน่วแน่อยู่อันเดียวนั้นว่าเป็นจะเป็นมรรคผลนิพพานชาติเดียวก็ติดเสียจมนั่นมันไม่พอดีแล้วออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วก็มีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาในท่าเดียวกลับมีหนำซ้ำยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆไม่ได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เดชก็ไม่ถึงไหนมันจะตายเนี่ยเพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาขั้นแก้กิเลสมันก็ต้องได้ทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยอย่างนี้ก็จะเอาท่าเดียวไม่จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจของความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงแต่หน้ามันไปเข้าใจผิดทำอะไรก็กลัวจะเป็นปัญหาอยากนั้นอยากนี้เป็นปัญหาอยากเป็นฝ่ายทำเป็นปัญหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินของมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสเลยนั่นความอยากต่อความอยากฟัดกันสุดท้ายสุดความอยากของธรรมะไม่ได้เอากิเลสหงายตึงหงายตึงพระเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแน่แต่พูดที่ต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ที่หายไปตรงท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหมายความว่าอย่างไรชนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนหัวใจธรรมว่าอย่างไรเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายธรรมสอนอย่างนี้นั่นนี่แบบธรรมังสนังกฉามิพุทธังสนังกฉามิพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรนับลูกคู่ครานคอยแต่ขี้เกียจขี้ค้านแบกเป็นแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในพระทัยนั่นนี่กับพุทธังสนังกฉามิเอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครสังฆังสนังกฉามิท่านดำเนินยังไง
แต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละท่านนักฉามีพวกเราคำว่ากิเลสท่านนักฉามีมันมีไหมล่ะในความขี้เกียจที่คลั่นท่านนักฉามีความอ่อนเอื้อปวกเปียกท่านนักฉามีมันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าไว้สอนไว้ไหมความเสื่อมซ่าๆท่านนักฉามีความละเกียจละกะท่านนักฉามีมันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักหนาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันท่านนักฉามีอย่างไรขำเหนียวไปที่ไหนนั่งจะแบกท่านนักฉามีเหล่านี้เต็มไปหมดความที่เกียจที่ข้าหนอแบกความมักง่ายติดต่อแท้ๆไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทำงานฉามีมันเปล่าว่าพูดทำงานฉามีบัตรจ่ายบริการมองดูหัวใจมันนี่คือกิเลสทั่วเพศแสดงกระฉามีมันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นน่ะเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจแล้วมันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ทำที่ทำแบบประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงที่เรียกประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชื่นชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของทำมันเลิศอันประเสริฐนั่นที่พระเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วท่านนักฉามีเวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนกลับมาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันเรื่องอะไรแตกกระจายมันซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้นี่อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นด้วยป่ะสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้าน

นี่พอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นแหละศาสนาจะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดือดบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นนะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเหยียบหัวใจพระเราไม่คิดบ้างหรือเรื่องนี้ฟาดมันลงมันแตกกระจายยึดมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่และใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพุทธเจ้าสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเจสารมานะขาตังตาตะโจนี่ละรังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดผิวหนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงเอาพิจารณาตามหลักพุทธเจ้าสิตามหลักธรรมเถอะเกสาโรมานขาตันตาตะโจนั่นแหละคือความจริงอ้าวมันจะอาที่ตรงไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดเลยที่เหงื่อที่คลายเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบรรจงมาเพิ่งตื่นลมตื่นแรงกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงเนี่ยดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้แต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับๆเพราะกิเลสลวงนะกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นทีนี้อ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เพียงรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดไปสติปัญญาจะตามบันไปโดยลำดับไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันปัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมนางผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาจจะทำไม่ได้เลยมันต้องควรดูกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาผู้ปฏิบัติงานของพระเป็นงั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจำปลอมเอาฟาดลงไปให้มันแหลกสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพินิจพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลายพอเป็นต้นทุนละอาละที่หนึ่งปัญญาเมื่อปัญญาออกร่องเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้ามาเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงทำพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเจนปล่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศนี่ไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความฉลาดฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับลำดับนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากเนี่ยธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันธ์ทั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนี่นะกองรูปกองรูป

ร่างกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่แหละเวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังต้องพังต้องพังเพราะเพราะอะไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะนี่ของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงนี่อยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดีตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารเพราะลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตนไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนักสติปัญญาสมาธาแสงสว่างไหนความเจียบแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีหรืออ้าวมันแหลมไปสิมันเปิดออกเปิดออกเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วติ้วกำลังทางสาร5เชือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนตามผุดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาแน่นแล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จากจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่กิเลสวิเศษวิโสอะไรทำดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงเอาน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความสุขสังเวชตนเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้เงินหนึ่งก็เกิดความสุขสังเวชในความหลงตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี่น้ำตามันก็ร่วงฮะความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เออจิตแท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้าไม่ใช่ทำเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เดี๋ยวจะมาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์ที่เดชนาถ้าไม่ใช่ทำเป็นผู้พิสเป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาทายวิเศษวิโสเอาตรงนี้สิเอาจริงมันจังนะปฏิบัติอ๋อพูดออกมาผมเหนื่อยละอาละละนะเอาปัญญาอธิบายละ

ที่ออกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของผู้ฟังท่านว่ามีอานิสงส์5ประการข้อ1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอีกข้อ3จะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสงส์ทั้ง5นี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะฟังเทศน์เพราะฉะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีความใคร่ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอบางรายถึงกับตรัสรู้ธรรมในที่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีผู้ได้นำข้ออัดข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเองและตรัสรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของสัตว์ของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปนยิโกทำภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้คำว่าสันทิฏฐิโกทำทั้งหลายจะไม่เลยสายหูสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินและน้อมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนาเราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิติโทษตัวเองว่ามีอำนาจวาสนาน้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่อความเพิ่มพูนอำนาจวาสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั้นก็หายากอยู่ความสั่งสมเทียเล็กเทียน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจความเพียรเราพยายามปรับปรุงตัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบ้างครูนี้บ้างจากโรงเรียนนั้นบ้างจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่ในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่างๆเราก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้นี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงการไปศึกษาเราเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กก็มีความรู้ความฉลาดต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชาให้เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแก่เด็กเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่จะแนะนำตักเตือนบ้างมีวิธีดัดแปลงตนเองดัดแปลงมาเช่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้น
นี่เนื่องมาจากการดัดแปลงไม่ได้เป็นมาจากเหตุอื่นทีนี้เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นำเรื่องที่คือที่ความเป็นมาของเรานั้นในทางโลกนั้นเข้ามาเทียบเคียงกันและเท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานำอุบายวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเองทางด้านจิตใจก็ย่อมจะรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทุกๆของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอไม่ได้เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบงการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ำผลักดันให้ทำผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ชั่วอย่างเด่นชัดชั่วจนถึงทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กรงขังไว้แล้วปรับโทษเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเอาจำคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษคนประเภทเหล่านี้คือคนทำตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นก็ได้รับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างเมื่อได้รับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่าอเสวนาจะบาลานังปันนิตานันจะเสวนาให้สอดแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้นมีว่าปันนิตานันจะเสวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์ท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้ไปและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอันใดที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศดวงนั้นเรื่องจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าลามกมาไม่ได้จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมความดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลำดับเราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจ
ใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งผลักดันอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตามคืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมข้อนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือทรมานจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเคลือบแฝงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้หรือกั้นกลางห่วงห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดีประเภทนี้พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียพยุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นอันดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความเสียหายหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใดถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วหรือกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจของเราก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านหาว่าท่านดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวบุตรอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแยะนะหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ชังทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราแต่ก็คิดไปแค่นั้นเสียนี่เรื่องคนอื่นสั่งสอนอบรมเราจึงเป็นการลำบากยิ่งกว่าเราจะสั่งสอนเราเองให้เราเทียบใกล้เหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับคำสอนจากพ่อแม่และในขณะเดียวกันเราต้องได้โกรธให้พ่อแม่ไม่คำใดก็คำหนึ่งหรือไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งทุกคนแต่การอบรมทรมานตนเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการโกรธหรือแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณานิสงส์เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองไหมจะเลยขีดที่กำหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาวนาเอาระยะแรกขนาด10นาที15นาที20นาที30นาทีค่อยขยับไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปเราก็ต้องตั้งคำสัตย์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคลาดคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหนุนเราให้มีความจริงหรือมีความอดหารต่อหน้าที่การงานของตน
จะต้องทำถ้าหากว่าไม่เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความจริงประจำตัวเลยแทนที่จะไปก็กลับมาแทนที่จะทำก็หยุดเสียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลใดผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักลอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือเราล้อมรั้วไว้ไม่ให้ออกจากวงรั้วอันนี้เช่นเราล้อมไว้ด้วยเวลาเอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นแปดป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะตายก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกเกิดขึ้นอย่าหนีจากเรื่องของทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกเกิดขึ้นนั้นแล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกนี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นทุกสมมุติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมุติว่าขาเจ็บที่ขานี่มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เลยให้ชื่อว่าเป็นขานี่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเราถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี้จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นหนังถามที่กรงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่กรงนั้นอย่าให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็ตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์นี่เป็นเนื้อก็ให้จดจ่อคงนั้นอย่าให้สติกับความรู้สึกเคลื่อนคลาดจากจุดที่ถามนั้นนี่เรียกว่าล้อมรู้ว่าตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี้ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกข์นี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกข์เลยนอกจากทุกข์ก็เป็นทุกข์เท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกข์นี่เป็นวาระหนึ่งวาระที่สองคำที่ว่านี้เป็นทุกข์นั้นเขาได้มีความรู้สึกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของเราถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏอยู่เด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี้เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกข์นั้นเมื่อถามกลับไปกลับมาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกซึ่งนอกจากหลักของอริยสัจแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบชัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดีว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้
ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใดนอกจากจิตผู้สำคัญผิดดวงเดียวเท่านั้นแล้วน้อมตัวเข้าไปคลุกเคล้ากับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเองแล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนามันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยเนี่ยเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ไม่มีงานชิ้นใดในอริยสัจนั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไปพอจับจุดหนึ่งก็กระเทือนถึงกันหมดในบรรดาอริยสัจทั้งสี่นั้นมีวิธีพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาและจะได้เป็นหลักจิตใจของเราในอนาคตถึงคราวจวนตัวเข้ามาจริงๆแล้วเราจะมีทางต้านทานต่อสู้เรื่องของทุกข์นี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือท้อแท้อ่อนแอแต่อย่างใดเมื่อทุกข์ถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกข์มากกว่าคราวนี้แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะท้อแท้อ่อนแอทุกข์ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตักตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีนี้ใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลำดับลำดับนอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกข์จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นวัฏฏะในกำเนิดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลำดับลำดับแล้วเรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาจฐานอย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องค์อาจกล้าหาญขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะตายด้วยความองค์อาจกล้าหาญเพราะได้ศาสตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่างๆซึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี่นอกจากว่าเราจะได้อุบายวิธีต่อสู้กับเวทนาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตที่คลุกเคล้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตติถ้าหากว่าธรรมชาติจิตในสติปัฏฐาน4เป็นจิตตวิมุตติแล้วกายก็ต้องเป็นวิมุตติเวทนาก็ต้องเป็นวิมุตติธรรมก็ต้องเป็นวิมุตติแต่นี่เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหินลับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียปนปี้ไปเสียก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วย
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้ง4ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกเคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิตธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐาน4จึงแยกกันไม่ออกอะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความวิกลวิการเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมอารมณ์ปรากฏขึ้นภายในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐาน4มันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินต่อไปมันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกับข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอร่อยอร่อยนอกจากจะทำพิษให้เราเท่านั้นนี่อุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยกสิ่งทั้งสี่นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปลีกตัวได้เพราะเคยพิจารณามาเมื่อสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียจึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือผิดนี่ได้อธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนทรมานตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสัยขอให้มีใจอาถรรพ์เราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสงวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้แล้วเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทางปลีกแยกตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้างเนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้นเวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันนี่วิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปริยัติท่านกล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแก่ใจในการดำเนินในวาระต่อไปเมื่อจิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้ไม่ให้จิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้พิจารณาได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในสติปัฏฐานทั้ง4นี้
จะเป็นจิตที่องอาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบและจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตามก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็ตามเราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงานพักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นประจักษ์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าการทำคุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะคอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นและเป็นของผู้นั้นประจักษ์อยู่กับผู้นั้นเป็นลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักษ์กับจิตนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้แก่จิตที่สิ้นกิเลสอยู่ณบัดนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่พ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อเด็กว่าทำบุญชาตินี้จะไปได้ชาติหน้าเท่านั้นชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมนี้สืบต่อกันเป็นลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่ได้ขาดว่าขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้างสมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อแขนงกันมาให้มาเกิดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกจัดให้มีความแตกต่างกันนั่นจำแนกทั้งปัจจุบันจำแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำแนกไปเรื่อยๆตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาความรู้วิชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกเพราะกรรมหนุนกรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทีนี้เมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทางนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเช่นทำความชั่วความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาท
ทำดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูที่เม็ดข้าวนิดๆเลี้ยงคนทั้งแผ่นดินทั้งโลกกันยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเราเลี้ยงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมันพยายามสั่งสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเรียกว่าเราเป็นนายช่างเองปรุงแต่งจิตใจของเราให้ดีปรุงแต่งการกระทำการพูดของเราให้ดีด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันได้กับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดสูญไปที่ไหนจากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากเราจะปฏิเสธโดยความเพียรของเราตัดให้ขาดจากที่ว่าทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้มันเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวอย่างข้าวของเราที่หุงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดบังคับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื่อลักษณะของใจที่หมดเชื่อก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้แล้วข้าวที่มีที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกับข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่มากมายมีลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจต่อจิตที่เป็นของมีคุณค่าภายในตัวของเราโลกที่ปรากฏว่าเป็นโลกอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโลกอยู่ร่างกายที่เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้เจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่ครองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ได้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ

เราเป็นนักปฏิบัติด้วยกันทุกท่านเบื้องต้นในหมู่มาบวชในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็ศึกษาเราเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งหน้าจับตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี่ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกๆท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสฉุดลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนท
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความกดดันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมวินัยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมนี้ไงฝืนไปทุกวันอุตสาห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดขึ้นจากความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทโวยาวชีวังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไป
หลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมวินัยแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระนี่การเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียกตะกาย

ฏิบัตินำเดินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังบังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ดุจผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดีและจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้งสี่ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นขั้นที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีทำเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อทำทั้งสี่ประเภทนี้ได้แทะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือจะขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัุปาติเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจ
ใจนี้แลเป็นผู้จะ

ชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกข์ตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกข์นี่แหละคือโคตรเชื้อพ่อแม่ของทุกข์ผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกข์ขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกข์มาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพ
พราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แก่แก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งมวลนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่คะนองทางกายทางวาจาซึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความคะนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความพนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความพนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกบีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความริ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอานาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมมาสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองค
คนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาพยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ณบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี่ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันธ์ 5 นี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยกคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้น
ก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆ เมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วๆไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกายเป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันคือเวทนาขันจะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงคะเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นๆออกเป็นส่วนๆโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ทั้ง5นี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุติหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้ว
จที่บริสุทธิ์นี้กับใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

0: ฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรือนั่นนี่นับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางๆในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถะธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางๆไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยสัยของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อธรรมบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บัญแสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งๆที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัตทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10หรืออะไรอนุสติ10เป็นต้นใครชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังกับธรรมบทนั้นนะทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถะธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆ บทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเรื่อยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้จึงต้องได้ใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความอย่างทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะยังเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้นซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอ เพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสำหรับทางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตลปัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสนพานร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นแต่เฉพาะอันสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมทราบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมทราบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เป็นไปในเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำอย่าให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่ให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนั่นนี่แหละมากทะเลทรายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อและเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั่นมันเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก่อนดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุภังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุภังที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตาม อสุภะอสุขังเอาสมมุติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเป็นตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุภังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆ นี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะก้าวเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมากแล้วจากนั้นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนะถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอกลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปแต่ไหนยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนได้เลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความสุขนอกจากบีบหรือกดเราให้เป็นทุกข์ลำบากกระเทือนถึงใจถึงใจอยู่ตลอดเวลานอกจากเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายนี้แล้วยังเป็นเครื่องซึมซาบเข้าไปสู่ร่างเข้าไปสู่จิตใจกระเทือนจิตใจของเราให้เป็นทุกข์อีกเรียกว่าเป็นทุกข์สองชั้นภายในตัวของเราอันนี้จังแปรหรือไม่แปรเราก็รู้อยู่ทุกอาการของร่างกายทุกอาการของจิตที่แสดงออกมีแต่เรื่องกฎของอนิจจังเดินตามกฎอนิจจังอีกเหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในร่างกายนี่เพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรปัญญาออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปรือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่แหละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างชาติเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับกำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไป โดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าความเพียรในทางสมถะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปเราอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วเมื่อหยุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวก่ายกันไม่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ก็ได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลยการพิจารณาเราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ้องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็บผสมน้อยไปหมดพระวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระโอวาทเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมสิ้นหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็วที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดหลังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมัติปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้ว จะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราวไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะไม่ปล่อยวางแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวหิตวูวินยูก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นแล้วอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเจคำความว่ามืดคำว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขามีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำปลอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียวโดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยเอาฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอยู่งั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึง
1: น้ำกลายเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้แก่ตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตำหนิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้แต่ปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนั่นแล้วสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังดิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องแนะนำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นดับอันดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดูแล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้

ฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแช่งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ละทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจัดกระจายไปแล้วความอยากนี้กี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะกิเลสนั่นเองเป็นตาให้เป็นจิตเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏฏะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองถ้าตื่นลมตื่นอารมณ์ของตัวเองตื่นเงาของตัวเองอาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเองสองชั้นสามชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วยังไม่แล้วมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองอีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลาไม่ตั้งกับเมื่อไหร่นั้นเคยอิ่มเคยพอไหมนี่แหละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้หากพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนเนี่ยปัญญาเลยสิ่งเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับและตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดถุดนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายมันก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนขึ้นในเรื่องอสุภะอสุภังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชือกไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตซึ่งเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้เราตื่นอะไรฟังสิทิ้งเอานั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรอเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ถาคตพุงอาจกระหารผู้อาชานชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเสียด้วยแล้วลูกศิษย์ถาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันละลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ตถาคตนะสมเหตุสมผลนั่นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูหัวใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นสิ่งซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้ตลอดเวลาถ้ามันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพารักพาชังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้แล้วสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัฏฏะวัฏฏะจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจามาในคำใดก็เป็นสวัสดิธรรมคือตรัสไปชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นทำไมถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไง

นี่นะแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาขนาดเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องเดินเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดข้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นเองในหลักธรรมชาติที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญาจะไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วติ้วไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมทำมาสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลอาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้จิตผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้กิเลสปิดหูปิดตาไว้จนกระทั่งหาทางแยบออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญนั่นเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี่มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลินให้เพลินให้ลืมเนื้อลืมตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นพื้นเป็นไฟแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่นี่ที่มันน่าทุเรศเหลือเกินผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูว่าที่ทุกวันนี้ศาสนาเจริญหรือศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราพิจารณาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนพูดหนึ่งพูดใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงพี่หน้าสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคันมันเหมือนไฟลามทุ่งมันเพียงคืบเพียงคันนะเพราะเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่เกิดไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของปืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจแล้วจะเผาที่ไหนแหละถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละศาสนาเสื่อมดูอ่ะดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดีดมันดิ้นมันหมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดตึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้นั่นสิมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการผ่อนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงผ่อนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละพอสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้น
รู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้ามาละได้นั่นถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของสิมันถึงได้พูดได้ว่าเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นความจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั่นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบนึงจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอยู่นั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่นเรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องแล้วทำงานที่นี่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำงานจะทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นเนี่ยก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่ทอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายอย่างนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องร่างเอาไว้ได้เกิดการหลับพอได้พักเครื่องบ้างพอพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิมาได้แล้วไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยแม้แต่ผู้ที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำหมางก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงจะว่าไงให้ทำให้มันเป็นมั่งที่ตามพุทธเจ้าทรงสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริญญาเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่เหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่แหละที่นี่จนกลายเป็นจิตพักเครื่องอ้าวพอถอนออกจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปเห็นละเอียดละออลงไปลงไปเราถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนั่นพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วอ้าวทางด้านปัญญานี่คือปฏิบัติที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปนกปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ในทางภาคจิตใจทางภาคจิตตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นกิเลสคืออะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋ออ๋อแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วมันรู้แล้วก็ยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยพักเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นแหละเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังและออกก้าวเดินเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุกโป่งไปหมดแล้วเป็นยังไงที่โลกอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมฟาดซะจนทะลุปูโป่งต่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงและสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอเราหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่เห็นยังเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนั่นนั่นจึงได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีนี่เท่านั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้ว่าไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำยังไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกจากหัวใจจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันกระโกงกันข้ามนั่นเองให้พากันพิจารณา
ผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนักตำราเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยหรือว่ามีตำหนิศาสนาด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นเลยมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นก็มีแต่เรียนเอาแต่ชื่อเหมือนนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีเสด็จลมปากนั่นเหลือจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นนี่กิเลสก็พาให้มันพาให้อวดนี่สิมันก็จำเป็นนะสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ถือว่าเป็นของจำเป็นมาได้มารู้ว่าเป็นหลักนักกาตไปแล้วทั้งท่านที่กิเลสไม่ถลอกเลยนี่ดูตัวนี้แหละตัวผู้เรียนใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่ระวังไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นด้วยกันนอกจากไม่พูดเฉยๆนี่รับนำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้เลยตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อพี่ชายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชว์ทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชว์ได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามถามมาว่างั้นเลยนั่นเรียกว่าออกโชว์ได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอยากได้อะไรดูอ้าวเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรอ้าวให้เลือกเอาเลยนั่นอ้าวคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขันใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอาก้าวถึงนั่นปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดอวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาโดยบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำรับตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติแล้วสิเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวกับวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันในหัวใจตลอดเวลาอากาลิโกฟังสิทำเป็นอากาลิโกความบริสุทธิ์ก็เป็นอากาลิโกนั่นก็เห็นได้ชัดสินี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระพุทธเจ้าขอให้ปฏิบัติเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมนี่ก็เวลาด้วยอากาลิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะ

0: ไตรปิฎกคราฟนะแต่มันเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักหน่อยถ้าพระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัตินะถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะนั้นก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านท่านจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลตัวกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะจนละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าตรงนั้นอีกเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมนี่ถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำเป็นความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมนี่ไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นใครยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดของตนขึ้นจากความจำแฝงความจำปีเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วข้าพิธรรมทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้เนี่ยรูปก็รูปอะไรรูปทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ที่กิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ทั้งนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาททำทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ่งไม่ดิ่งมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดันดอนมีดิ่ดิ่นดิ้นเราหลอกลวงได้อย่างไร มันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองถอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหากิเลสประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเก็บความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนนั่งรุ่งคือไม่เห็นความจริงเขาว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจานให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอกับตัวอยู่อย่างนั้นกายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนาจิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญนั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญนั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถไปเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงก็มีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้ไปติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าวลายจักรวาลนี่ไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากขอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่ข้องตามสายเข้ามาสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวที่ไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้และหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ต่างได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องถักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตการมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเผ็ดกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเหมือนมันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตติสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาร่างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเด็กจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเสี้ยนน้ำด้วยความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยละสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นอย่าเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปั๊วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพอครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจจะไปปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งที่อยากมอบกายวาจาใจให้ยินแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความต้องใส่สิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินจงกรมก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่ดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบให้เราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านแต่ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้ถ ผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิฏฐิโตสันทิโกหรือปัจจังเวทบุญญ์อย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงด้วยสมาธิบรรลุด้วยสมาธิบรรลุด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามกันไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมากนี่คือสติปัญญาเป็นต้น
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
2: อะระหัง

0: ภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาธัมโมปรมจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

วัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นกันดารอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัยสี่ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมจึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเป็นว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยได้ละตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่แปลกเข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาคือสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ช้อยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยชินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยช้อยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นที่เวลามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันธ์ก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายเนี่ยที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้ว่าหลักธรรมะคำสั่งสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกพระกายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ตามเวลาเสด็จออกทรงประหนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันธ์พยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงได้สะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเคียงส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก่อนให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะ
เรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันจะเรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมนี่เข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบไปแล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่มีเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมวินัยตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแก่ตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างมีไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในท่าอิริยาบถใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแก่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทำกันถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนรวมอยู่แล้วโอ้ที่อยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วไม่รู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยับส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตสอดรู้ทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานดังนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาเป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นแต่มาความสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วและเคยชินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยชินทั้งท่านที่ไม่เคยกินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยกินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใหญ่ของสิ่งนี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็เข้าใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบายไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคก็สงบลงไป
คนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วนี่พูดเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทำนองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั่นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิจักรที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำสั่งท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทำนองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะค่อยกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่วัดเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทำนองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ปลื้มใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่เสียดายยารักษาจนหายเมื่อเห็นลูกจิตมีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกจิตเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ถึงประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยืนไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานานซึ่งกำลังเสาะแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาทคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนทรมานตนเองจริงได้
ถ้าหลักธรรมวินัยท่านว่าอย่าแล้วเราอย่าฝืนสิ่งใดที่หมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอย่าฝืนให้พยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อทำการฝืนหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรใช้จนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องเหล่านี้โลกพลเมืองดีเขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยใช้กันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอิริยาบถทั้งสี่เป็นธรรมนั่นล้วนเราก็ยืนมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูดดื่มภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องนี่แหละอำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนชื่อว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษนี่ความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยความแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดมันทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมในจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักไสออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำกิเลสมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้คือความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นก็ควรแก่การถอดถอนพยายามผลักไสมันออกไปอย่าเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากแค่คิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เสียในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรู้ว่ากลายเป็นคนไม่มีรู้ว่าถ้ามีรั่วแล้วก็หมดทางไปอยู่นั้นก็ร้อนไปหมดฉะนั้นเราเป็นนักบวชเราพยายามสั่งสมความดีอย่างยากลำบากก็คือรูปของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่ว่าไงพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใดถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็ยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโรคทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ม
ไม่ใส่นักถอยหลังจนมีความเคยชินต่อนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดในทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัตเป็นธรรมอย่าให้เด็ดด้วยอำนาจที่เด็ดสังหารบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้าก็มุงไม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องรีบไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเคยก่อนลำบากกันนะรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดิจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

สการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยทโรยถาพลังยถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: นี่เอาอันนี้เข้ามาประเคนท่านนี่นี่นี่เอายกเข้ามาประเคนท่านเออเอาเข้ามาประเคนเอาฉันเลยท่านฉันฉันได้ฉันเลยเอาเอาเคนเข้าไปเคนเข้าไปเออวางนั่นเอาเคนเข้าไปนี่อ่ะมวนพูนี่สวยงามเหลือเกินมวนพูนี่สวยงามอะไรเป็นภรรยาของหมออะไรน่ะนี่อ่ะตะกี้เนี่ยมาเห็นมาอยู่นี่มวนพูสวยงามเหลือเกินแล้วเราไม่เห็นเราเห็นมวนพูสวยงามเนี่ยนี่เราเป็นคนที่ลิ้วที่เหล่เลยจะไม่กล้าฉันหมากนั่นฉันพูนะเข้าใจไหมไม่เข้ากันไม่ได้ที่นี่นั่นสวยงามมากดูเหมือนคนกบแต่ไม่กบ
1: ดูเครื่องฝนตก
0: มากกว่าที่อื่นนะทางภาคอีสานรู้สึกแห้งแล้งมากทำฝนเทียมก็ทำมันก็ตกแบบฝนเทียมเลยมันก็เทียมมันไปเลยก็ยังดียังชุ่มเป็นแห้งๆเนี่ยเอาไปดูเกรงว่าโสกรามวันนี้มันเข้าไม่ได้นะก็จะเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ปลอกแก่ให้ชั่วถึงหาทางเข้าให้หนีมีทางเข้าก็เข้าแล้วก็ขึ้นง่วงมันพาดอะไรขึ้นเกรงดีโอ้แมวเออไม่ขึ้นจะกลับมาเมื่อากาศวันที่มีสีมีผ้านี่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมจะทำหน้าเขาไปดูจริงๆเกย์ดีเนี่ยเรามีความศรัทธาเลื่อมใสเชิดชูมากทีเดียวเพราะเหตุไรก็เพราะเกย์ชื่อจะมาบรรจุในเกย์ดีใหญ่อันนี้ก็คือพระธาตุของครูบาอาจารย์คือเป็นแค่น้ำหนึ่งพูดให้เต็มก็คือมือกับพระธาตุของพระอรหันต์ทางด้านเจดีย์อันนี้คือวัยโสกะระเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ทางด้านจะมารวมอยู่ที่นั่นให้พี่น้องชาวไทยเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนะเนี่ยชื่อเราพอใจและเชิดชูช่วยเต็มกำลังของเราที่จะช่วยได้มากน้อยเพียงไรเพราะเคยอยู่นี้จะได้กล่าวว่าบูชาของพี่น้องลูกหลานของเราไปเป็นเวลานานเนี่ยคือข้าที่จะมานี้ไม่น้อยเนาะท่านจะไปหามาบรรจุในเจดีย์นี่เป็นพระธาตุเพชรน้ำหนึ่งเราจึงพอใจแล้วก็ช่วยเต็มกำลังของเราก็เลยว่างานเจดีย์นี้ว่าให้เราเป็นประธานเราก็พอใจเพราะอะไรพูดชื่อจะให้เราเป็นประธานงานนี้ชื่อใครมือจะเพชรน้ำหนึ่งอยู่นั้นเรื่องเป็นครูบาอาจารย์ของเรามาโดยลำดับแล้วเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจะเข้ามาที่นั่นทั้งนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์คือแสดงออกซึ่งผลแบบอัศจรรย์เหมือนครั้งพุทธกาลมีจำนวนไม่น้อยคือครูบาอาจารย์เราเพราะตามเรื่องก็คือสายหลวงปู่มั่นปฏิบัติเพื่อทำจริงๆอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาที่ไหนท่านผู้สาพยายามปฏิบัติตนตักตวงเอาคุณงามความดีเด่นขึ้นจนกลายเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาในหัวใจของท่านเวลาท่านล่วงไปแล้ว หรือชาสัญญาณุภาพความดีทั้งหลายก็มาประกาศทางร่างกายคือกลายร่างกายนั้นกลายเป็นพระธาตุมาอีกทีนึงที่เราทั้งหลายจะกราบไหว้บูชาเราไม่จะเป็นอย่างนั้นเราทำอย่างท่านไม่ได้ก็ขอให้ได้ส่วนบุญส่วนกุศลจากท่านมาเป็นสมบัติของเรานี่ก็เป็นมหามงคลแก่เราด้วยกันเหนือที่เราอุตส่าห์พยายามช่วยนะช่วยวัดโสกรามเราก็พยายามช่วยเต็มที่ก็จะประกาศกล้องให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้พยายามช่วยเหลือเมื่อความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเจดีย์อย่างนี้จะเป็นเจดีย์อยู่ในท่ามกลางแห่งประเทศไทยของเราที่สำคัญมากเจดีย์อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเจดีย์อย่างพระธาตุพนมนครปฐมเป็นเจดีย์ของพระบาทของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเจดีย์ของบรรดาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าซึ่งรวมกันจำนวนมากที่จะมาเป็นจะมาพักจิตอยู่ในที่นั้นอย่างเวลานี้ที่นับได้นะเราพูดให้ชัดๆนี่คือภาษาของธรรมเราหาความดีหาความดีด้วยกันทุกคนได้มาเล็กมาน้อยก็ปลื้มปกปลื้มใจอนุโมทนาด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ไม่มีก็ให้พยายามหาผู้ที่มีมาแล้วก็ให้เทิดทูนรักษาสมบัติงั้นๆขึ้นไปเลยรักษาโดยรู้ความรู้จักประมาณอันนี้ความดีทั้งหลายออกจากพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เองมาประกาศกล้องอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนก็ในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเรานี่แหละเห็นอย่างชัดเจนเพราะท่านอย่างนี้ปฏิบัติก็เห็นอย่างชัดเหมือนกันองค์ไหนองค์ปฏิบัติแหมคือนะพวกเรามันทำไม่ได้ไปดูแล้วกับท่านทำได้ทีนี้พวกเราเปลี่ยนไม่ได้ท่านเปลี่ยนได้นั่นสินี่ให้เห็นชัดเจนอย่างเวลานี้ชื่อออกอย่างชัดเจนคืออัตถิกายเป็นพระธาตุอัตถิของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นอย่างนี้

0: มีจำนวนไม่น้อยนะหลวงปู่ไหนเอาว่าสิ
1: หลวงปู่แหวนครับหลวงแหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พร
0: ม
1: หลวงปู่ตื้อนี่เชียงใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็มาหลวงปู่ล่า
0: อาจารย์คำดี
1: อาจารย์หลวงปู่คำดี
0: อ
1: าจารย์สิงห์ทองอาจารย์สุวัฒน์นี่ด้วยเปล่าคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: สุวัฒน์ครับแล้วก็
0: อาจารย์จวน
1: อาจารย์จวนหลวงปู่ตัน
0: ใช่
1: หลวงปู่ตันนะครับทีนี้คุณฝ่ายผู้หญิงกับคุณแม่แก้วอัศกรเลยครับ
0: ฝ่ายผู้ชายยังไม่หมดนะ
1: ยัง
0: น
1: ี่ครับ
0: ไปอาบไปคว้าผู้หญิงมาแล้วมันพูดถึงเงินมันขี้เกียจพอมางานจะตายจะดวงเอามาให้ตีไว้ก่อนเอาครั้งนี้ขึ้นก่อนเอาว่า
1: หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยไม่ทราบว่า
0: ใช่ใช่แง่แง่เลย
1: ครับ
0: แง่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ครับ
0: หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยแง่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์
1: คร
0: ับ แล้วก็องค์นั้นนะท่านขวางองค์หนึ่งท่านขวางลูกหลานหลวงปู่พรมดวงเด่น
1: ครับ
0: นี่เป็นพระธาตุเงียบๆนั่นองค์นี้เป็นพระธาตุ
1: อีกสองเลยครับท่านอาจารย์ผางกับหลวงปู่พรม
0: คือว่านั่งสององค์
1: ครับสององค์เลยครับ
0: มันกี่องค์แล้วล่ะ
1: 17แล้วครับ
0: ฮะ
1: 17แล้วครับ
0: งั้นตั้งขึ้นนี่คือเพชรน้ำหนึ่งชายแดนในท่ามกลางแห่งกรุงสยามของเราซึ่งเป็นชาวปู่ได้เห็นชัดเจน
1: ฟันครับ
0: หลวงปู่ฟัน
1: เร็วๆนี้อาจารย์เจี๊ยรับรองไหมครับ
0: เรายังไม่ยังเอาไว้ก่อนให้เห็นชัดเจนไว้ก่อน
1: คร
0: ับ จะเราค่อนข้างแน่แต่เราอยากคือเห็นต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะออกประกาศนะคือเราโกหกใครไม่เป็นภาษาจำว่าจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าอะไรให้เราโจมตีเราโจมตีไปว่างั้นเลยของจริงเป็นของจริงของปลอมเป็นของปลอมโจมตีมาเท่าไหร่ก็ปลอมมาเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะของจริงมีอย่างเดียวจริงตลอดของปลอมมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยพันจมไปหมดเพราะเป็นของปลอมเข้าใจหรือเพราะงั้นเราจึงพูดได้เต็มปากอาจารย์เที่ยงนี่เราก็ค่อนข้างเชื่ออยู่แล้วจะยังไม่ประกาศจงแจ้งแล้วก่อนเนาะแล้วให้เห็นอันนั้นของท่านเจ้าก่อนเพราะท่านปฏิบัติอยู่ปฏิบัติทราบอยู่แล้วเราก็บอกเป็นพระสำคัญแต่ยังไม่เห็นพยานนั้นออกมาเราจึงว่าข้อเรียกว่าเรารอนิดหน่อยบางที่ให้รอก็รอที่ไม่แง่ก็ให้รอที่แง่แล้วอย่างนี้ออกเลยได้เลย
1: อาจารย์ชาครับ
0: อาจารย์ชา
1: ครับ
0: องค์หนึ่งเมื่อลูกศิษย์ท่านแก่มั่งนั้นอาจารย์ชานี่ก็อยู่ที่ท่านจันมั่นสายเพราะแม่อาจารย์มั่นทั้งนั้นแหละเรื่องกี่องค์อ่ะ
1: อันนี้18แล้วครับ
0: งั้นฟังด้วยอัน
1: นี้รุ่นเก่าไม่ทราบว่ารุ่นเก่าปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์หลวง
0: หลวงปู่สิงห์ได้ทราบว่าเป็นพระชาติเลยนะ
1: รุ่นเก่าก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทัน
0: อันนี้ก็ทราบว่าเป็นพระชาติก็สมชื่อสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่วัดสายวันโคราชท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่าต้นเป็นเหยื่อนะ
1: ครับถ้านับก็19ครับ
0: ฮะ
1: จะเอาหลวงปู่สิงห์ด้วย19หลวงปู่สิงห์ก็คู่กันนะครับท่านหลวงปู่ปิ่นนะครับท่านคู่กันไม่ทราบว่า
0: อันนี้มันค่อยชัดนะ
1: ไม่ชัดนะ
0: ครับสองปู่สิงห์นี่ชัดแล้วนี่เป็นพระธาตุนะคือวัดส่วนหยาบต้องเอาพระธาตุวัดก่อนตามหลักเกณฑ์ของตำหลักตำราบอกไว้อย่างชัดเจนอัฐิที่จะกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระธาตุได้นั่นคืออัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นฟังตัวเท่านั้นที่ขาดเลยเมื่อออกมาอย่างนี้ก็ประกาศป้างเลยชัดเจนไอ้ธรรมดาเรานี่ที่จะกลับมาเนี่ยท่านทราบปล่อยแล้วเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ตายนะครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ใดเป็นยังไงในวงปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาท่านทราบมาชัดเจนตลอดอันนี้มาประกาศตอนที่สุดท้ายของท่านที่ร่วงไปแล้วเท่านั้นเองสำหรับภายในที่ท่านอยู่ด้วยกันศึกษาลมไปด้วยกันท่านทราบกันมาตลอดเลยเพราะลูกศิษย์จิตลูกศิษย์ธรรม อาจารย์ก็ลูกศิษย์ไม่พูดต่อ

0: จะพูดต่อใครการเทศนาว่าการเรื่องจิตใจการดำเนินก้าวเดินเป็นยังไงเพื่อมรรคเพื่อผลขั้นใดภูมิใดท่านจะชี้แจงแสดงเหตุผลท่านไม่จะบอกว่าท่านได้รับบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนั้นก็ตามแต่ธรรมชาติที่ท่านนำออกนี้คือทำเรื่องล้วนๆออกเป็นขั้นเป็นภูมิไปเลยนั่นมันมีใครจะไม่ยอมรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดอยู่ภายในท่านทราบกันหมดเป็นแต่ว่าท่านไม่พูดเฉยๆเงียบเอานั่งเองอันนี้ออกมาเปิดเผยแล้วจึงประกาศให้คุณน้องหลายทราบเมื่อสองสามวันนี้เราก็ได้พูดนี่นะอันนี้จะเป็นองค์ท่านเองรู้ท่านในธาตุขันธ์ของท่านเองคนอื่นไม่รู้เวลามีชีวิตอยู่คิดของท่านสง่างามจ้าครอบธาตุขันธ์นั่นนี่นะครอบธาตุขันธ์นี้แล้วเราก็บอกชัดเจนแล้วว่าจิตตั้งแต่บรรลุธรรมปึ๋งขึ้นมาแล้วนี่แหละที่ว่าฟอกธาตุขันธ์ที่เป็นเรือนร่างของจิตที่บริสุทธิ์นั่นฟอกมาโดยลำดับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยกระแสของจิตที่บริสุทธิ์นี่กระจายออกทั่วสรรพาร่างกายเรียกว่าพอกธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนละส่วนหยาบเหมือนคนทั่วไปนี้ให้กลายเป็นส่วนละเอียดเข้าไปส่วนละเอียดเข้าไปท่านรู้ของท่านจิตของท่านผู้ที่อยู่พ้นแล้วท่านรู้จิตอยู่ในคือร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของจิตที่บริสุทธิ์นี่เวลาจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นการฟอกจิตในฟอกโดยหลักธรรมชาติตั้งแต่วันบรรลุมาฟอกนี้เรียกหลักธรรมชาติอย่างละเอียดละออเรื่อยที่เด่นที่สุดก็คือเวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนาของท่านนั่นแหละกระแสของจิตเข้ามานี่หมดที่นิโมเข้ามานี่หมดกระจายฟอกธาตุขันธ์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ท่านมองดูธาตุขันธ์ของท่านถ้าพูดเทียบกับโลกนี้เรียกว่าเป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งอยู่ในนี้แต่สายตาของเราก็เป็นคนเหมือนท่านกับเราแต่สายตาของธรรมท่านเห็นของท่านเองเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งพากันเข้าใจจะนะพูดคำนี้ท่านเคยได้ยินไหมพูดอย่างนี้เคยได้ยินไหมท่านจะไหลนี่ละเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์ดูเรือนร่างของตัวเองเป็นส่วนหยาบก็รู้ชัดเป็นโดยลำดับอย่างนี้ละนี่ละท่านมรณภาพไปแล้วจะไม่กลายเป็นพระธาตุได้อย่างไรก็กระจ่างอยู่ภายในตั้งแต่ท่านยังไม่ตายอยู่แล้วธาตุขันธ์ถูกซักฟอกเป็นธาตุขันธ์ที่ละเอียดจนกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์แต่สายตาของโลกเป็นธาตุขันธ์ธรรมดาเหมือนเราแต่สายตาของธรรมที่เป็นผู้รับผิดชอบคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านครองร่างอยู่เนี่ยท่านดูกระจ่างของท่านอยู่ตลอดเวลาเห็นชัดเจนหมดนี่ฟังถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ฟังให้ฟังนะเราจะเปิดให้เต็มเหนียวเรื่องขี้มูราขี้หมาแห้งที่มันโจมตีนั้นนี่มีแต่มูดแต่พูดอย่าเอามาเป็นสรณะสรณังคัจฉามินะให้เอาพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามินี่มากราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามนั้นท่านทั้งหลายจะค่อยไต่เต้าขึ้นไปอย่างนี้นะถ้าเชื่อตามกองหมู่กองคูดนั้นก็มีแต่มันจะฟาดตรงพงนี้ให้เป็นกองหมู่กองคูดทั้งหมดเข้าใจเหรอธรรมนี้ดึงออกจากกองหมู่กองคูดถ้าฟังเสียงธรรมมาได้หมดค่าหมดราคามนุษย์เรานี่ให้ฟังให้ชัดนะวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุของครูของพระอรหันต์กายครับจิตของพระอรหันต์กายเป็นพระธาตุนี่ได้19องค์นะ
1: ครับ20ขอนแก่นนะหลวงปู่ผาง
0: หลวงปู่ผางองค์หนึ่งนี
1: ่
0: มีองค
1: ์เจ้าคุณอริยะเวทีเร็วๆนี้ครับ
0: เจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียน9ประโยคที่แรกเราสงสัยท่านก็อยู่ของท่านแต่มีที่สำคัญอยู่คือว่าท่านส่งพระท่านมาหาเราเรื่อยมาอยู่กับเราเอาส่งองค์นั้นไปแล้วขอองค์นี้กลับคืนไปนู่นแล้วส่งของท่านออกมาเรื่อยหาเราเราไม่ทราบว่าท่านสนใจธรรมะของเรามากน้อยเพียงไรนะในเวลาพอทราบว่าอัฐิของท่านกลายเป็นธาตุท่านเป็นยังไงยังงงๆอยู่ท่านก็อยู่เงียบๆของท่านนะบทเวลามาทราบจากพระที่หลังนี้ไอ้เทพของเราอยู่กับท่านหมดเลยท่านฟังอย่างเงียบๆทำอย่างเงียบเพราะงั้นเวลาส่งพระมาท่านจึงส่งจากวัดท่านมาหาเรามาขอฝากบางทีก็เขียนจดหมายมาบางทีก็ฝากคำมาพร้อมกับผู้มา ท่านเขียนจดหมายมาเองมาฝากเราให้มาอยู่ด้วยอยู่ด้วยเวลาย้อนหลังไปนี่เทพของเรานี่มีทุกขั้นทุกกลุ่มของธรรมท่านเก็บไว้หมดท่านฟังโดยตลอดผู้เดียวเงียบๆว่างั้นเราจึงอ๋อนั่นยอมรับแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนะเป็นแล้วนี่เป็นเงียบๆอย่างนั้นเพราะท่านฟังท่านปฏิบัติเงียบๆอยู่งั้นตัวเราเองก็ไม่รู้นะว่าท่านเอาธรรมของเราไปเป็นแนวทางอย่างไรหรือไม่ที่ชัดเจนออกมาก็คือว่าพระของท่านจะส่งมาเรื่อยส่งมาวัดเรานะเงียบๆนะส่งมาวัดเราแล้วก็ขอกลับคืนไปแล้วส่งมาใหม่แล้วขอกลับคืนไปเรื่อยอย่างนั้นน่ะนี่แหละอายุเท่าไหร่แล้วกี่องค์แล้วล่ะ
1: 21แล้วครับ
0: นู่นน่ะเห็นไหมปัจจุบันนี้อ่ะอัฐิของพระของท่านกลายเป็นพระธาตุ21องค์แล้วนี่คือพระอรหันต์21องค์ท่านทั้งหลายยังไม่เคยเห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดูซะบ้างอย่าดูแต่กองหมู่กองพูดที่มันหลอกลวงโลกอยู่นั่นน่ะเหยียบนั้นเหยียบนี่ถ้าผู้ใดสร้างความดีความดีแล้วมันไปหาเหยียบย่ำทำลายจุดเผาไปเรื่อยๆผู้สร้างความดีเพราะมันไม่มีความดีจะสร้างมันมีตั้งแต่ความชั่วช้าลำโมกคอยทำลายฉะนั้นคอยทำลายนี่คอยโจมตีที่นั่นโจมตีนี่นี่คือไม่พวกนี้ไม่มีชิ้นดีไม่มีความดีติดตัวยืนแสดงออกตั้งแต่ความชั่วช้าลำโมกทำลายความดีคนดีชั่วหยอกทุ่งหยอกย่าไปในเวลานี้นี่จิตใจมันต่ำเท่าไรมันขึ้นเหยียบทำให้แหลกเหลวไปหมดให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นี่หลวงตานี่จวนจะตายแล้วนะยืนพูดให้ชัดเจนเราไม่เคยจะทกทานกับสิ่งใดในสามเดือนโลกธาตุขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีในหัวใจเราผ่านหมดแล้วนี่อวดหรือไม่อวดท่านทั้งหลายฟังสิแล้วท่านว่าถ้าว่าอวดทำที่เราสอนท่านทั้งหลายเวลานี้ตั้งแต่เริ่ม2493มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กี่กันฟังที่นั่นเทศทั่วประเทศไทยแล้วเทศเหล่านี้ยังออกทั่วโลกอยู่ด้วยอินเทอร์เน็ตออกหมดนี่อวดโดยตัวดิหรือไม่อวดที่กองมูดกองพูดมันฟ้องร้องอยู่เวลานี้ว่าหลวงตาบัวนี่อวดอุตริมนุษยธรรมมันจะฟ้องว่าหลวงตาบัวนี่เป็นปาราชิกไอ้หลวงตาบัวนี่ก็บวชเรื่อยตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังกำลังอวดอยู่เห็นไหมล่ะนั่นเห็นหรือไม่เห็นนี่ละธรรมกับกองมูดกองพูดเราทำนี่อมธรรมปากเราอมธรรมปากพระพุทธเจ้าอมธรรมหัวใจพระพุทธเจ้าอมธรรมนำธรรมมาสอนโลกร่มเย็นไปหมดนี่ปากสาวกทั้งหลายอมธรรมอมธรรมเพราะใจของท่านเป็นธรรมแสดงออกมานี่เป็นธรรมดังนั้นเรียกว่าปากอมธรรมสอนโลกไปที่ไหนโลกนี่รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเย็นเป็นสุขไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่เรากันปฏิบัติแทบเป็นแทบตายก็เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเดินตายที่ดิมาสอนท่านทั้งหลายเวลานี้เราเป็นของเล่นเมื่อไรเรามาสอนท่านทั้งหลายพอจะมาฟังเล่นๆกับเราได้หรือ นี่ก็ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ล้มลุกคลานไปอยู่บนภูเขาจะสู้กับกิเลสน้ำตาร่วงร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้หงายหมากลับมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วคือจิตมันไม่ถอยมันจะเอาให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มันปักอยู่อย่างนั้นหนักแน่นมากเรียนหนังสือก็เรียนแต่ภาวนาไม่ละนะหากไม่พูดให้ใครฟังบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่เป็นนักศึกษาด้วยกันนักเรียนด้วยกันนี่เขาก็เป็นลิงเป็นข้างแบบพระนั่นแหละไอ้เราก็เป็นลิงเป็นข้างแบบพระแบบเราแบบเขาเหมือนกันนี่เวลาพูดเรื่องมากเรื่องขนมานี่เดี๋ยวคนนั้นจะหัวเราะเย้ยเอาใช่ไหมล่ะเราไม่พูดแต่ภายในทำไม่อยู่อยู่ในภาวนาอยู่คนเดียวไม่ให้ใครรู้นะภาวนาอยู่คนเดียวเรียนหนังสือก็ภาวนาไม่หยุดไม่ถอยตลอดกับเพื่อนก็ฝูงพูนแบบดิ้งแบบข้างแบบตลกเป็นในวงของพระนั่นแหละตลกก็ดีหรือหัวเราะก็ดีวงละทำกับเขาได้สบายนะแต่ภายในนี้ไม่เคยออกเรื่องกิจภาวนาเราไม่เคยพูดพอออกแล้วก็ดีถึงเลยทีเดียวพอถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ม่านนี่ก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงก็ถึงจิตตั้งแต่มันนั้นเอาชีวิตเข้าแรกเลยเอาตายเลยคราวนี้ไปมันเลยฟังธรรมะของท่านอย่างถึงใจไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่เราจะกินหรือไม่กินเจ้าจริงไม่จริงต้องตายนั่นทั้งที่ผู้เจ้าของไม่จริงต้องตายเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะทำนี้ถึงใจเต็มเหนี่ยวแล้วตั้งแต่บัดนั้นมา เราตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเวลา9ปีเต็มฟังให้ชัดพี่น้องทั้งหลายนะ นี่แหละที่ว่าสมบุกสมบันเฉียดสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบสลายเราก็บอกไม่สลบเฉียดไปเฉียดมาอยู่งั้นตลอด จนกระทั่งถึง2493นั้นนี่แหละที่ฟัดกันไปฟัดกันมาตั้งแต่พื้นนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาจนกระทั่งถึงมาไอ้กี้เดียวตัวไหนเก่งเอามามานู่นเห็นไหมที่นี่ทำแก่กล้าแล้วนะทีนี้เวลาพิจารณาไปทำละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปกี้เดียวมันก็ละเอียดของมันค้นผู้เสียหาที่ไหนก็ไม่เจอ ทีนี้มันก็ออกแล้วสิแต่ตอนนี้ไม่ได้สำคัญนะมันออกตามเวลากิเลสมันไม่แสดงตัวเฮ้ นี่กิเลสมันไปไหนหมดเฮ้มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วเหรอว่าเจ้าของนะมันไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยๆหรือกิเลสไม่เห็นมีสักตัวเดียววะมันไปไหนเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สำคัญว่าเราเป็นนะคือหาไม่เจอก็ว่าเฉยๆอยู่แหละเราก็ไม่ลืมความคิดของเราทีนี้เวลาฟาดกันไปฟาดกันมาถึงขั้นเหลียกเข้าไปกิเลสนี่จะเหมือนไม่มีนะมันละเอียดสุดยอดมหาสติมหาปัญญานี่ล้างไปหมดเลยนะมหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยสติมหาสติปัญญาจนมัดยังเหมือนเขาย่ำลาบนะปักปักปักปักปักปักสติปัญญาจนมัดพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วซึมไปเลยนี่แหละสติปัญญาประเภทนี้มหาสติมหาปัญญาประเภทนี้นะมันซึมกับกิเลสกิเลสซึมไปไหนซึมตามกันไปเลยเป็นหลักธรรมชาติเราไม่ต้องมีเจตนาว่าจะละกิเลสละหลักธรรมชาติของธรรมที่มีกำลังแล้วเป็นอัตโนมัติมันตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี่แหละฆ่ากิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับได้ล้างเอาไว้เวลากิเลสหนาแน่นนี่นั่นเอาหัวฟัดหัวแฝงล้มลุกคุกคามล้มลุกคุกคามไปตลอดก็รู้ในหัวใจของเราแต่เวลาทำแก่กล้าขึ้นมาเพราะการบำเพ็ญนี้มันทำนี่กิเลสค่อยอ่อนลงอ่อนลงทีนี้เวลากิเลสมันอ่อนลงเต็มที่แล้วคุยเขี่ยหาอะไรก็ไม่เห็นมันไปไหนก็ไม่เห็นเงียบเลยมีแต่ทำจ้าหรือคอยตีคอยฟัดคอยเผาว่างั้นเถอะพอแพ้มาขาดสะบั้นเลยนี่ละทำเวลามีกำลังกล้าท่านไหนฟังเอานะในหัวใจของเราที่กิเลสกล้าแข็งแต่ก่อนนั่นแหละมันฟัดหัวเราในลงหมอนตุ่มตกจากหมอนลงกุฏิก็มีอย่างที่ว่าเนรผองวัดกับกิเลสมาอยู่ในห้องนั่งภาวนามันง่วงว่ามันเป็นยังไงมันถึงง่วงนั่งนะจะออกไปข้างนอกไปอยู่เฉลียงข้างนอกนั่งมินๆอย่างนี้แหละเอ้าถ้ามันง่วงเท่านี้มันตกเลยเกิดไปนั่งพอไปนั่งทั้งเสียงเต้าไปเลยตกจริงๆนี่ง่วงสู้กิเลสไปได้อันนี้เวลามันเป็นทั้งมันก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลามันธรรมะมีความสามารถขึ้นมาแล้วนี้กิเลสจะหมอบจะหมอบถึงขนาดที่ไม่แสดงเลยถึงจะมีอยู่ในจิตก็ไม่แสดงทีนี้เป็นความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วหรือนี่กิเลสมันหายหน้าไปไหนหมดไม่เห็นมีมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เท่านั้นคือว่าเอาตอนกิเลสไม่มีเลยนี่หมดเวลาซัดกันไปมาขึ้นถึงฟ้าดินถล่มปรากฏว่าเหมือนสามเดือนแล้วก็ท่านวันไปทั่วหลังมาดอยชมกีดีจังหวัดสกลนครทีนี่เลยไม่ถามอรหันน้อยอรหันใหญ่เลยไม่ถามเข้าใจไหมแล้วจากนั้นมาก็เพื่อนฝูงก็ลุมแต่ก่อนอยู่แล้วไอ้เรื่องลุมเราเนาะเราห้องไปเอาปัดปัดปัดหนีเหมือนขโมยเหมือนขโมยโจรผู้ร้ายหนีเจ้าหน้าที่นะเพื่อนฝูงลุมลุมพ่อพ่อแม่ครูจันเสียไปแล้วไม่มีที่เกาะเราก็หลบนั่นหลบนี่ไปองค์เดียวองค์เดียวเดียวเพราะอยู่กับใครไม่ได้ถึงเวลาที่อยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะต้องอยู่องค์เดียวมุนติหูตลอดเวลากลางคืนกลางวันไม่หลับไม่นอนต้องบังคับให้หลับนี่เรียกว่าล้างเอาไว้คำว่าความเพียรไม่มีถ้าว่าเพียรก็เพียรเพื่อความพ้นทุกข์ไปนู่นเสียแต่จะความเพียรในประโยคพยายามไม่มีมีแต่ความเพียรกล้าพาโถนโจรพยาถึงต้องบังคับให้หลับให้นอนบังคับด้วยพุทโธบังคับเข้าสู่สมาธิด้วยพุทโธเราไม่ลืมเราเป็นเองเวลามันหมุนออกทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นเอาจนกระทั่งถึงเรียกว่าถึงขั้นมหาสติปัญญากิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วทีนี้อรหันต์ใหญ่ก็ไม่ถามอรหันต์น้อยก็ไม่ถามนั่นน่ะเริ่มสอนโลกมาตั้งแต่พระเดชเข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งปัจจุบันนี้จำนวนมากขนาดไหนสอนโลกเอาฟังสิวันนี้นะกี่ปีมาแล้วเนี่ยสอนโลกจากหัวใจดวงนี้ซึ่งเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วนี่นะเอ้าใครจะว่าเราอวดไม่อวดเอ้าว่ามา ไอ้พวกกองมู่กองพูดให้มันว่ามาทำเต็มปากจะพูดเต็มออกมาจากหัวใจเต็มหัวใจพูดอย่างเต็มไม่เต็มหน่อยตายแล้วจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะทำพระพุทธเจ้าท่านตัดรู้ขึ้นมาทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นจงร่างพ้นทุกข์ปัจจุบันเท่าไหร่นี่ทำมาเดียวกันมาสอนโลกจะเป็นเสนียจะไรต่อโลกทำความที่หมายต่อโลกได้ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดใครแต่งเอาว่าเราอวดรุ่นลีเอาอวดรุ่นลีข้อไหนเอาว่ามานั่นเราจะถามตั้งแต่ทำพื้นถึงนิพพานเอาถามมาการที่เรามาพูดแสดงธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เราพูดโกหกมายาสาไถหลอกลวงประชาชนทั้งหลายพอที่จะกล่าวว่าเราอวดรุ่นลีผิดที่ตรงไหนเอามาข้านมานี่เราก็บอกแล้วให้ข้านมาตั้งแต่ทำพื้นถึงนิพพานเลยให้ข้านมาเราจะตอบทันทีทีเดียวนั่นก็ไม่เห็นใครค้านมีแต่เห่าว่าว่าอยู่งั้นนี่แหละกองมูดกองพูดมันคอยโจมตีของดิบของดีอัตธรรมที่โลกทั้งหลายบูชากันตลอดเวลากองที่กองมูดพูดใครบูชามันใครโกรธใครบูชามันใครชอบมันมันก็ยังเอามาอวดทำอยู่โดยดีเห็นไหมนี่แหละความหยาบโลนของจิตใจดวงเดียวนี่แหละจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์ทรงธรรมอันเลิศเลยจิตใจของหมู่ต้องพูดนี่ทรงตั้งแต่หมู่แต่พูดเข้าใจไหมล่ะแล้วกระจายมาเหม็นคลุ้งไปหมดเลยท่านทั้งหลายจะฟังทางไหนเอาฟังเอานะนี่เวลานี้กำลังหนาแน่นจิตใจที่ต่ำทรามเหยียบย่ำทำลายธรรมที่เป็นของเลิศเลยให้ล่มจมลงไปมันจะยกตัวของหมู่ต้องพูดมันเป็นผู้เลิศเลยครองโลกซึ่งผลของมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันไปตลอดอย่างนี้แหละนี่เราพูดให้ฟังตั้งวันนี้นะ นี่ละการเทศนาว่าการมากน้อยเพียงไรตั้งแต่2493จนกระทั่งป่านนี้55 56ปีนี้แล้วทำท่านไหนก็ได้ฟังแล้วไม่ใช่หรือที่ประเทศนี้เทศมากี่ปีเดือนออกสังคมที่ช่วยชาติบ้านเมืองนี่ทั่วประเทศไทยกี่การเทศนะไปหามาจากไหนทำนั่นนะถ้าพูดถึงไปการเรียนจะเอาเรียนมาจากไหนมันจึงจะเอามาพูดได้พูดให้เต็มยศออกจากใจทีเดียวนั่นภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าทำเกิดจากพระไตรปิฎกพุทธเจ้ากระจายไปเป็นพระไตรปิฎกจดจารึกออกไปนั่นเป็นเรียกว่าทำนอกไปแล้วทำภายในคือทำพระพุทธเจ้าทำพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วบรรจุธรรมไว้เต็มเอียดนั่นนี่ก็ออกน้ำนำกาวเข้านี่เราเรียนมามากน้อยเราก็เรียนฟังที่ว่าทางปริยัติก็จนเป็นมหาเข้าใจไหมแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปเรื่องนั้นมันค่อยจางไปจางไปมันหมุนเข้ามาทางภาคปฏิบัติทีนี้พอรู้พอเห็นปฏิบัติการถอดถอนที่เด็ดถอดถอนที่ใจถอดถอนที่ใจจากภาคปฏิบัติเรื่อยๆมาก็จางขึ้นกระจางขึ้นทางปริยัติก็เป็นแบบแปลนแผนผังที่บอกเข้ามาที่บอกเข้ามาเราก็นําแบบแปลนแผนผังของปริยัตินั้นเข้ามาปฏิบัติตัวของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นทั้งหลายเห็นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติไม่ว่าสมัยใดก็ตามขอให้มีปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนนั่นแหละแบบแปลนแผนผังปฏิบัติให้นำแบบแปลนแผนผังที่ศึกษาเล่าเรียนนั้นมาปฏิบัติตัวเองเหมือนเราเอาแบบแปลนออกมาปลูกบ้านปลูกเรือนถ้ามีแต่แปลนเฉยเต็มห้องก็เป็นแปลนเฉยไม่เป็นบ้านเป็นเรือนนะท่านนำออกมาปฏิปลูกถ้าบ้าปฏิบัติก็ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาจนกระทั่งติดรามบ้านช่องสมบูรณ์จับแบบแปลน อันนี้เรามาปฏิบัติธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นศีลไม่ต้องพูดมั่นคงอยู่แล้วสามารถที่ความสงบร่มเย็นของใจปัญญาทุกขั้นขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติทั้งนั้นความรู้ของจิตนี่เวลาได้รู้แล้วไม่มีขอบเขตเอาให้พูดให้ฟังชัดเจนการเรียนที่การศึกษาเราเรียนในหนังสือเล่มเดียวถ้าเราอ่านไม่จบตรงไหนตรงนั้นเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เราจะจําได้ที่เราอ่านผ่านไปเท่านั้นแต่เรื่องหัวใจนี่เวลาได้ ปรากฏธรรมขึ้นมาคือจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะกิเลสที่ตัวมืดมิดปิดตามันจางออกธรรมกระจายออกกระจายออกความรู้ความเห็นที่เกิดจากธรรมล้วนนี่จะแสดงตัวตลอดเวลาที่นี่ก็เราเทียบให้อย่างชัดเจนก็คือว่าสภาวะธรรมทั่วโลกธาตุนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟนะจิตใจที่เป็นนักรู้นักเห็นเนี่ยเป็นเหมือนไฟแล้วเมื่อเป็นเหมือนไฟที่นี่สภาวะธรรมทั้งหลายมันมีมากน้อยใจอันนี้จะตามรู้ตามเห็นสอดแทรกไปหมดเหมือนกับว่าไหม้ไปหมดนี่ละภาคปฏิบัติเวลารู้อย่างนั้นนะใครจะมาอวด มาเหยียบพระพุทธเจ้าได้หรือพระไตรปิฎกอันนี้ออกเผยผิวเผินนะพระไตรปิฎกอันแท้จริงที่เลิศเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั่นแหละธรรมเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นภาษาวกไหนเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นแสดงออกจากที่นั่นนั่นนี้ธรรมเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามธรรมเดียวกันผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายเขาคือใจภาชนะรับธรรมก็คือใจอันเดียวกันแล้วจะผิดแปลกแตกต่างไปไหนพอที่จะพูดไม่ได้พูดออกมาแล้วว่าโกหกหลอกลวงนี่ตัวหัวมันตั้งแต่โคตรแสงมันก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วมาอวดตัวเฉยว่ารู้รักรู้รักสบายกองที่กองนั่นน่ะเข้าใจไหมทำทำไมเป็นกองที่อวดเท่าไรก็ที่ก็เป็นที่อยู่งั้นเลยเฉยว่างเลยทองคำก็เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเข้ากันได้ยังไงนี่ทำเป็นทำมูดคูดเป็นมูดคูดแต่ว่ากันจำมาพี่น้องทั้งหลายนะ พูดเรื่องอะไรเลยหลงลืมไปแล้วก็ดีพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นของเลิศเลยมาตลอดนะเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ปฏิบัติเถอะนะเหมือนการทำบาปทำบาปก็เป็นอากาลิโกทำเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั้นไม่ว่าทำมากทำน้อยเป็นบาปไม่มีที่แจ้งทีละเป็นอยู่กับเจ้าของผู้ทำการทำความดีงามทั้งหลายก็ไม่มีที่แจ้งทีละอยู่กับผู้ทำนี่แหละจากนั้นแล้วก็ท่านถึงขนาดที่ท่านบรรลุธรรมดังที่กล่าวมานี้เวลานี้พอนับได้นี่ก็ตั้ง20
1: ก็องค์ขอเสนออีก2ชื่อ
0: ฮะ
1: ขอเสนออีก2ชื่อหลวงปู่กงมากับหลวงปู่สิงห์พุทธาจารย
0: ์เออใช่นี่อ่ะเนี่ยแน่แล้วทั้งนั้นนะนี่ก็ยังนี่แล้วไอ้ผู้ที่ท่านที่ยังไม่ตายอยู่ในป่าในเขาว่าไม่มีหรือเวลานี้นะเออท่านอยู่ในป่าในเขาท่านบำเพ็ญท่านตักตวงของท่านเงียบเงียบมีน้อยเมื่อไหร่มันมีแต่เป็นหลวงตาบัวปากเปาะนี่เท่านั้นนะโดดออกมายุ่งเป็นบ้าอยู่กับโลกกับสงสารนี่ตลอดเวลาเข้าใจมั้ยนอกนั้นท่านก็ไม่งั้นท่านอยู่สงบสงบงามตามันไม่งามตั้งแต่หลวงตาบัวเดียวว้าวว้าวโดนว้าวว้าวนี่เข้าใจมั้ยล่ะเล่าเนี่ยว่าเป็นงานแต่ก่อนไม่ออกเทศกับเทศอยู่ในเทพในเทพมีแต่ธรรมะหม้อแรกหม้อผิวสอนพานี้ดิ่งดิ่งเลยเดียวแล้วพอออกช่วยชาติบ้านเมืองแกงหม้อใหญ่ก็มาแหละแกงหม้อใหญ่แกงบ่อเล็กหม้อถี่มีน้อยมากถ้าสถานที่ใดมีพระเจ้าประสงค์ตั้งใจปฏิบัติอัตธรรมแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือวงกรรมฐานธรรมะจะออกเป็นแกงหม้อเล็กหม้อถี่ไปแทรกกันไปกับแกงหม้อใหญ่นั่นแหละถ้าที่ไหนไม่มีทางภาคปฏิบัติก็เป็นแกงหม้อใหญ่เทศสาธารณะทั่วไปก็เทศมาอย่างนี้แค่ว่าไงนี่เราทำของพระพุทธเจ้าเราเปิดอยู่ในหัวของเราเนี่ยเราไม่เคยจะตกท่านกับใดในสามแดนโลกธาตุเราไม่มีเรื่องกิริยาการทุกอย่างนี้เอามาใช้ในวงสมมุติเท่านั้นแหละธรรมชาตินั้นผ่านไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรว่าโทษว่าบาปว่าบุญไม่มีพูดจริงๆยิ่งที่บริสุทธิ์ว่าโทษว่าบาปว่าบุญเป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นแล้วผ่านหมดแล้วกิริยาที่มาใช้เหล่านี้ใช้อยู่ในวงสมมุติเท่านั้นเองเขาว่าอะไรก็ว่าประจำเขาว่าดีก็ดีมีเนาะหลวงเขาว่าไปเขาว่าชั่วก็ว่าประจำเขาเป็นกิริยาท่าทางรักษากิริยาท่าทางอันเป็นสมมติเหมือนกันกับทั้งเขาทั้งเหล่านี้ให้อยู่ในความเหมาะสมสวยงามสังคมยอมรับเท่านั้นเองมันธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรคาดถึงแล้วมีแต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ในวงสมมติก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมติที่สังคมยอมรับกันเท่านั้นแหละเข้าใจเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วนะโอ้วันนี้มันไปยังไงก็ไม่รู้ล่ะอีตาบัวนี่นะเหรอเหรออีตาบัวอีตาบัวเป็นยังไงวันนี้นะเหรออีตาบัวเป็นบ้าหรือถึงอวดอุตริเหรอมันโมโหเอาสักทีก็อีตาบัวก็ไม่ใช่คนตายมันก็โมโหได้เหมือนกันสิฮะกิริยาโมได้หรือว่าอะไรใจเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นส่วนกิริยาเขาโมโหกระโบนตั้งแต่ตีหมาอย่างตีวะแล้วเคยตีหมาเนี่ยหมามันกัดกันสอนให้มันกัดกันให้มันเข็ดบัลลาพอหมามันกัดกันนั้นก็เรียกมาทั้งสองตัวเลยเอาต่อหน้าเลยนะเอาตัวนี้มาอย่างนั้นนะมาก็จับตัวนี้หัวเปี้ยเปี้ยให้มันเจ็บพอสมควรนะใส่เปี้ยเปี้ยเปี้ยเนี่ยปล่อยตัวนี้วิ่งออกเอาตัวนี้มาเอามาใส่ตรงนี้เปี้ยเปี้ย แปดกระหมาสองตัวไม่เคยร้องอีแอกเลยนะไม่ร้องเลยเงียบทั้งนั้นแหละเขาคงยอมรับว่าเขาผิดคือเขากัดกันต่อหน้าเราเนี่ยพอกัดกันก็เรียกมาแล้วก็หวดเลยแต่ก่อนไม่เคยตีใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนั้นใส่ตัวละสามเปี้ยงสี่เปี้ยงเงียบเลยจนกระทั่งบัดนี้ไม่กัดกันอีกนะหายเงียบเลยเนี่ยตั้งแต่กระหมามันยังฟัดกระหมาตีหมาก็ตีได้นี่ฮะหรือเป็นอะไรทำไมจะตีคนไม่ได้วะเป็นแต่เพียงว่าไม่ตีเท่านั้นเองตั้งแต่หมายังตีได้ตีคนทำไมตีไม่ได้วะแต่ไม่ตีเท่านั้นเออฉันน้ำอะไรตัวอะไรบ้างนี่อ้าวฉันดิฉันฉันดิแล้วฉันดิเหลือนั่นฉันดิหรือไม่ได้ปากก็ท้องมาเหลือถ้าแม่มาก็กลับไปวันพระศรีมาตรากันก่อนกว่าแม่เปล่าท้องกลับมานี่หมดเลยเรียบบุตรไม่มีเหลือท้องแห้งนั่นวันนี้เทศกี่นาทีวันนี
2: ้36
1: นาทีครับ
0: นี่เรียกว่าเข้มข้นนั่นนี่นะ
1: ครับผม
0: ในย่านเข้มข้น36นาทีพออะไร
1: ฝากซื้อเช็คครับ
0: ฮะ
1: ฝากเขาซื้อเช็คครับไว้ถวายหลวงตา
0: เฮ้ยเราขอฝากอีกหน่อยนะฝากไปซื้อเช็คซื้อมากๆนะเออมันต้องเอากันอย่างนั้นที่แต่นี่ทางนี้ก็ต้องฝากเพราะมันจะไม่จุใจบอกว่าฝากให้ซื้อมากๆนะนั่นจุใจแล้วก็ใจเว้ยเคยได้ยินมาอย่างนี้ใครพูดอย่างนี้ไม่มีมีแต่หลวงตาองค์เดียวนี่นะพูดได้สบายเลยก็เขาจะมาให้จิ๋มอยู่นะไม่นะเนี่ยไปงั้นอีกนะก็คนเราพูดเล่นนะไม่ได้พูดจริงเล่นกับจริงเข้ากันไม่ได้ปั๊ดเนี่ยอย่างนั้นนะก็มีมากเวลานี้ก็ยังมีป่าในเขาถ้าผู้ทรงมากส่งผลน้อยเมื่อไหร่วงกรรมฐานของเรานี่ละที่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่กับผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีอยู่กับผู้เรียนเฉยๆไม่สนใจปฏิบัติยิ่งเป็นนอนแท้กระดาษแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นผู้ปฏิบัติมีอยู่นั่นดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระอนุนเหมือนพระอนุนไปสู่นราธนาท่านทรงประชนอยู่เป็นเวลานานท่านบอกอานนท์จะมายุ่งอะไรกับเราอีกนั่นเห็นไหมล่ะทำทั้งหลายแล้วก็สอนเต็มแม่เต็มหน่วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วตัวของเราเองก็มีแต่ร่างเท่านั้นนั่นทำก็สอนไปหมดแล้วแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกเห็นจากนั้นท่านก็นี่ขู่ไว้ก่อนพอจากนั้นเลยว่าอานนท์ทำและวินัยนั่นแหละนั่นพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมกับวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาแทนตลอดใครบกพร่องทางธรรมคนนี้ก็เรียกว่าขาดตกบกพร่องในศาสดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยเรียกว่าผู้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเท่ากับตามเสด็จเพื่อมรรคผลนิพพานตลอดเวลาเช่นเดียวกันนี่แหละธรรมตัวร้อนอยู่กับศาสดาคือธรรมวินัยนะไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศการนั่งสถานที่นั่นไม่ล่ำเวลาไม่มีอยู่กับผู้ปฏิบัติจากนั้นก็สรุปความลงอีกว่าอานนท์เมื่อมีผู้ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่เราสั่งสอนไว้แล้วมีอยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกณอานนท์นี่ประกาศทับเข้ามาอีกเลยบอกว่าพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วไงเราอยู่นั่นชัดขนาดนั้นใช่ว่าอะไรอีกละวันนี้ก็แน่นนะคนแหมแน่นหมดเลยเหรอต้องลุ้นกันแน่นนะต้องลุ้นกันแน่นไปถึงโน่นแล้วแล้วทางถนนก็อีกเยอะนะเต็มไปหมดก็อย่ากลับก็กลับได้นะกลับก็ไม่อย่ากลับก็กลับได้พูดธรรมะค่อยดีวันนี้ฟังธรรมะธรรมะประเภทนี้อยู่จะไม่ค่อยมีง่ายๆนะแต่วันนี้ขึงออกเลยง่ายๆ พระมังกู้เนี่ยเคยอยู่วัดป่าบางกลางเนี่ยพระมังกู้เคยอยู่วัดป่าบางกลางอยู่วัดโสอยู่วัดป่าบางกลางเคยอยู่เปิดทางเปิดทางเมื่อเปิดทางไปข้างนอกคงก็คงจะเยอะนะนะชื่อสนองคงมากคง
1: ครับดีมากดีครับ
0: วัดที่นี่ไม่พอ
1: ครับ
0: นี่ก็คุณจะที่นี่ก็ออกครั้งที่แล้ว
1: ก็ครับถ่ายทอดสดนะครับ
0: งานการนั่งไปครัวโลกนะ
1: ครับ
0: ออกครัวโลกพูดถึงเรื่องเทศนี่อ่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่เรายกนิ้วให้เลยเราไม่ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใจนะเราไม่ค่อยสื่อสารกับท่านอย่างนั้นมากเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ตามธรรมะท่านอันนี้เราพูดถึงพระปฏิบัติพระทุรงกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติตัวอยู่ในป่าตัวเอามรรคผลนิพพานอยู่เงียบๆเงียบๆในป่าแล้วจึงอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายนี้ได้อบรมจิตใจจะทรงมรรคทรงผลเช่นเดียวกันไม่ได้มรรคได้ผลก็แฝงกันไปในนั้นน่ะมรรคย่อยก็มีมรรคใหญ่ก็มีผลย่อยก็มีผลใหญ่ก็มีนะเอาตั้งแต่ไปนี้ก่อนเอาตั้งแต่ขนาดแอปเปิ้ลอันนี้ไปขึ้นไปมะพร้าวลูกโตๆเรื่อยไปนะเพราะเรื่องความดีนี่มีอยู่ทั่วไปใจไม่มีเพศใจเป็นความรู้สามารถรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเหมือนกับรับบาตรเหมือนกันถ้าไปบวชจะว่าไม่ทำสร้างบาปได้หรือสร้างบาปได้ตกนรกได้พระเราเพราะใจพาให้ทำถ้าใจกระด้างใจหยาบซะอย่างเดียวสร้างแต่บาปพระตกนรกได้นั่นถ้าสร้างความดียอมก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้นั่นจะว่าแล้วแต่พระเอาผ้าเหลืองมาอวดเฉยๆข้อปฏิบัติเหมือนมูดเหมือนคูดใช่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันชื่อเสียงมันโด่งดังไปแล้วนะ เราเอาเรื่องมัน ดังอยู่ทุกแห่งทุกหนดังๆเงียบๆนะเราจึงได้ออกมาสนามเอาความดำทุบๆซิบๆอยู่ตามบ้านตามเรือนทั่วประเทศไทยแล้วจากผู้มีเจตนาหวังดี แต่ก่อนเราก็ว่ามีวัดสง่างามดูพระดูเนนก็น่าดูน่าชมน่ากราบไหว้บูชาดูวัดดูวาก็สวยงามว่างั้นนะพูดขนาดนี้ แต่เวลานี้วัดวากลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วพระแนนกลายเป็นตัวมู่ตัวคู่เพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดแล้วสุดท้ายก็เรียกว่าส้วมฐานคือวัดนั่นมู่คู่คือพระคือเนนที่ปฏิบัติเหลวแหลกเต็มอยู่ในวัดในวาแต่แรกแล้ววัดเลยกลายไปหมดไม่เป็นวัดเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วนั่นเห็นไหมล่ะไม่ได้มาอุตรีนะได้ยินได้ฟังมาเต็มหูจึงได้มาพูดให้ฟังขอให้พี่น้อง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
1: ทางการอิหร่านยังคงไม่วางใจสหรัฐในการเจรจายุติความขัดแย้งหลังผู้นำสหรัฐจะยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สัปดาห์แรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล